0: ิสัยทัศน์เมื่อโบราณเทศะ
1: ค่ะ
0: ตอนนี้เรามาก้าวสู่ปัจจุบัน
1: นะค่ะ
0: สภาวะปัจจุบันเนี่ยมันปัจจัยและเงื่อนไขอะไรที่ทำให้ยังมีรังอยู่หรือเปล่าร
1: ังยังอยู่ดีไหมนะอาจารย์ค่ะ
0: หรือจริงๆแล้วมันไม่มีรัง
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวแค่เป็นแค่ตู้คอนเทนเนอร์เอามาต่อๆกันปัจจัยที่คุกคามเทียนตันที่ไล่เรียนมาเนี่ยแต่เราได้มองปัจจัยเงื่อนไขข้างในของแต่ละประเทศนะแต่มันก็ยังมีปัจจัยและเงื่อนไขอันเดิมในยุคที่มันเป็นอยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือขั้วอำนาจมันเปลี่ยนไปขั้วอำนาจในที่นี้มันมีทั้งขั้วอำนาจภายในและขั้วอำนาจภายนอกจากภายในของอาเซียนก็คือของแต่ละประเทศมันก็มีขั้วนั้นขั้วนี้แล้วมันก็มีปัจจัยภายนอกเข้ามาแทรกแซงครับอย่างกรณีของคุณเซนเนี่ยเป็นกรณีตัวอย่างที่ชัดเจน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เราได้พูดถึงไปแล้วว่าเมื่อปี2012เนี่ยคุณเซนทำอะไรบ้างอาเซียนแล้วก็ถือว่าเป็นครั้งแรกที่อาเซียนสมิตไม่มีแถลงการณ์ทุก
1: คร
0: ับก็เพราะว่า
1: จำได้เลยจำได้ที่ท่านประธานาธิบดีฟิลิปปินส์อะไรนะอาคิโนใช่ไหมก็สบัดเกียรติอาจารย์เคยพูดสบัดก้นเดินออกจากที่ประชุมโกรธมากจะมีคะอาจารย์ค่ะ
0: ก็เพราะว่าไปทำในสิ่งที่ไม่สมควรแต่ไปตอบสนองอิทธิพลของประเทศอย่างใหญ
1: ่
0: ค่ะแต่กรณีปี2012ก็คือเรื่องทะเลจีนใต
1: ้
0: จีนใต้ในที่นี้ก็หมายความว่าในช่วงเวลานั้นจีนมีข้อขัดแย้งนะครับพิพาทในเขตทะเลกับ4ประเทศในอาเซียนซึ่งก็คือเวียดนามฟิลิปปินส์มาเลเซียแล้วก็บรูไนโดยนโยบายของจีนในช่วงนั้นจะไม่เจรจาประเด็นปัญหานี้กับอาเซียนทั้งกลุ่
1: ม
0: แต่จะเจรจากับประเทศเป็นรายประเทศไป
1: ค่ะ
0: นะครับก็คือวิธีการการพูดแบบนี้ก็คือว่าฉันใหญ่กว่ายังไงฉันทยอยคุยแต่ละประเทศเนี่ยฉันก็ได้เปรียบนี่แหละครับมันสะท้อนให้เห็นเลยนะครับว่าไอ้สิ่งที่มันเป็นอยู่คือณเวลานั้นก็คืออะไรก็คือทุกประเทศนะจะพูดจาเรื่องอะไรก็แล้วแต่ที่ขัดแย้งกับประเทศอื่นมักจะเลือกในกระบวนวิธีที่ตัวเองได้เปลี่ยนเสมอแต่ทีนี้ทำไมมันเปลี่ยนไปมันเปลี่ยนไปก็เพราะว่าเอาเข้าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณเซนจะทำกับอาเซียนในห่วงเวลานั้นมันมีสองอย่างเกิดขึ้นในเวลานั้นนะครับอย่างแรกก็คือเพื่อตอบสนองอำนาจของฮุนเซนโดยมีมหาอำนาจอุปถัมภ์ทันชู
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือถ้าจะพูดตรงไปตรงมาก็คือตั้งแต่ปี2012นั้นจีนนะครับได้ตอบสนองความต้องการของฮุนเซนแบบชนิดที่เรียกว่าหลับหูหลับตาให้ได้เลยเพราะว่าเชื่อมั่นว่าฮุนเซนเนี่ยเห็นไหมขนาดอ้วบอกให้ไม่เสนอว่านัดทะเลจีนใต้เข้าสู่อาเซียนสมิตนะครับมันก็ยังทำตามได
1: ้
0: เพราะฉะนั้นไอ้คนเนี้ยเลี้ยงมันไว้พอเลี้ยงมันไว้เดี๋ยวมาวันหนึ่งถ้าสมมติว่าเปรียบเสมือนว่ามันเป็นหมาตัวหนึ่งนะครับที่เขาเลี้ยงเจ้าของเลี้ยงไว้แรกๆมันก็ช่วยเห่าช่วยเห่าช่วยเฝ้าบ้านช่วยอะไรสารพัดปกป้องผลประโยชน์ของคนที่เลี้ยงมันมาครับแต่อยู่มาวันหนึ่งไอ้หมาตัวนี้จะยกตัวเองเป็นเจ้าบ้านเสียเองนะครับขณะเจ้าของบ้านมันก็ยังเห่าไปเบิดนี้นะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าจากหมาธรรมดากลายเป็นหมาที่มีพลังอำนาจและกลายเป็นสุนัขที่บ้าด้วย เพราะว่ามันคลั่งในอำนาจนั่นแหละ
1: uh-huh.
0: แล้วผู้ที่หล่อเลี้ยงมันมาก็มองเห็นว่าเออถ้าจะเลี้ยงมันต่อไปเนี่ยมันก็คงกัดฉันด้วย
1: uh-huh.
0: นะครับคือที่ผ่านมามันก็เริ่มเห่าแล้วนะครับ uh-huh. แล้วก็แอบกินของในบ้านก็เลยมีคนเป็นแอบกินของในบ้านของจริงคืออะไรก็คือสแกมสแกมเมอร์ก็คือสแกมเมอร์เหล่านั้นก็คือจีนเทาล้วนๆที่หนีการจับกลุ่มมาจากจีนเมื่อปี2013หนีมาพวกคุณเซนก็ทำมาหากินกับพวกอาชญากรเหล่านี
1: ้
0: แล้วอาชญากรเหล่านี้เนี่ยถ้ามันไม่ไปหลอกกินเงินเจ้าของบ้านมันก็คงไม่เดือดร้อน
1: ค
0: ่
1: ะ
0: คือหลอกบ้านอีกมากินเจ้าของบ้านไม่เดือดร้อนก็คงจะนั่งดูเฉยๆแต่ทีนี้พอเลี้ยงหมาไว้ในบ้านแล้วหมาค่อยๆหลอกกินนั่นกินนี่นะครับแต่ต่อหน้าเจ้านายเนี่ยก็หันสวัสดิ์ซ้ายสวัสดิ์ขวานะฮะรอบลิ้นเบียร์รอบแบบเนี้ยนะฮะไอ้สิ่งที่มันเกิดขึ้นนั่นแหละมันคือเป็นภาพลักษณ์ของคนเซนเลยนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: พอมาถึงห่วงเวลาหนึ่งร่ำรวยขึ้นนะครับร่ำรวยขึ้นทั้งแอบทั้งอะไรสารพัดนะครับแล้วก็ทรยศเจ้าของที่เลี้ยงมานะครับทำให้ส่งผลกระทบต่อเจ้าของพอเจ้าของมารู้ตัวเนี่ย ก็เริ่มนะฮะก็เริ่มปราบทีแรกก็ไม่คิดว่าไอ้คนไอ้หมาที่ตัวเองเลี้ยงไว้นั่นแหละเป็นตัวกระทำยังไปคิดว่ามันเป็นคนอื่นอะไรประมาณนี้นะครับซื้อไปซื้อมาก็รู้ว่าเอาไอ้หมาตัวนั้นมันคือคนเซนเนอร
1: ์
0: ที่ทำให้ฉันเดือดร้อนนะครับคนจีนที่ถูกหลอกในแต่ละปีเนี่ยนะครับจากการสแกมจากข้างนอกเข้าไปเราดูคุณปูเบศเก่งเลข
2: ไหมไม่ครับ
1: เยอะมาเลย
2: ยังไม่เสร็จเลยเรียกเสร็จเลยเดี๋ยวท่านให้คำนวณออกอากาศอีก
1: แต่รู้ว่ามันเยอะมากอาจารย์ค่ะ
2: อาจารย์คำนวณมาเลยครับ
0: นึกว่าจะนั่งหลับก็เลยต้องแจ้งเตือนนะครับประเด็นนั้นอยู่อย่างนี้นะครับก็คือว่าการจำเมื่อจากการหลอกลวงคนจีนที่เป็นการหลอกไปจากนอกบ้านนะครับแล้วก็คนที่ถูกหลอกเนี่ยก็คือเอารวมๆกันโดยเฉลี่ยในจีนนะครับนับตั้งแต่ปี2014นะครับเรื่อยมาเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 1,200 ล้านกรณี
2: ครับ
1: โอ้โห 1,200 ล้านกรณีล้านนะอาจารย
0: ์ต่อปีนะครับ
1: ต่อปีว้า
0: ว ไม่เคยต่ำกว่านั้นเลยครับความมันไม่เคยต่ำกว่านั้นนั่นแหละที่ผมโยงไปเห็นไปให้เห็นที่ทำไมสีฮานูวิลเมื่อปี2014สีฮานูวิลทั้งเมืองเนี่ยนะครับมันมีอาคารพาณิชย์อยู่แค่2อาคารเท่านั้นแล้วก็เป็นอาคารความสูงแค่4ชั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับ12คูหาขนาบกันอยู่2ข้างขนานกันอยู่2ข้างถนนเส้นเลนนะครับมีอยู่แค่นั้นจริงๆนะครับทั้งเมืองแต่พอสแกมเมอร์มันเข้ามาอยู่ที่สีฮันโนวิลก็คือภายใต้ไอ้หัวหน้าใหญ่ของสแกมเมอร์ที่อยู่ในจีนก็คือไอ้เฉินจื้อ
1: เฉินจื้อค่ะ
0: เฉินจื้อทุกวันนี้ก็อยู่ในคุกในห้องขังในตลาดเนี่ยนะครับไอ้เฉินจื้อมาอยู่แต่อยู่พนมเปญเป็นหลักแล้วก็ตั้งบริษัทขึ้นมานะฮะ Prince Holding Group เนี่ยนะครับแล้วก็เริ่มทำทุกอย่างเลยครับ Entertainment Complex Casino Onlineนะครับไอ้โรงแรมแฟนโดมิเนียมอะไรต่างๆนานาแล้วไอ้พวกคาสิโนออนไลน์พวกนี้แหละมันก็คือรังของสแกมเมอร
1: ์
0: ก็หลอกกลับไปที่เมืองจีนเช่นเดิมก็คือตั้งแต่มันหนีมาจากเมืองจีนมันก็คือหนีการจับกลุ่มใช่ไหมครับจนกระทั่งมันเซอร์เวย์แล้วมันก็เห็นเซฟโซนที่มันอยู่ได้แล้วทำมาหากินได้ตลอดเวลาไม่ต้องหยุดเลยนะครับแล้วก็ใหญ่ขึ้นเรื่อยๆก็คือสีฮันโนวิลอยู่มาวันหนึ่งนะครับตอนนี้ไปนับดูอาคารศูนย์ที่สีฮันโนวิลได้เลยนะครับนะครับไม่ขี้เกียจมันมีอาคารสูงมีตึกมีคอนโดมิเนียมมีโรงแรมมี
1: ฝุดขึ้นมาเยอะแยะไปหมดใช่ไหมคะ
0: เป็นคอมเพล็กซ์อะไรต่างๆนานาเนี่ย อาคารเหล่านี้มีทั้งสิ้นถึง 1,076 อาคาร
1: โอ้โหพันกว่าอาคารจากเมื่อก่อนแค่2อาคารเท่านั้นเองในปี2014ขณะนี้พันกว่าอาคารค่ะเยอะจริง
0: ๆแล้วก็มันเจอวิกฤตโควิด
1: 19ช่วงนั้นก็ร้างไปหน่อย
0: จริงๆมันไม่ร้างก็ได้นะครับแต่ว่าพอโควิดเนี่ยมันต้องคือนักท่องเที่ยวอะไรมันไม่ไป
1: มันไม่ไปใช่ค่ะ
0: ใช่ไหมครับแล้วปี2020เนี่ยมันเป็นปีที่สีจิ้นผิงบอกให้มอนเซนเนี่ยปราบสแกมเมอร์ที่สีฮานอยวิลนะฮะมอนเซนก็สมอ้างได้นี่ไงปราบแล้วจริงๆมันยังไม่ได้ปราบนะครับ
1: เพราะว่า
0: ไอ้คนจีนไม่ได้ไปนะครับคนจีนไม่ได้ไปในเฉลี่ยแต่ละวันเนี่ยที่สีฮานอยวิลแบบถ้าเต็มพื้นที่จริงๆเนี่ยนะครับมีคนจีนเนี่ยไม่เคยต่ำกว่า 500,000 คนในแต่ละวันที่สีฮานูวิลที่เป็น 500,000 เนี่ยเพราะว่ามันไปเล่นคาสิโนออนไซต
1: ์
0: ไปเล่นคาสิโนออนไซต์ก็พออยู่นานเช่าอะไรเช่าเนี่ยก็เอามาทำมาหากินได้นี่นะก็เช่าตึกอาคารทำร้านพาณิชย์ร้านอะไรสารพัดเนี่ยนะครับมันก็เลยนั่นแหละครับติดมันก็ขึ้นเรื่อยๆๆแต่ทีนี้พอโควิด19เกิดขึ้นนะฮะมันไม่มีออนไลน์เพราะไม่มีคนไปเล่น
2: ครับ
0: มันก็เลยมาเน้นหนักออนไลน์พอเน้นหนักออนไลน์นั่นแหละครับยิ่งไปกว่าเดิมก็คือว่าคนจีนถูกหลอกแบบไม่เลือกหน้า
1: ค
0: ่
1: ะ
0: นะครับหลอกได้แล้วก็เอามาลงทุนอะไรสารพัดนั่นแหละฮะสถิติของจีนบอกอย่างนี้นะครับก็คือว่าถ้าเอาแค่ช่วงเวลาปี2014ถึงต้นปี2020ครับมูลค่าเงินหยวนที่ถูกโอนจากจีนแผ่นดินใหญ่ไปที่สีฮานอยวิลเมื่อเทียบค่าเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐมันเท่ากับ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ
2: ครับ
0: ถ้าอยากรู้ว่าคุณเซ็นได้เท่าไหร่ก็ 19% ของจากเงิน
1: จากเงินจำนวนนี้โอ้โห
0: นี่แหละครับที่มันหลอกกินหลอกกินอาหารของเจ้าของบ้าน
1: นะ
0: ครับและเงินก้อนนี้นี่แหละที่มันทำให้ตระกูลคุณมันร่ำรวยขึ้นมานะครับร่ำรวยขนาดไหน
1: เดี๋ยวเราพักกันสักครู
0: ่ค่ะ
1: แล้วก็ดิฉันก็ต้องขอลาไปด้วยนะคะไปภารกิจให้คุณภูเบศกับอาจารย์ทรงฤทธิ์อยู่ต่อไปนะคะสักครู่เดียวค่ะ
3: กลับมาอีกครั้งกับหลักสูตรที่ผู้บริหารรอคอย MCOT News FM 100.5 ขอเชิญผู้บริหารนักธุรกิจและผู้ประกอบการสมัครเข้าร่วม MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรที่จะเปิดมุมมองใหม่สู่โอกาสทางธุรกิจใน11ประเทศอาเซียนพร้อมเรียนรู้จากนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญนักลงทุนและนักธุรกิจตัวจริงอัปเดตเทรนด์เศรษฐกิจโลก Generative AI สำหรับผู้บริหารกลยุทธ์การสื่อสารกับสื่อมวลชนและสร้างเครือข่ายคุณภาพกับผู้นำองค์กรจากหลากหลายอุตสาหกรรม2กันยายนถึง9ธันวาคม2569ณ CW Tower และ C อาเซียนรัชดา MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทสอบถามรายละเอียดและสมัครได้ที่โทร094-480-3076 094-480-3034และ094-396-6649
4: ร้อยจุดห้าคืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning ASEAN
2: เข้าสู่ช่วงที่สองของ Good Morning ASEAN นะครับยังอยู่กับอาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินนะครับก็มาพูดคุยกันต่อเลยครับอาจารย์ครับ
0: ความร่ำรวยของตระกูลคนก็คือการชักส่วน 19% นะครับจากมูลค่าที่ฉันชื่อสามารถหลอกคนจีนมาได้แล้วพอหลอกมาได้ก็ลองคำนวณดูคำนวณดูคร่าวๆเนี่ยนะครับก็คือถ้ามันเป็นก้อนเงินที่แปลงร่างมาเป็นเงินดอลลาร์สหรัฐแล้วแม้ว่าจะโอนมาเป็นหยวนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับ 157,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐคูณด้วย 19% คุณได้ 19% มันหมายถึงเงินมูลค่ามากกว่า 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ไม่ต้องแปลกใจว่าทำไมคุณเซนมีนาฬิกาเรือนแต่ละเรือนมีมูลค่ามหาศาลมากนะครับแล้วสร้างตาขมเมาให้เป็นอาณาจักรที่ล้วรอบขอบชิดมีสิ่งอำนวยความสะดวกมีสารพัดนะครับเพื่อที่จะป้องกันภัยป้องกันความปลอดภัยให้กับตัวเองมีสระว่ายน้ำขยะใหญ่มีสนามกอล์ฟนะครับอยู่รอบด้านนอกมีห้างสรรพสินค้านะครับแล้วก็สร้างฐานกำลังส่วนตัวได้ใหญ่ขึ้น ใหญ่ขนาดไหนก็เอาเป็นว่าในปี2013นะครับกองกำลังส่วนตัวของฮุนเซนสมัยนั้นนะครับเขาเรียกว่ากองกำลังพิทักษ์นายกรัฐมนตรีก็เพราะว่าฮุนเซนเนี่ยยังเป็นนายกเมื่อปี2013แต่ทอดเวลามานะครับถึงปี2023นะครับจาก 10,000 จาก 7,000 นายนะครับที่เป็นกองกำลังพิทักษ์ฮุนเซนมันเพิ่มขึ้นมาแบบก้าวกระโดด2023เนี่ยคุณเซนมีกองกำลังส่วนตัวนี้ถึง 35,000 กว่านายนะครับเพิ่มขึ้นเยอะมากมันก็คือเงินที่หักเปอร์เซ็นต์จากสแกมเมอร์ของเฉินจือนี่แหละนะครับแล้วเอามาสร้างกองกำลังส่วนตัวแล้วที่จีนเจ็บใจมากกว่านั้นก็คือว่ามันสร้างความมั่งคั่งจากการหลอกเงินคนจีนมาโดยคนจีนหลอกคนจีนและเอามาให้ฮุนเซนร่ำรวยด้วยโดยฮุนเซนให้ใช้สถานที่ก็คือพื้นที่ที่สีฮานูบิลนะครับในการสร้างความมั่งคั่งอันนี้อย่างรอบด้านนะครับสารภาพที่ในโลกนี้มีสแกมเมอร์แบบไหนนะครับสีฮานูบิลมีครบถ้วน
2: ครับ
0: อยู่ที่นั่น
2: เป็นศูนย์รวม
0: ศูนย์รวมของทุกอย่างเลยคือมันรุนแรงถึงขนาดว่าสาเหตุที่จีนต้องออกมาปราบนะครับมันรุนแรงก็คือว่ามันหลอกลวงเนี่ยมันได้สร้างปัญหาทางสังคมให้เกิดขึ้นในแผ่นดินจีนทั้งที่2013เนี่ยก็คือปราบอาชญากรทั่วประเทศมาแล้วแต่อาชญากรพวกนี้มันก็ออกหนีออกนอกประเทศแล้วก็มีประเทศรองรับพวกมันแล้วปรากฏว่ารองรับพวกนี้ก็คือฮุนเซนซึ่งจีนอุปถัมภ์ฮุนเซนนะถ้าสมมติว่าคุณภูเบศเป็นจีนคุณคูเบตจะแฮปปี้กับมันเสร็จไหม
2: ไม่ครับ
0: นั่นแหละต้องแองกี้ใช่ไหม
2: ใช่
0: ไม่แฮปปี้แต่ฉันแองกี้อยู่แล้วนะครับตอนนี้นะครับสภาวะของมันเซ็นเนี่ยถ้าดูดีๆนะครับเราจะเห็นก็คือเริ่มนี่คือสัญญาณอันตรายนะครับแต่ผมในสายตาผมว่ามันดีนะมันเป็นสัญญาณอันตรายที่จะส่งผลกระทบต่อคนมีอำนาจอย่างมันเซ็นก็คือถ้ามันล้มหายตายจากไปหรือมันสุ่นศีลสุ่นศีลสาสูญสิ้นอำนาจไปอะไรพวกนี้เชื่อได้เลยว่ากัมพูชามันจะกระเซื่อมขึ้นได้บ้างนะครับเพราะตลอดชีวิตที่ฮุนเซนเป็นใหญ่เป็นโตมาตั้งแต่ปี1985เนี่ยมา
2: คร
0: ับไม่เคยสร้างอะไรที่ดีงามให้กับเขมรเลยนะครับมีแต่สร้างและกอบโกยผลประโยชน์เข้าวงตระกูลและพวกพ้องนะฮะมันเป็นอย่างนี้แล้วก็สิ่งที่ฮุนเซนยังสร้างปัญหาให้กับอาเซียนก็นั่นแหละฮะตัวอย่างก็คือ2012ทำให้อาเซียนในวงแตกนะครับไม่สามารถที่จะออกแถลงการณ์ร่วมได้และมันก็เป็นจุดที่ทำให้เวียดนามนะครับเรียกฮุนเซนว่าไอ้เนรคุณ เพราะว่าอะไรถ้าพูดตรงไปตรงมานะครับก็คือถ้าไม่มีกองทัพเวียดนามกีทาทัพเข้าไปไล่เขมรแดงมันจะไม่มีวันนี้สำหรับฮุนเซนครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าเวียดนามก็เชิดเขมรแดงขึ้นมาเพื่อที่จะกีทาทัพไปบดขยี้เขมรแดงสาเหตุที่ต้องบดขยี้เขมรแดงก็เพราะว่าเขมรแดงเป็นภัยคุกคามของเวียดนามในเรื่องเขตแดง
2: ครับในยุคนั้น
0: ในยุคนั้นนะครับก็เลยต้องบทชายีกับทีนี้จะป้องกันตัวเองอย่างไรก็เลยสร้างสตอรี่ว่าเขมรเนี่ยเขมรแดงนี้เป็นภัยต่อชาวเขมรเพราะฉะนั้นเราก็ต้องช่วยเพื่อมนุษยธรรมนั่นแหละครับก็เลยเป็นที่มาของรัฐบาลหุ่นเชิดนะครับเขาเรียกว่าพับเจ็ดgovernment นะครับก็จะมีนั่นแหละฮะสามผู้นำเขมร ที่เวียดนามเชิดขึ้นมาก็คือเอ็งสำดินเสียสินและคุณเซนค่ะก็เชิดพวกนี้ขึ้นมาเลยค่ะแล้วก็จีฮา

0: ทัพด้วยกองกำลังขนาดใหญ่ทหารอาสาสมัครเวียดนามนะครับที่ตาทัพมาบดในยี่เขมรแดงในปลายปี1978นะครับแล้วก็มันมาบรรลุผลก็เดือนมกราคม1979นี่คือสาเหตุว่าเขมรแดงทำไมหนีมาประชิดอยู่ที่ชายแดนไทยมันก็ผูกโยงกันมาเรื่อยจนถึงทุกวันนี้นั่นนะครับลูกหลานเขมรแดงที่เกิดอยู่ตรงนั้นแม้ว่าจะเป็นบ้านหนองจานบ้านหนองยาแก้วอะไรก็แล้วแต่นะครับหรือแม้กระทั่งช่องแอนม้าช่องชะงำช่องโอเสม็ดอะไรต่างๆที่ลุกเข้ามาในพื้นที่ประเทศไทยเขาก็เลยเข้าใจว่านั่นมันคือแผ่นดินของเขาทั้งๆที่เราผ่อนปลนให้พวกเขาอยู่นะครับก็คือหนีร้อนมาเพิ่งเย็นฉันก็เอาความเย็นนี่แหละลูบไปนะครับแต่มันจับกลายเป็นว่ามันกลายเป็นน้ำร้อนทุกวันนี้นะฮะก็ได้แหละครับสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็ลองนึกดูว่ากองทัพเวียดนามที่กีซาทัพมาไล่เขมรแดงเนี่ยเป็นทหารอาสาสมัครล้วนๆเลยนะครับ 875,000 นาย
1: ครับ
0: เยอะไหม นะครับคือมันไม่กองทัพเขมรแดงเนี่ยสู้ไม่ไหวอยู่แล้วเพราะว่าเขมรแดงในห่วงเวลานั้นมีกำลังทหารแบบมากที่สุดจริงๆเนี่ยก็คือเอาทหารเด็กมาบวกด้วยเนี่ยนะครับก็คือแค่170,000คนเท่านั้นแล้วมันจะไปสู้870,000ได้อย่างไรใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ก็ทีถ้าบทขยี้ให้เขมรแดงก็ถอยล่นจากพนมเปญถอยมาเรื่อยๆต่อมาเรื่อยๆนะครับก็มาอยู่ตามตะเข็บชายแดนตลอดแนวชายแดนไทย7จังหวัดนั่นแหละไล่ลงมาเลยครับตั้งแต่ช่องบกที่อุบลเพื่อน้ำยืนไล่ลงมาเรื่อยๆจนไปสุดที่เกาะกงมันก็เขมรแดงก็พอมันถอยมาแต่มันไม่ใช่มีแค่เขมรแดงครับ พอถอยมาเนี่ยมันก็จะมีเขมรฝ่ายอื่นที่สูญเสียอำนาจไปก่อนหน้านั้นอยู่มาวันหนึ่งจากศัตรูมาเป็นมิตรนะครับก็คือเขมรแดงจับมือกับเขมรฝ่ายรัมมันนะทั้งๆที่เขมรแดงไล่รัมมันรัมมันออกจากอำนาจอยู่มาวันหนึ่งรัมมันก็มาจับมือนะครับจับฟันพดแต่ว่าฟันพดไม่ออกหน้าให้เขียวสมพันธ์ออกหน้าก็จับมือกันนะพอรัมมันตายก็เลยกลายเป็นสันสานสันสานก็มาจับมือสีฮานุก็มาจับมือกับเขมรแดงนะครับกลายเป็นเขมรสามฝ่ายที่ตั้งรัฐบาลขึ้นนะครับพอตั้งรัฐบาลขึ้นมานะครับโดยอิทธิพลของมหาอำนาจโลกนี่แหละก็ขุนรัฐบาลพัฒน์ถิ่นอันนี้ขึ้นมาแล้วก็ประกาศยอมรับกันในสหประชาชาติแล้วก็ได้ประกาศให้รัฐบาลเขมรสามคนนะครับก็คือเฮงสำเริญเจียซิมและฮุนเซนนั้นเป็นรัฐบาลที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายเพราะเป็นรัฐบาลที่เวียดนามเชิดขึ้นมาเท่านั้นนะครับก็สู้กันในเกมการเมืองระหว่างประเทศนั่นนะครับมหาอำนาจก็ยังอยู่ข้างหลังแต่มันเป็นมหาอำนาจรัฐบาลสามฝ่ายที่อยู่ที่ชายแดนไทยตอนนั้นก็คือทั้งโลกนะฮะมนุษย์ยกเว้นสหภาพโซเวียตที่อยู่ทางฝ่ายของเวียดนามและรัฐบาลฮุนเชิดทั้งสามนั้นก็ลองนึกดูนะครับจีนกับอเมริกามาจับมือกันแล้วก็ดุลรัฐบาลพัฒน์ถิ่นเนี่ยสู้กันสู้ยาวนานขนาดไหนลองดูนะตั้งแต่ปี1979จนมาถึงวันลงนามก็คือปี1997
1: ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นก็เลือกตั้งปี1993ลากยาวมาเรื่อยเขมรยังไม่สงบปกติสุขเลยนะครับจนเท่าทุกวันนี้อะไรเพราะความบ้าคลั่งอำนาจของผู้นำเขมรแต่ละฝ่ายมันทำให้ทำได้ทุกอย่างเพื่อที่ตัวเองจะมีอำนาจแต่อยู่มาวันหนึ่งสิ่งที่กระทำนั้นนะครับคือหนึ่งเอาตัวเองไปฝากฝังไว้กับมหาอำนาจแล้วก็ถูกเชิดขึ้นมาแต่อยู่มาวันหนึ่งพอมหาอำนาจจะสลัดออกไปก็จะเด้งไปหามหาอำนาจอีกรายหนึ่งก็เพื่อที่จะหนุนตัวเองทุกวันนี้คุณจะทำหน้าที่นั้นชัดเจนมากชัดเจนก็คือว่าเมื่อรู้ตัวว่าจีนตัดหางแต่ยังไม่ปล่อยวัดเราเรียกว่าตัดหางปล่อยวัดเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้จีนตัดหางฮุนเซนแล้วนะครับกลายเป็นหมาหางด้วนแต่ยังไม่ปล่อยวัดแค่นั้นเอาไว้ให้มันติดป้องกัน ิทธิพลของจีนได้นะครับคือยังไม่ทำลายอย่างน้อยที่สุดถ้าฮุนเซนบ้าสร้างขึ้นมาก็ยังกับอีกฝ่ายหนึ่งได้นะครับฝ่ายนั้นก็คือฝ่ายที่มหาอำนาจโลกตะวันตกกำลังหนุนส่งเสริมจะให้กลับไปกัมพูชาซึ่งฝ่ายนั้นก็คือสมรังสีนะครับ
1: ครับ
0: แต่ทหารคนเซนแล้วก็เอาไว้จัดกับสมรังสีแต่ทุกวันนี้ก็เริ่มจัดกันแล้วนะครับตัวเนี่ยอยู่ณปัจจุบันนี้นะครับแต่อย่าลืมมันก็คือเกมการเมืองของมหาอำนาจโดยฝ่ายหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลอยู่แล้วในกัมพูชาก็คือจีนต้องการป้องกันอิทธิพลของตัวเองนะครับโดยจะต้องมีสิ่งที่เชิดชูขึ้นมาแล้วเป็นที่ยอมรับของนานาชาติและเป็นที่ยอมรับของคนกัมพูชาเป็นเบื้องต้นนะครับเราก็เห็นภาพแล้วแหละว่าจีนเลือกใครตอนนี้จะเห็นเชื้อพระวงอะไรสารพัดเนี่ยนะครับช่วงหลังก็จะออกงานมากขึ้นนะพยายามที่จะเชิดชูสถาบันนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างพรรคการเมืองที่เขามีอยู่แล้วแต่ไปหนุนส่งเสริมให้เขาแกร่งขึ้นนั่นก็คือพรรคคุณจุนเพ็งในขณะที่ CPP ที่จีนเชื่อหนุนมาอย่างไม่อั้นนะครับตั้งแต่ปี2012แล้วพอมาเจอวิกฤตที่คุณเซนหักหลังนะครับเป็นภัยต่อผลประโยชน์ก็กำลังที่จะดิ้นรนไปหาเพื่อรักษาอำนาจนี่คือสาเหตุว่าทำไมแปลงร่างกึมสุขามาเป็นมิตรเพื่อที่จะให้กึมสุขาเป็นมิตรแล้วไปทะเลาะกับมิตรเดิมของกึมสุขานั่นก็คือสมดังสีนี่คือสิ่งที่มันเกิดขึ้นแล้วเรื่องอย่างนี้นะครับสมดังสีกับกึมสุขานี่คืออยู่ฝ่ายเดียวกันแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าอยู่คนละฝ่าย
1: ทะเลาะกันแล้ว
0: น่าก็เริ่มจะกัดกันแล้วเลือดน้อยนี่คือสิ่งที่มันฟังเหลือไว้คือ be continue ครับ
1: เดี๋ยวมาต่อเรื่องนี้กันวันพรุ่งนี้นะฮะคุณผู้ฟังครับก็คุณมองอาเซียนเวลาหมดแล้วนะครับกลับมาติดตามกันได้ใหม่ตั้งแต่6โมงเช้าจนถึง7โมงครึ่งนะครับวันนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์พลเงินและผมภูเบศุนีลาคุณผู้ฟังไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
2: 100.5คืบหน้าข่าว News Update ช่วง Good Morning อาเซียน

ขณะนี้คุณกำลังฟังสถานีวิทยุอสมทจากนี้ไปขอเชิญรับฟังรายการ9ทันข่าวออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมท FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานคร

0: 7:30 น.สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการ9ทันข่าวครับออกอากาศจากสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับแล้วก็เดี๋ยวสักครู่หนึ่งทักทายคุณผู้ชมผ่านทาง Facebook Live FM 100.5 ด้วยนะครับเดี๋ยวรับชมการจัดรายการได้สดๆครับสำหรับวันนี้ครับเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569คุณผู้ฟังอยู่กับคุณพจนาถ ธนัฐนากุลผมณรงค์จันทองพร้อมด้วยข่าวหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้หลายๆฉบับครับสวัสดีครับคุณพจนาถครับ
1: สวัสดีค่ะคุณณรงค์คะตอนนี้ทาง Facebook Live ก็สามารถเข้ามารับชมรับฟังกันได้เรียบร้อยแล้วนะคะฝากกันกดไลค์กดแชร์กันด้วยค่ะ
0: ครับก็มีหลากหลายประเด็นเลยนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการประชุมสมช.วานนี้แล้วก็การประชุมกตร.ด้วยนะครับที่นายกรัฐมนตรีเมื่อวานนี้เป็นประธานประชุมนะครับก็เคาะรายชื่อนะครับโดยเฉพาะเลขาสมช.ก็ไม่พลิกโผนะครับแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ยังมีประเด็นอื่นๆที่ต้องตามครับในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์เรื่องของการจับกุมนายกเฮงนะครับในคดีโกงเงินการสอบท้องถิ่นก็เมื่อวาน

0: ผิดฐานเป็นคนกลางเรียกรับสินบนตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา143และพระราชบัญญัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา175ก่อนใช้เงินสดคนละ 200,000 บาทประกันตัวไปในชั้นสอบสวนนะครับซึ่งพนักงานสอบสวนตอนนี้ครับกำลังอยู่ระหว่างการแกะรอยเส้นทางการเงินของนางนวพรที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นซึ่งจากการสืบสวนเชิงลึกครับพบว่าขบวนการทุจริตบรรจุราชการท้องถิ่นครั้งนี้ครับมีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้าไม่มีส่วนเกี่ยวข้องถึง3คนด้วยกันครับเป็นอดีต2คนปัจจุบัน1คนพลตำรวจตรีจรูญเกียรติยืนยันว่าตามการทำงานของปปช.สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้ก็เชื่อมั่นว่าคดีนี้จะสามารถขยายไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้อย่างแน่นอนครับซึ่งเป็นที่มาของพาดหัวข่าวนะครับหยิบยกมาจากหนังสือพิมพ์ข่าวสดนะครับเพราะว่าเป็นพาดหัวข่าววันนี้ตัวใหญ่เลยนะครับบอกไว้อย่างนี้นะครับว่าเค้นนายกเฮงและพวกโยง3อธิบดีปปป.ขยายผลโกงสอบไล่เส้นเงินทั้งกระบวนการบี้สาวอบต.นายหน้าหาคนเต่าแง้มมีตัวละครใหม่มั่นใจเอาผิดถึงระดับบิ๊กบก.ปปป.ลุยแกะรอยเส้นเงินขบวนการนายกเฮงอดีตผู้สมัครส.ส.เพื่อไทยผู้ต้องหาโกงเงินสอบท้องถิ่นหลอกผู้เสียหายกว่า40รายบางรายจ่ายสินบนแก้ข้อสอบแต่ยังตกพบ3อธิบดีกรมดังทั้งอดีตกับปัจจุบันเอี่ยวด้วยเดินหน้าขยายผลเครือข่ายที่เกี่ยวข้องบิ๊กเต่ามั่นใจเอาผิดไปถึงผู้บริหารระดับสูงได้แน่นอนประธานกรรมาธิการปปช.สภาแฉเครือข่ายตบทรัพย์ท้องถิ่นโยง DSI ยศพันตำรวจโทโชว์หลักฐานแชทไลน์มัดกรรมาธิการเตรียมเซ็น MOU กับองค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน11กันยายนนี้ปราบทุจริตรวบรวมข้อมูลยื่นปปช.ฟันส่งให้ตำรวจดำเนินคดีครับ
1: ขณะที่ทางบิ๊กเต่าค่ะพลตำรวจตรีจรูญเกียรติปานแก้วรองผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางก็เปิดเผยนะคะว่าตอนนี้นายกเฮงก็ยังให้การภาคเศษแต่ข้อมูลก็เป็นประโยชน์ต่อการขยายผลไปยังกลุ่มผู้ต้องหาที่เคยถูกจับกุมไปก่อนหน้านี้ส่วนเรื่องของการอนุญาตให้ประกันตัวก็เนื่องจากคดีที่ศรีสะเกษมีผู้เสียหายมาร้องเรียนเบื้องต้นเพียง1คนมูลค่าความเสียหาย 650,000 บาทตามข้อกฎหมายหากไม่ให้ประกันตัวก็จะมีเวลาควบคุมตัวตามสัทธรรมสำนวนนะคะเพียง48วันแต่หากปล่อยตัวชั่วคราวพนักงานสอบสวนก็ยังมีเวลาทำงานถึง6เดือนทำให้สามารถรวบรวมพยานหลักฐานรัดกุมมากยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามค่ะจากการตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกพบว่ามีผู้เสียหายไปแจ้งความตามโรงพักต่างๆอีกกว่า40คนเมื่อรวมข้อมูลทั้งหมดคาดว่ามีผู้เสียหายมากกว่า100คนในจำนวนนี้57คนก็คือคนที่จ่ายเงินและได้ตำแหน่งส่วนอีก40คนค่ะเป็นกลุ่มคนจ่ายเงินไปแล้วแต่ไม่ได้เงินคืนและไม่ได้ตำแหน่งด้วยซึ่งกลุ่มนี้ค่ะก็ให้การว่าเอาเงินสดไปมอบให้กับนายกเฮงยืนยันว่าการทำงานของปปช.สามารถสาวไปถึงตัวการใหญ่ได้นะคะอย่างไรก็ตามค่ะทางด้านปปป.ก็ย้ำด้วยนะคะว่าแนวทางการสืบสวนค่ะพบว่ามี2พฤติการเดินสายหาผู้สอบบรรจุข้าราชการท้องถิ่นโดยมีการเรียกรับเป็นค่าตอบแทนโดยเฉพาะนางนวพรทำหน้าที่หาคนโดยไปทำเกินโควต้าที่กำหนดไว้ค่ะทำให้มีผู้สมัครที่สอบไม่ผ่านกว่า40คนกลุ่มนายหน้ากลับปฏิเสธคืนเงินก็อ้างว่ากำลังวิ่งเต้นหาตำแหน่งว่างในพื้นที่อื่นทดแทนให้ส่วนบางรายก็ขอบรรจุในพื้นที่ภาคเหนือแต่กลับถูกเจรจาย้ายไปภาคใต้ทำให้จำใจยินยอมเพราะว่ากลัวว่าจะสูญเงินไปฟรีๆนอกจากนี้ค่ะก็มีเบาะแสเครือข่ายขยายวงกว้างไปที่จังหวัดสุพรรณบุรีลักษณะเรียกเก็บมัดจำล่วงหน้าก่อนจะเปี้ยวสัญญาทะเลาะกันจนถึงขั้นเกือบยิงกันด้วยนะคะมีรายงานด้วยว่านอกจากการตรวจสอบผู้เข้าสอบ 5,900 กว่ารายที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องกับการทุจริตแล้วยังพบผู้เสียหายอีกหลายรายจ่ายเงินมีการแก้ไขกระดาษคำตอบแต่ไม่มีชื่อสอบติดเพราะว่ามีการตัดโควต้าตำแหน่งไปซึ่งพนักงานสอบสวนก็กำลังเร่งแกะรอยทางการเงินของนางนวพรค่ะที่มีการโอนไปยังบุคคลอื่นๆซึ่งก็จะมีการสืบสวนเชิงลึกต่อไปนะคะเพราะว่าขบวนการทุจริตสอบข้าราชการมีระดับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องถึง3คนด้วยกันค่ะพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะคะมีภาพบิ๊กเต่าด้วยอยู่ใน Daily News ค่ะตะลึงนายกเฮงโกงสอบโยงบิ๊ก DSI เต่าเกล้าลักไส้ยกแก๊งลุยแกะเส้นเงินถึงไอ้ม่งวงการเจอกลุ่มใหม่ผู้ใหญ่สอถอร่วมกวนอัศพลชี้นายกเฮงตัวการใหญ่โกงสอบท้องถิ่นโยงบิ๊ก DSI ระดับ48ถึง49ทำเป็นกลุ่มแก๊งจังหวัดขอน

0: แก่นยังมีบิ๊กเต่าจัดเต็มลากไส้ทั้งขบวนการลุยแกะเส้นเงินนายกเฮงนวพรเรียก 650,000 บาทวิ่งเต้นสอบท้องถิ่นมั่นใจสาวถึงตัวการได้แน่จับตาล่ากวนใหม่เรียกรับผลประโยชน์ระดับบิ๊กสอถอลั่นข้าราชการมีบรรจุด้วยเส้นสายเตรียมตัวโดนไล่ออกยันเอาผิดตามหลักฐานไว้การเมืองแทรกแซงค่ะไร้การเมืองแทรกแซงค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวการเมืองกันบ้างนะครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยครับได้พูดถึงกรณีการนัดหมายพรรคร่วมรัฐบาลรับประทานอาหารว่านะครับเมื่อวานนี้ครับก็คือวันที่28สิงหาคมนายจุลพันธ์อมรวิวัฒน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยและก็พรรคร่วมรัฐบาลนี่แหละครับได้มาหารือราชการแล้วก็สัปดาห์หน้าก็น่าจะได้นัดกันแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดวันนัดนะครับถามว่าจะเป็นการนัดหมายรัฐมนตรีหรือส.ส.ก่อนนายอนุทินบอกว่าเป็นการพบกับครม.ก่อนเมื่อถามว่าจะใช้สถานที่ใดนายอนุทินก็บอกว่ายังไม่รู้เลยนะครับยังไม่ได้นัดวันกันซักว่าเมื่อมีการนัดครม.รับประทานอาหารคนมองเรื่องของการปรับครม.ยืนยันหรือไม่จะไม่มีการปรับครม.ในช่วงเวลานี้นายกอนุทินก็เพียงแค่ยิ้มครับแล้วก็ไม่ตอบคำถามดังกล่าวซักเรื่องโรงแรมภูแมนคิงพาวเวอร์กรุงเทพมีหนังสือถึงเลขาสภาไม่อนุญาตให้ใช้สถานที่จัดงานสัมมนาของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในวันนี้ครับเสาร์ที่29สิงหาคมนายกมองอย่างไงนายอนุทินตอบทันทีว่าไม่รู้เรื่องเลยอุ๊ยจะไปรู้เรื่องทุกเรื่องได้อย่างไรบางเรื่องก็ไม่ได้เกี่ยวกับรัฐบาลก่อนที่นายกจะย้อนถามว่าเขาไม่ให้ใช้แล้วเหรอผู้สื่อข่าวจึงตอบว่าเจ้าของสถานที่เกรงว่าจะไปกระทบแขกที่เข้าพักในโรงแรมครับซึ่งนายกเองก็พยักหน้าก่อนจะบอกว่าการเสวนามันไม่ได้มีห้องประชุมเดียวขณะที่นายจุลพันธ์ครับได้พูดถึงประเด็นนัดกินข้าวกับพรรคร่วมว่านายกยังไม่ได้แจ้งนัดรับประทานอาหารกับพรรคร่วมรัฐบาลได้ข่าวว่าจะนัดแต่ว่ายังไม่ได้กำหนดสถานที่ก็ทราบว่าจะแบ่งเป็น2วงครับวงแรกจะเป็นในส่วนของรัฐมนตรีที่ร่วมรัฐบาลและวงที่2เป็นส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในไทยโพสต์ครับทำการเมืองสกปรกณพินทรซัดเดือดไอติมยิ่งชีพกกต.ลงมติคดีหัว14กันยายนนายกเตรียมนัดครม.พรรคร่วมรัฐบาลดินเนอร์สัปดาห์หน้าบอกยังไม่เคาะวันและสถานที่ยิ้มปัดตอบปรับครม.เวลานี้หรือไม่จุลพันธ์ยันเสถียรภาพรัฐบาลอย่างแน่นปึกชนน่านแจงร่วมเวทีเสวนาเวทีฝ่ายค้านขอเพื่อไทยแล้วมั่นใจไม่กระทบสัมพันธ์ภูมิใจไทยพรรคประชาชนเล็งยื่นปปช.ฟันกกต.ยกแก๊งยื้อคดีหัวสว.ณพินทรซัดเดือดไอติมและยิ่งชีพจินตนาการกล่าวหาเอื้อหัวสว.โต้ทุกข้อสงสัยบอกไม่โง่ทำผิดกฎหมายต่อหน้าข้าราชการ 8-9 คนรองเลขากกต.แจ้งกองปราบดำเนินคดีไอลอเผยแพร่เอกสารความเห็นคดีหัวสว.อภิสิทธิ์เตือนพรรคร่วมการเมืองยึดสว.และกินรวบองค์กรอิสระฟอกผิดฝ่ายบริหารถามกำลังใช้สิทธิเสรีภาพล้มล้างกับปกครองหรือเปล่าครับ
0: ส่วนประเด็นของนายณพินทรศรีสรรพังรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนะคะเนื่องมาจากว่าก่อนหน้านี้ค่ะตัวของนายภริศวัชรศิลป์ส.ส.พรรคประชาชนก็มีการระบุว่าไม่ได้มาตอบกระทู้ถามสดนะคะก็คือหมายถึงตัวณพินทรค่ะและกล่าวหาว่ามีการทุจริตเพราะนายณพินทรปรากฏในชื่อ1ใน229รายที่ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับการหัวสว.ค่ะซึ่งนายณพินทรเมื่อวานนี้ตั้งโต๊ะแถลงเลยนะคะบอกว่าในวันนั้นค่ะเนื่องจากได้รับการมอบหมายให้ไปประชุมเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำท่วมเตรียมความพร้อมน้ำท่วม5จังหวัดโดยไปราชการที่จังหวัดราชบุรีค่ะซึ่งก็มีวันว่างวันเดียวคือ27สิงหาคมนะคะพอทราบว่ามีการกระทู้ถามสดซึ่งเป็นการทราบหลังจากที่เตรียมการเอาไว้แล้วส่งหนังสือถึงนายกรัฐมนตรีแล้วว่าจะเดินทางไปประชุมในวันที่27สิงหาคมแต่พอหลังจากนั้นมาค่ะก็ทราบว่ามีการกระทู้ถามสดถึงตนยืนยันว่ามีจิตสำนึกแต่ปัญหาของประชาชนต้องมาก่อนค่ะซึ่งนายณพินทรมีการชี้แจงนะคะว่าได้มีการพบกันกับผู้สมัครสว.ที่ถูกกล่าวอ้างจริงๆค่ะว่าเข้าพบแล้วมีการเรียกดูตัวหลังจากนั้นมีการให้เซ็นเอกสารซึ่งเป็นใบลาออกสว.ล่วงหน้านะคะซึ่งนายณพินทรก็ชี้แจงว่าในวันนั้นค่ะก็คือในช่วงปี2567เป็นการพบกันของกลุ่มที่มาเรียกร้องนะคะแล้วก็มาประชุมเกี่ยวกับเรื่องของไก่งวงล้นตลาดค่ะก็มีหลายคนเดินทางเข้ามาพบหนึ่งในนั้นก็มีผู้สมัครสว.ด้วยระหว่างการพูดคุยกันค่ะซึ่งก็คุยกันเกี่ยว

0: เกี่ยวกับเรื่องของไก่งวงเนี่ยนะคะกลายเป็นว่าในฝั่งของผู้สมัครสว.รายนี้ได้ขอให้มาช่วยเกี่ยวกับการสมัครสว.ให้ผ่านซึ่งนายณภินทรก็ปฏิเสธไปค่ะบอกว่าทำไม่ได้เพราะว่าไม่มีความเกี่ยวข้องกันนะคะเป็นส.ส.ก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยได้ครั้งที่2ค่ะก็มีการเข้าพบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็พูดเหมือนเดิมทำให้นายณภินทรปฏิเสธไปและบอกว่าถ้าหากยังพูดเรื่องนี้อีกก็ขอเชิญออกจากห้องทำให้ในฝั่งนายเอก็คือผู้สมัครสว.รายนั้นค่ะเดินออกจากห้องไปทันทีโดยที่ไม่มีการร่ำลานะคะนอกจากนี้นายณภินทรก็ยังมีการชี้แจงค่ะว่าที่กล่าวหาว่าไปอยู่ที่โรงแรมภูแมนในช่วงของการที่มีวันปฐมนิเทศยืนยันว่าวันนั้นเดินทางไปต่างประเทศไปเยอรมนีไม่ได้อยู่ที่โรงแรมแห่งนั้นค่ะมากันที่พาดหัวข่าวนะคะพร้อมกับภาพค่ะใน Daily News ค่ะก็มีภาพของนายณภินทรศรีสรรพางรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีออกมาชี้แจงในการไม่ได้เข้าร่วมกระทู้ถามสดของส.ส.พรรคประชาชนนะคะในวันที่27สิงหาคมก็อ้างว่ามีความจำเป็นที่จะต้องเดินทางไปประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการน้ำกกต.แจ้งจับยิ่งชีพแพร่เอกสารหัวสว.ณภินทรซัดทำการเมืองสกปรกเปิดหลักฐานซีกเดียวจินตนาการไร้เหตุผลกดดันกกต.คดีหัวสว.ถามไอติมเป็นถึงส.ส.มีวุฒิภาวะแค่ไหนขู่ยิ่งชีพเจอกันในศาลแจ้งความสน.ทองหล่อแล้วลั่นไม่ได้โง่ทำผิดกฎหมายต่อหน้า 8-9 คนด้านรองเลขากกต.แจ้งความไอลอหลังปล่อยความเห็นเกี่ยวกับคดีหัวสว.ย้ำเพื่อให้มีการตรวจสอบข้อที่จริงตามกฎหมายและเพื่อความเชื่อมั่นในการทำหน้าที่ของกกต.ส่วนบันทินค่ะเผยพรรคส้มเตรียมยื่นปปช.ฟันกกต.ยกวนข้องใจมติดำเนินคดีอาญาสว.1767รายอาจเข้าข่ายซื้อเวลาขณะที่อภิสิทธิ์ชี้วิกฤตศรัทธาองค์กรอิสระถูกนักการเมืองและสว.แทรกแซงครบวงจรเข้าข่ายใช้เสรีภาพล้มล้างการปกครองด้านสุภชัยสวนกลับอย่าใช้สันนิษฐานต้องมีหลักฐานเปิดประวัติพรรคประชาธิปัตย์เคยบอยคอตเลือกตั้ง2ครั้งก่อนวิกฤตจบด้วยรัฐประหารค่ะ
1: 7นาฬิกา45นาทีเดี๋ยวพักครู่หนึ่งครับช่วงหน้ามีเรื่องของการตั้งเลขาสวช.คนใหม่แล้วก็โผตำรวจครับ
2: โอกาสในการขยายธุรกิจเริ่มต้นจากการเปิดวิสัยทัศน์ MCOT News FM 100.5 เปิดรับสมัคร MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3หลักสูตรสำหรับผู้บริหารที่ต้องการก้าวทันโลกธุรกิจเรียนรู้เจาะลึกทั้ง11ประเทศอาเซียนพร้อมสร้างเครือข่ายกับผู้บริหารนักลงทุนและผู้เชี่ยวชาญระดับประเทศผ่านการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงพบกันระหว่างวันที่2กันยายนถึง9ธันวาคม2569 MCOT CEO of ASEAN รุ่นที่3มากกว่าหลักสูตรคือเครือข่ายแห่งโอกาสสมัครได้แล้ววันนี้ราคาพิเศษเพียงท่านละ 59,000 บาทโทร094-480-3076 094-480-3034 และ094-396-6649
1: ช่วงที่2ของ9ทันข่าวครับมาดูประเด็นการประชุมกตร.เมื่อวานนี้นะครับมีการเคาะโผในพลตำรวจ163เก้าอี้นะครับโดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการข้าราชการตำรวจครั้งที่8ทับ2569ครับมีวาระคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจระดับผู้รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและเจรตำรวจแห่งชาติลงมาถึงผู้บังคับการวาระประจำปี69นะครับก็มีผบ.ตร.เป็นผู้ร่วมประชุมด้วยนะครับก็ใช้เวลากว่า19ชั่วโมงก่อนนำรายชื่อเข้าที่ประชุมกตร.เพื่อลงมติเห็นชอบขั้นสุดท้ายครับก่อนเริ่มการประชุมครับนายกรัฐมนตรีอนุทินได้แจ้งว่าวันนี้เจ็บคออาการไม่ดีไม่สบายพร้อมจับที่บริเวณคอขณะที่เวลาประมาณ17นาฬิกาหลังประชุมผ่านไปเกือบ3ชั่วโมงครับนายอนุทินก็ได้เรียกพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรก็คาดว่าจะเกี่ยวข้องกับข้อมูลการแต่งตั้งโยกย้ายในบางตำแหน่งนี่แหละครับแล้วก็ต่อมา 17:57 นาทีนายกอนุทินได้เดินทางกลับแล้วก็มอบหมายให้พลตำรวจเอกกิตติรัตน์ทำหน้าที่ประธานประชุมต่อโดยนายอนุทินกล่าวเพียงสั้นๆว่าการแต่งตั้งเรียบร้อยดีก็เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดไว้นะครับเป็นพาดหัวข่าวอยู่ในไทยโพสต์ครับขอโผตำรวจสะดุดต่ออาวุโสส่งหลายเก้าอี้ป่วนอนุทินเป็นประธานกตร.ถกโผในพล163เก้าอี้เกือบ4ชั่วโมงเผยผลการแต่งตั้งเรียบร้อยดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์มอบผบ.ตร.เป็นประธานแต่งตั้งระดับรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติและผู้บังคับการต่อบางตำแหน่งยังไม่ลงตัว เช่นเดียวกับไทยรัฐครับที่พาดหัวกรอบรองบอกว่านายกประธานเคาะโผในพล

0: ตำรวจนานกว่า3ชั่วโมงแล้วกลับมอบบิ๊กตายถกแทนนายกอนุทินหัวโต๊ะกตร.เคาะโผในพลศรีกากีระดับรองผบตร.และผู้บังคับการวาระประจำปี69ก่อนประชุมบอกไม่สบายเจ็บคอก่อนเดินทางกลับในช่วงใกล้เกือบ6โมงเย็นแล้วก็บอกสั้นๆว่าการแต่งตั้งเรียบร้อยดีเป็นไปตามหลักเกณฑ์ครับ
1: ขณะที่เมื่อวานนี้มีการประชุมสมช.ด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปตามคาดค่ะเพราะว่ามีการแต่งตั้งมาเรียบร้อยแล้วสำหรับเลขาธิการสมช.คนใหม่นะคะซึ่งเมื่อวานนี้ค่ะก็มีการรายงานออกมานะคะว่านายกรัฐมนตรีค่ะได้มีการแต่งตั้งโดยมีพลเอกชัยพฤกษ์ด้วงประพัดนะคะเป็นเลขาธิการสมช.คนใหม่แทนนายชัดชัยบางชั่วที่โยกไปเป็นปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีหลังจากการประชุมผู้สื่อข่าวก็ได้ถามนายกรัฐมนตรีนะคะว่าการเคาะรายชื่อเลขาสมช.คนใหม่เป็นพลเอกชัยพฤกษ์หรือว่าเสปูร่วงก็เป็นเพราะว่าเพื่อที่จะให้มีการปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมจากการนำทหารมาดูแลสมช.ในสถานการณ์ปัจจุบันหรือไม่ซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ตอบว่าใช่นะคะเป็นเรื่องของความเหมาะสมแต่ว่านายกบอกวันนี้เสียงไม่มีพูดได้แค่นี้เรียบร้อยทุกอย่างค่ะส่วนสถานการณ์ในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ค่ะในการประชุมก็มีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานการบริหารจัดการสถานการณ์ใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้และเรื่องความมั่นคงทุกอย่างก็น่าจะเป็นไปในแนวทางที่ดีขึ้นค่ะพาดหัวข่าวเรื่องนี้ Daily News อีกกรอบนึงนะคะมีภาพด้วยค่ะเป็นภาพหลังจากนายกรัฐมนตรีประชุมสมช.แล้วเสร็จแล้วก็มีกรอบเล็กๆเป็นสีหน้าของพลเอกชัยพฤกษ์ด้วยนะคะเคาะเสปูด้วงเลขาสมช.เชื่อดับไฟใต้ได้อนุทินเผยที่ประชุมสมช.เคาะเสปูด้วงนั่งเลขาสมช.คนใหม่ชี้เหมาะสมงานเชื่อปรับยุทธศาสตร์ได้ทุกอย่างจะดีขึ้นแจงเตรียมนัดครม.พักร่วมรัฐบาลกินข้าวสัปดาห์หน้าแต่ยังไม่เคาะวันและสถานที่ไม่ยืนยันปรับครม.เวลานี้หรือไม่ด้านจุลพันธ์ยันเสถียรภาพรัฐบาลยังแน่นปึกหลังมีข้อกังขาหมอชนน่านร่วมเสวนากับฝ่ายค้านส่วนอีกฉบับนึงค่ะของหน้าหนังสือพิมพ์มติชนค่ะแม่ทัพภาคที่4สังเข้มครม.สัญจรสงขลาเสปูด้วงนั่งเลขาสมช.คนใหม่ส่วนอีกกรอบหนึ่งเป็นเรื่องของการเมืองอื่นๆนะคะเอกนิติลั่นกันยายนใช้เงินกู้ 200,000 ล้านลุยโซล่าภาษีรถเร่งถกเกณฑ์ Data Center อนุทินหึ่มขึ้นบัญชีดำไฮสปีดนัดคุยปม CP ขอสิ้นสุดสัญญาพาณิชย์ทุ่ม 2,000 ล้านอุ้มเกษตรกร DE ย้ำ AI ประโยชน์คนไทยค่ะ
0: มีประเด็นเรื่องของแก๊งคอลเซ็นเตอร์นะครับยังหลอกลวงไม่หยุดนะครับแล้วก็ณขณะนี้ตำรวจแจ้งเตือนมาแล้วนะครับว่าเป้าหมายใหม่ของบรรดาแก๊งคอลจะเป็นนักศึกษานักเรียนนะครับแทนที่จะเป็นคนสูงอายุแล้วล่ะครับเพราะว่าเมื่อวานนี้ทางเพจสายใหม่ต้องรอดนะครับได้นำในแบงค์นามสมมุติอายุ28ปีนักศึกษาแพทย์ระดับปริญญาเอกมหาวิทยาลัยชื่อดังครับนำหลักฐานเอกสารทางการเงินรายการการโอนเงินบันทึกข้อความสนทนาและก็ภาพถ่ายกล้องวงจรปิดเดินทางเข้าร้องเรียนขอความช่วยเหลือกับนายเอกภพเหลืองประเสริฐผู้ก่อตั้งเพจสายใหม่ต้องรอดหลังตกเป็นเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อ้างตัวเป็นพนักงานค่ายมือถือแห่งหนึ่งนะครับแล้วก็เจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เมืองเลยหลอกลวงโอนเงินแล้วก็ส่งคนมารับเงินสดๆถึงห้องพักเอาไปตรวจสอบนะครับรวมเงินที่ให้ไปเสียหายถึง10,995,000 บาทภายในระยะเวลา3วันนะครับโดยผู้เสียหายอ้างว่าเหตุการณ์เนี่ยเริ่มขึ้นเมื่อ22สิงหาคมครับมีสายโทรศัพท์อ้างว่าเป็นพนักงานของ AIS แจ้งว่ามีผู้เอาชื่อแล้วก็บัตรประจำตัวประชาชนเอาไปเปิดเบอร์โทรศัพท์ที่เลยเพื่อใช้หลอกลวงผู้อื่นหากไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับก็ให้ไปประสานสภ.เมืองเลยเพื่อไปปิดเบอร์จากนั้นโอนสายให้ชายที่อ้างว่าเป็นพนักงานสอบสวนที่สภ.เมืองเลยแล้วก็มีการเพิ่มเพื่อนทางไลน์ส่งรูปเอกสารราชการแล้วก็เปิดวิดีโอคอลแต่งเครื่องแบบตำรวจครับเพื่อสอบสวนกันในทางวิดีโอคอลมิจฉาชีพข่มขู่อยู่ตลอดเวลาครับให้เจ้าตัวโอนเงินให้ไปตรวจสอบหน่อยก็เลยต้องโอนไปทำรายการไปถึง11ครั้งไปยังบัญชีม้า6บัญชีรวมสูญเงินอย่างที่บอกไว้นะครับว่า10กว่าล้านบาทเลยแหละครับพาดหัวข่าวประเด็นนี้นะครับอยู่ในหนังสือพิมพ์ข่าวสดครับนักศึกษาแพทย์ร้องโดนแก๊งคอตุ๋น11ล้านขู่เหยื่อเป็นสแกมเมอร์ลวงให้โอนเงินไปพิสูจน์นักศึกษาแพทย์ว่าที่ด็อกเตอร์ร้องเพจสายใหม่ต้องรอดหลังถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์อ้างเป็นพนักงานค่ายมือถือแล้วก็ตำรวจเมืองเลยคมคูหลอกโอนเงินแล้วก็ส่งคนมารับเงินสดๆถึงหอพัก3วันติดรวมสูญเงินไป11ล้านสุดท้ายคมคูอิทธิพลเกี่ยว

0: กับบัญชีม้ากำลังส่งคนมาฆ่าปิดปากเลยรีบเพ่นจากหอพักกลับบ้านก่อนรู้ตัวว่าถูกหลอกครับโทรหาสายด่วน AOC 1441กลับแนะนำให้ติดต่ออายัดบัญชีกับธนาคารเองตำรวจเร่งเช็คกล้องวงจรปิดแกะรอยเส้นทางการเงินเพื่อลากตัวคนร้ายมาดำเนินคดีครับ
1: ช่วงนี้พักกันครู่หนึ่งค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: ช่วงสุดท้ายก้าวทันข่าวนะคะถ้าหากว่าต่างชาติทำผิดค่ะตอนนี้นายกรัฐมนตรีเซ็นแล้วนะคะในประเทศต่างชาติส่งกลับได้ใน30วันค่ะซึ่งก็เป็นพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะนายกเซ็นแล้วในประเทศต่างชาติส่งกลับใน30วันชี้บังคับใช้ทันทีนายกลงนามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการในประเทศฉบับใหม่บังคับใช้28สิงหาคมนี้งัดมาตรการเด็ดขาดจัดการชาวต่างชาติที่ทำผิดกฎหมายคืนความสงบสุขความปลอดภัยให้กับสังคมขณะที่โฆษกรัฐบาลเผยทุกหน่วยงานพร้อมเดินหน้าระเบียบในประเทศใหม่เชื่อมข้อมูลเร่งขั้นตอนจัดการคนต่างด้าวกระทำผิดส่งกลับภายใน30วันค่ะ
0: มีความคืบหน้าคดีจี้ชิงทอง72บาทที่สระแก้วนะครับตำรวจยังคงระดมทีมเร่งล่าตัวคนร้ายบุกชิงทองกลางห้างดังในสระแก้วครับผู้ก่อเหตุได้ใช้ระเบิดที่ประกอบขึ้นเองโยนใส่หน้าร้านก่อนจะกระโดดข้ามเคาน์เตอร์ไปกวาดตู้ในตู้ทองนะทองในตู้ทองรวมทั้งหมด4ถาดน้ำหนัก72บาทครับก็สร้างความตื่นตระหนกให้กับประชาชนที่อยู่ในเหตุการณ์ตอนนี้ความคืบหน้าก็คือเจ้าหน้าที่เองไปพบเสื้อแล้วก็วิกผมของโจรแล้วนะครับกำลังปิดอรันไล่ล่าอยู่นะครับพาดหัวข่าวอยู่ในข่าวสดครับมีภาพประกอบด้วยมีภาพเจ้าหน้าที่ระดมกำลังไล่ล่าโจรบุกเดี่ยวปาระเบิดปล้นร้านทองในอำเภออรัญประเทศสระแก้วครับไปพบเสื้อผ้าไปพบวิกผมแล้วก็ไฟแช็กมีสัญลักษณ์สถานบันเทิงปอยเป็ดกัมพูชาถูกเผาทำลายทิ้งในซอยตรงข้ามจุดเกิดเหตุพาดหัวข่าวครับพบเสื้อวิกผมโจรปล้นทองเผาทำลายทิ้งปิดอรันไล่ล่าตำรวจสระแก้วเร่งไล่ล่าแกะรอยคนร้ายก่อเหตุชิงทองกลางห้างโลตัสอรัญประเทศกวาดสร้อยคอและสร้อยข้อมือทองคำน้ำหนัก72บาทกว่า5ล้านบาทก่อนขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีพบเสื้อลายสก็อตหมวกกับวิกผมลักษณะใกล้เคียงกับที่คนร้ายใช้ถูกนำไปเผาทิ้งรวมกับกองขยะเร่งตรวจสอบเชื่อคนร้ายชำนาญพื้นที่มากเข้าออกพื้นที่ด้วยความชำนาญเร่งไล่กล้องวงจรปิดติดตามตัวมาดำเนินคดีครับ
1: ส่วนข่าวนี้ต้องแสดงความยินดีกับคนไทยนะคะโดยเฉพาะชาวพระราม2ปิดตำนานถนน7ชั่วโคตรแล้วค่ะเปิดมอเตอร์เวย์ M82 ปิดตำนาน7ชั่วโคตรเปิดมอเตอร์เวย์ M82 เรียบร้อยแล้วนะคะก็มีภาพอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์แนวหน้าด้วยค่ะพี่พัฒน์เปิดมอเตอร์เวย์ M82 ฟรีตลอดสายบางขุนเทียนบ้านแพ้วตลอด24ชั่วโมงเชื่อมกรุงเทพสู่ภาคใต้กำชับดูแลการจราจรและความปลอดภัยเร่งงานส่วนที่เหลือตามแผนมุ่งสู่เป้าหมายเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบพร้อมเริ่มจัดเก็บค่าธรรมเนียมผ่านทางในปี2572ค่ะ
0: ส่วนกรณีของป้าดากับวัดอดุลยารามนะครับเจ้าหน้าที่เรียกป้าดารอบ2แล้วนะครับถ้าไม่มาจะถูกออกหมายจับนะครับแต่ว่าในไทยรัฐมีภาพประกอบว่าป้าดาเองก็ยังสู้ไม่ถอยนะครับนางสาวชมมณีน้อยจันหรือว่าป้าดาและก็นายวรเดชช่างบุอดีตผู้ตรวจการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติที่ปรึกษาผู้จัดการมรดกเดินสายออกรายการเปิดปากที่ไทยรัฐทีวีครับยืนยันในหลักฐานเดิมทายาทยังมีกรรมสิทธิ์ในที่ดินวัดพร้อมจะสู้ให้ถึงที่สุดครับขณะที่ตำรวจออกหมายเรียกป้าดาครั้งที่2ให้มารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกวัดป่าอดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นหากยังดื้อไม่มาจะขออนุมัติศาลออกหมายจับพาดหัวข่าวไทยรัฐครับเรียกรอบ2ไม่มาหมายจับป้าดาเดินสายเปิดใจไทยรัฐมีสิทธิ์ในที่วัดตำรวจจ่อออกหมายเรียกป้าดาครั้งที่2มารับทราบข้อกล่าวหาคดีบุกรุกวัดป่าดุลยารามเขตเทศบาลนครขอนแก่นหากยังดื้อไม่มาจะขออนุมัติศาลออกหมายจับส่วนลูกสมุนอีก9คนและก็อดีตทหารให้รีบมาพบตำรวจส่วนป้าดายังเดินสายแถออกรายการโทรทัศน์ขณะที่พระครูอดุลศรีลาภรณ์เจ้าอาวาสวัดตราชูวนารามแจงเส้นทางการ

0: จะตั้งวัดป่าแล้วก็เสนอสมณศักดิ์เจ้าอาวาสวัดเป็นไปอย่างถูกต้องครับ
1: มากันที่เรื่องของเนปาลกันบ้างนะคะก็มีพาดหัวข่าวอยู่ในหน้าหนังสือพิมพ์ทุกฉบับพร้อมกับภาพใน Daily News ค่ะเจ้าหน้าที่กู้ภัยขนอุปกรณ์เดินเท้ามุ่งหน้าผ่านทางผ่านแดนจีหลงอำเภอจีหลงเขตปกครองตนเองทิเบตของประเทศจีนที่อยู่ติดกับเนปาลเพื่อซ่อมแซมถนนหลังจากน้ำป่าไหลหลากอย่างรุนแรงฉับพลันจนทำให้เกิดความเสียหายอย่างหนักมีผู้เสียชีวิตและมีการสูญหายจำนวนมากนะคะส่วนในแนวหน้าก็มีภาพประชาชนค่ะอยู่ที่เนปาลก็ต้องยืนอยู่ข้างซากบ้านเรือนที่ปรักหักพังเสียหายอย่างหนักจากภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันดินโคลนถล่มนะคะส่งผลทำให้ที่พักอาศัยทรัพย์สินในพื้นที่ถูกทำลายเสียหายพัดพาไปในน้ำหมดเลยนะคะจนทำให้ไม่มีที่อยู่อาศัยซึ่งตอนนี้ค่ะก็มีการเตือนออกมาด้วยว่าในอีก3วันข้างหน้าอาจจะมีการทะลักท่วมอีกระลอกนึงค่ะเนปาลสังเวยพุ่งเกิน538เจ้าหน้าที่เร่งช่วยได้537คนนักท่องเที่ยวเคราะห์ร้ายอื้อวิศวกรจีนภาวะสำรวจน้ำไหลเข้าทะเลสาบรัฐบาลเนปาลส่งเจ้าหน้าที่13,295นายลุยช่วยทางอากาศ69เที่ยวบินช่วยรอดตายได้อย่างน้อย573คนเน้นกลุ่มเปราะบางสำคัญเป็นลำดับแรกขณะที่ยอดสังเวยทานน้ำแข็งกลุ่มพุ่งถล่มพุ่งสูงอย่างน้อย538รายสูญหายกว่า 1,300 คนรวมนักท่องเที่ยวหลายร้อยจากอินเดียสหรัฐสหราชอาณาจักรนะคะสหราชอาณาจักรออสเตรเลียแคนาดาภารกิจค้นหาเต็มไปด้วยความยากลำบากสะพานหลาย10แห่งถนนยาว40กิโลเมตรพินาศยับเยินด้านจีนส่งทีมวิศวกรสำรวจทะเลสาบบริเวณชายแดนทำแบบจำลอง3มิติคาดว่ามีน้ำอีกประมาณ3ล้านลูกบาศก์เมตรไหลเข้าสู่ทะเลสาบใน3วันมีโอกาสเพิ่มความเสี่ยงพังและเป็นอันตรายค่ะ
0: ก็ทิ้งท้ายด้วยประเด็นนี้นะครับครบถ้วนทุกประเด็นในหน้าหนึ่งหนังสือพิมพ์ฉบับภาษาไทยเช้านี้ในหลายๆฉบับนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับพรุ่งนี้พบกันใหม่เวลาเดิมครับวันนี้น้องแอนพจนาถและผมณรงค์จันทร์ทองลาไปแล้วครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ

่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือพลพีวรสิทธิ์นำกำลังโดป้าสวัสดิ์บุกจับผับจีนย่านห้วยขวางเมื่อเวลา 1:30 นที่ผ่านมานายพลพีสุวรรณชวีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจจัดระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองโดป้าสวัสดิ์เข้าตรวจค้น577คลับซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกรุงเทพหลังสืบพบเปิดให้บริการจนถึงเช้ามืดและตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานบริการต่อมาเวลา 2:20 นาทีพันตำรวจเอกสอนศักดิ์ทองมีผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมายังสถานที่ดังกล่าวนายพลพีกล่าวว่าตนและนายวรสิทธิ์ที่กำกับดูแลกรุงเทพมหานครนำชุดปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมเพื่อมาให้เห็นกับตา

0: ว่าสิ่งที่ได้รับการร้องเรียนเป็นอย่างไรหลังกระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่ามีสถานบันเทิงซึ่งเคยถูกจับกุมเมื่อวันที่16สิงหาคมในปี2568แต่ยังคงเปิดบริการอยู่จึงมอบหมายกรมการปกครองส่งสายลับทำการสืบระยะหนึ่งและเชื่อว่าเจ้าของที่นี่น่าจะเป็นคนจีนจริงๆเพราะนักท่องเที่ยว 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนพบว่าใช้ WeChat Alipay เป็นแอปพลิเคชันคนจีนจริงตอนนี้มั่นใจว่ามีนอมินีสิ่งหนึ่งที่เป็นข้อสงสัยคือผู้ที่แสดงตัวเป็นเจ้าของร้านชื่อชาติกล่าวว่ามีหุ้นลม1ชื่อชื่อโจ้ดอสอเป็นตำรวจซึ่งตนไม่รู้ว่าคือใครแต่ก่อนเสร็จสิ้นภารกิจผู้กำกับการสถานีตำรวจนครบาลห้วยขวางได้เดินทางมาตนจึงให้ไปดูว่าโจ้ดอสอคือใครน้องเนเน่ถึงบ้านแล้วชาวภูเก็ตต้อนรับอบอุ่นขอใช้วันหยุดเสาร์อาทิตย์นี้พักผ่อนวันนี้นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมด้วยนายมนชัยตโนดผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนหน่วยงานภาครัฐเอกชนประชาชนและสื่อมวลชนจำนวนมากร่วมให้การต้อนรับน้องเนเน่รอยัลหรือแพรวรัติการอำลอยเยาวชนสาววัย16ปีจากจังหวัดภูเก็ตกลับสู่บ้านเกิดณท่าอากาศยานนานาชาติภูเก็ตหลังไปสร้างชื่อเสียงและความประทับใจให้กับประเทศไทยบนเวทีระดับโลกอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21บรรยากาศต้อนรับเต็มไปด้วยความอบอุ่นและความภาคภูมิใจของชาวภูเก็ตมีประชาชนแฟนคลับหน่วยงานภาครัฐเอกชนสื่อมวลชนร่วมส่งเสียงเชียร์และมอบกำลังใจให้เนเน่รอยัลอย่างคึกคักสะท้อนให้เห็นถึงพลังความรักและความภาคภูมิใจของคนภูเก็ตที่พร้อมสนับสนุนเยาวชนในพื้นที่ก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติซึ่งทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงได้ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวจังหวัดภูเก็ตที่มารอต้อนรับโดยน้องเดินทางมาพร้อมกับพ่อแม่ผู้จัดการส่วนตัวรวมถึงน้องชายสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21มีกำหนดในช่วงเช้าวันที่23กันยายน2569นี้ตามเวลาในไทยขณะที่วันเสาร์อาทิตย์นี้น้องเนเน่จะขอพักผ่อนโดยไม่มีการขึ้นแสดงดนตรีที่ตลาดท้ายรถนาคา
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
4: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
5: เสียงเพียว

0: คอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: 3 2 1ด่วนครับนี่คือสัญญาณเตือน Big Quick Expo Mission Sale ภารกิจพิชิตสินค้าลดราคาใหญ่ที่สุดในจักรวาลพร้อมโปรรับ3ต่อที่ Big Quick ต่อที่1ยางและสินค้าทุกชิ้นลดราคาสูงสุด 50% ต่อที่2ผ่อนได้ทั้งร้าน 0% นาน10เดือน
3: wow.
2: และต่อที่3พิเศษเฉพาะสมาชิก Me Member รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 7% 1-6 กันยายนนี้ที่ Big Quick ทุกสาขา
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

ที่ไม่สบายโอ๊ยยังจะซ่านะพอเริ่มมีเสียงปุ๊บเริ่มซ่าไม่ได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเก็บเสียงไว้พรุ่งนี้ต้องมาร้องเพลงแล้ววันที่วันจันทร์มีคอนเสิร์ตอีกว้าเพราะฉะนั้นต้องนิดหนึ่งสวัสดีกันอีกครั้งหนึ่งนะคะทาง Facebook แล้วก็เป็นความชัดเจนกับการส่งเสียงไปนะคะพอละไม่ใช้เสียงสูงใช้เสียงกลางๆสวัสดีค่ะทุกคนใน Facebook เข้ามารายงานตัวด่วนเห็นแวบๆแล้วเมื่อกี้นี้พี่สวยมาพี่จุ๋มเชฟพงษ์เจนีอร่อยชา59มาน้องหมูแฮมมาใช่ไหมลูกพรุ่งนี้มาเจอกันใช่ไหมคะแล้วก็มีโบตานมีตลาดช่อนทองนี่คุณอ่านว่าไงเนี่ยสำรองไหมว้าอ่านผิดขออภัยนะคะบอกว่าเช้านี้อากาศดีที่ลาดกระบังนะคะดีมากคุณสวัสดีค่ะไม่มาไม่ได้เลยนะเนี่ยคือถ้ามาทุกวันแล้วหายไปเนี่ยมันจะเป็นความรู้สึกแปลกๆว่าเอ๊ะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นต้องเข้ามารายงานตัวค่ะน้องนุชรีมาแล้วนะคะโบตันบอกอ๋อได้นัดกันว่าวันอาทิตย์เราเจอกันมีข้าวต้มมัดค่ะข้าวต้มมัดสั่งแล้วสั่งทำเรียบร้อยฝีมือคนโบราณเนี่ยทำแล้วอร่อยนะคะใครที่อยากจะทานข้าวต้มมัด คือเน้นว่ามาทานข้าวต้มมัดไม่ได้มากิจกรรมไม่มาฟังร้องเพลงนะแล้วก็มาทำกิจกรรมดีๆร่วมกันด้วยค่ะอันนี้คือเรื่องที่เราอยากให้ทุกคนได้มีส่วนร่วมนะคะเราได้ทำกุศลด้วยกันเกิดถ้าหากว่าอยากเกิดมาเจอกันอีกก็มานะคะเอาวันนี้ทาง Facebook ยังไม่จบเข้ามาค่ะเข้ามาแล้วกดแชร์เป็นสาธารณะให้ด้วยขอบคุณนะคะแล้วก็ Good morning from Paris ค่ะวันนี้16องศาเซลเซียสอากาศอุณหภูมิลดลงนะคะเมื่อครั้งที่แล้ว20กว่าใช่ไหมคะพี่สมประสงค์ก็บอก Happy เดี๋ยวก่อนก็ความหายไปอีกแหละจะหายไปไหนนี่เดี๋ยวซี่ขอคุยขออ่านก่อนทำไงดีข้อความมันหายไปช่วยพี่ด้วยนะคะน้ำหวานคุณหวานวันวิสาค่ะพี่หวานใจคนใกล้มาก็แชร์เรียบร้อยไม่ต้องบอกน่ารักสุดนะคะขอให้เฮงให้รวยแข็งแรงค่ะนี่น้องหมวยพรุ่งนี้ไปค่ะแม่เจอกันนะลูกแล้วก็พี่สวรัญญาพรุ่งนี้มาไหมคะเจอกันไหมคุณสำรองถูกแล้วขอเพลงของพี่เป้ามาจดก่อนนะใครจะขอเพลงทาง Facebook ก็มานะคะใครที่จะแนะนำทางโทรศัพท์ก็022481366ค่ะ SMS 6894000คุณเก่งสามโคกค่ะคุณประสิทธิ์ต้องขานชื่อนักเรียนก่อนมาไหมคุณนิรัตค่ะนะคะพี่ทับทีมค่ะนี่เราเหมือนสมัยเรียนหนังสือมาค่ะอย่างนี้นะคะแล้วก็เขาบอกว่าหลังฝนตกอากาศดีมากใช่ฟ้าหลังฝนมันจะมีความสดชื่นนะคะพี่เสือว่าไงคะอ๋อบอกอย่าซ่ามากเดี๋ยวเสียงจะหาย นิดหนึ่งค่ะเมื่อคืนก็ยังแอบไอนะคะพี่ติ๊กบอกว่าอยากฟังเพลงผู้ชายในฝันนะคะจดก่อนนะคะพี่ติ๊กนิดนึงเพราะว่าเดี๋ยวมันจะลืมคุณแก้วสะพานใหม่ค่ะคุณสุดที่โพสบอกอยากฟังเพลงนี้จังเลย30ยังแจ๋ว60ก็ยังแจ๋วนะพี่เอ้ย เอาล่ะก็เราพูดถึงอะไรล่ะบทเพลงที่ส่งไปนะคะในช่วงแรกก็จะเป็นเกี่ยวกับชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ถ้าว่าความโชคดีของเราที่เกิดเป็นคนไทยเนี่ยมากมายมหาศาลแต่ถ้าหากว่าเราเจอผู้ที่บริหารแผ่นดินแบบตรงไปตรงมาจะน่ารักกว่านี้เยอะ เขาบอกเช้านี้เปิดนักร้องเกือบทุกคนละยกเว้นสิรินทายังไม่ได้ฟังเลยอยากฟังเพลงอะไรของสิรินทาล่ะคะคุณปิยพงษ์สวัสดีค่ะค่ะแล้วก็อ๋อโบตันบอกให้เช็คชื่อกูไม่ทักน้ำหวานก็ทักไปแล้วไงนะคะไม่แชร์เลยไม่ค่อยอยากทักไงคนไหนไม่แชร์ไม่ค่อยอยากฟังคุณนิกุลสวัสดีค่ะเปิดเพลงถูกใจมากคุณชาตรีศรีชนนั้นไม่ได้ฟังนานเลยนะคะคุณรัชนีใครอีกคุณประสิทธิ์อ๋อให้บอกขอนามสกุลด้วยครับประสิทธิ์ทองเวศมาครับสิ่งนี้นะคะไม่อ่านพี่สวยเพลงอะไรเนี่ยเพลงอะไรคะพี่สวยทำให้เห็นนะคะจดหมายจากบ้านนอกพี่พึ่งคุณน้ำทิมว่างั้นอ้าวสำหรับในบ้านของเรามาแน่นอนสิรินทานะคะแล้วก็ตามมาด้วยสยามเมืองยิ้มพี่พึ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ขวัญใจทหารค่ะพี่เพชรโพธารามตามมาด้วยรอวันทหารกลับเป็นเพลงคู่กันนะคะพี่น้ำอ้อยพรวิเชียรไม่ตายจะกลับมาแต่งค่ะพี่เสกศักดิ์ผู้กันทองก็ส่งกำลังใจให้กับพี่น้องของเรานะคะทหารหารผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ชายแดนเจอเรื่องราวเยอะแยะมากมายนะคะก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองทุกคนนะคะแล้วก็เมื่อคืนนี้ก็ได้ข่าวที่คลองถมก็ไฟไหม้โอ้ยเกิดอะไรขึ้นคือเขาบอกว่าโจรขึ้น5ครั้ง10ครั้งยังไม่เท่ากับไฟไหม้ครั้งหนึ่งความเสียหายความสูญเสียของคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้โอ้โหก็จะเริ่ม

0: ต้นใหม่นะคุณผู้ฟังมันเป็นอะไรที่ฟังคือพอเราทราบข่าวเราก็หดหู่ก็ได้แต่ส่งกำลังใจนะคะสำหรับคนที่ได้รับผลกระทบตรงนี้เกิดความเสียหายขึ้นมันต้องมานั่งนับหนึ่งใหม่ในชีวิตมันรู้แหละว่าชีวิตของคนเรามันสามารถนับหนึ่งใหม่ได้เสมอแต่นับหนึ่งแบบนี้มันนับหนึ่งแบบเหนื่อยเหมือนที่น้ำท่วมที่หาดใหญ่แต่ละคนก็หลายคนที่บอกเลิกไปเลยกิจการเพราะว่ามันหาเงินที่จะมาเริ่มต้นใหม่ไม่ไหวนะคะก็ได้แต่ก็เรียกว่าภาวนาขอให้ได้ฟื้นฟูเร็วๆชีวิตทุกคนที่เข้ามาที่เกิดมาก็เจอแต่เรื่องของความสุขแล้วก็ความทุกข์แน่นอนนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่ทำให้อยากให้ทุกคนทุกข์นานมันเป็นอะไรที่ทำให้เรารู้สึกแย่นะคะตัวเธอเองทุกข์กับการป่วยเนี่ยเห็นไหมมันก็ทรมานนะคะเพราะฉะนั้นต้องพยายามรักษาตัวเองแล้วก็ใช้วิธีการรักษาไม่ใช่รักษาสิเราต้องดูแลเราต้องดูแลก่อนอย่าต้องมานั่งรักษากันเหมือนที่ถ้าเป็นแบบนี้นะคะเหมือนทุกท่านตอนนี้มันระบาดอีกแล้วการสร้างความแข็งแรงคือภูมิคุ้มกันเอาไว้ก่อนดีที่สุดนะคะสำหรับพี่ปุ๊กมาแล้วค่ะคุณปิยพงศ์อะไรนะมาฟังแต่เวลายังไม่เปิดพี่อะไรก่อนพี่มาใหม่ได้ไหมอ่านแล้วงงนะคะคุณพานุสวัสดีค่ะนี่ไงครอบครัวเราอบอุ่นเสมอขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยแชร์ด้วยคนที่แชร์เป็นสาธารณะไม่เป็นกฎที่ลูกโลกนะคะกฎที่ลูกโลกอะไรนะอาถรรพ์ที่ได้ผู้ปกครองนะคุณพี่สแสวงเนาะ อ้าวสำหรับเพลงสุดทางที่ด่านซ้ายค่ะที่เปิดตามมาพี่เป้าสายันสัญญาแล้วก็ปิดท้ายช่วงแรกก็คือจดหมายจากแนวหน้าเสียงแหบแล้วคุณผู้ฟังพี่อ้อยรักสลักใจค่ะมาช่วงที่ผ่านมาก็คือทั้งสาวยโสธรแล้วพี่เป้าสายันสัญญานะคะรักข้ามกำแพงพี่สองทองสีใสรักสาวเสื้อลายค่ะพี่แสงสุริรุ่งโรจน์เสื้อลายคนสวยพี่พรศักดิ์สองแสงถามว่าเอ๊ะสุริยันสองแสงพี่พรศักดิ์สองแสงกับพี่สุริยันแสงสองแสงนั้นเป็นญาติกันไหมนามสกุลเดียวกันเหมือนสุนารีราชสีมากับสมมาตรราชสีมาก็คือใช้นามสกุลที่อิงกับจังหวัดหรือว่าให้สอดคล้องกันประมาณนี้นะคะคือชื่อแฝงนามแฝงว่างั้นรักพี่ลึกค่ะพ่อไอพจน์พิสุพันธ์ค่ะงามเหลือเกินเสียงร้องของพี่ระพินภูไทยค่ะวันนี้สวยกว่าเมื่อวานพี่สุริยันส่องแสงค่ะเอ้าทำไมจดหลายหนจัง แล้วก็โฉมนางค่ะโฉมนางนี่พี่ชาตรีศรีชนนะคะหลงเสียงนางพี่โชคชัยโชคอนันต์ค่ะแล้วก็ตุ้งหมิงพี่โอพนมนพพรนะคะในรายชื่อนักร้องที่เปิดไปมีใครอยู่บ้างโอ้ไม่เหลือสักคนแล้วค่ะทุกคนที่เปิดไปไม่มีใครอยู่แล้วแต่คนจัดยังอยู่แล้วก็พร้อมที่จะเปิดเพลงฟังแต่ตอนนี้ยังไม่ฟังเพลงของคนจัดคนนี้นะคะให้ไปฟังสิ่งที่น่าสนใจกันก่อนแล้วเดี๋ยวกลับมาพบกันกันต่อเก็บอีกชั่วโมงกว่าๆค่ะกับบทเพลงที่คิดถึงกันค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยสิรินทรานิยากร
3: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3 ปีน้อยแบบป่ะ

0: เย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
1: เขาว่าเปิดตีกินชาบูดีกว่า
0: เขาจะกินปิ้งย่าง
1: แต่เขาจะกินชาบู
0: ปิ้งย่าง
1: ชาบู
0: พอเหอะจะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันพันท้ายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
2: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราพันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้ายว้ายว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งซุปยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อน

แบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: เซลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5ปียามาฮ่า5ปี
4: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื่นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E
5: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
6: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
7: โดยสิรินทรานิยากร

0: ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือตำรวจเมืองสงขลาตั้งด่านตรวจเข้มหลังยังคงเกิดเหตุไม่สงบในจังหวัดชายแดนใต้รวมถึงใกล้เข้าสู่การประชุมครม.สัญจรยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ธิดารัชชิตวงรายงานค่ะ
1: ตำรวจภูธรเมืองสงขลาระดมกำลังปฏิบัติการตั้งจุดตรวจสกัดเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอจนะถึงอำเภอเมืองขาเข้าสู่ตัวเมืองสงขลาสกัดกั้นกลุ่มบุคคลผู้ไม่หวังดีสิ่งผิดกฎหมายอาวุธปืนซึ่งเป็นหนึ่งในการยกระดับมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่ในช่วงที่ยังคงเกิดสถานการณ์ไม่สงบใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้เป็นรายวันและยังเป็นช่วงที่ใกล้เข้าสู่การประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรนอกสถานที่อย่างเป็นทางการที่จะมีขึ้นในวันที่31สิงหาคมถึง1กันยายนในจังหวัดสงขลาทำให้ต้องเพิ่มมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่เพิ่มมากขึ้นพันตำรวจเอกกิรติเตวัยผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรเมืองสงขลาระบุว่าการตรวจสกัดนั้นจะหมุนเวียนไปยังทั้ง4มุมเมืองเน้นเส้นทางเชื่อมระหว่างอำเภอทั้งเส้นทางสายหลักและสายรองซึ่งจะมีการเพิ่มความถี่มากขึ้นทางนี้ได้ขอความร่วมมือประชาชนและทำความเข้าใจประชาชนที่สัญจรเนื่องจากอาจจะไม่สะดวกแต่เป็นการตรวจสอบเพื่อความปลอดภัยของประชาชนเองนอกจากการตั้งด่านตรวจสกัดแล้วจังหวัดสงขลายังยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยทุกด้านอย่างเข้มงวดเพิ่มมากขึ้นเพื่อรักษาความปลอดภัยและให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีที่มีกำหนดเดินทางลงพื้นที่ตั้งแต่วันนี้ต่อเนื่องจนถึงการประชุมครม.เสร็จสิ้น1กันยายนที่ดารัชชิตวงสำนักข่าวไทยอสมท.รายงานจากจังหวัดสงขลาค่ะ
0: ชาวบ้านบ้านปากนายที่จังหวัดน่านเดือดร้อนหนักเศษสวะกิ่งไม้ขยะทะลักเต็มแม่น้ำน่านยาวหลายกิโลเมตรกระทบเรือข้ามฟากวันหมักหมมเน่าเหม็นจี้หน่วยงานเร่งแก้ไขรดินทร์เพชรเจริญรายงานค่ะ
2: ชาวบ้านบ้านปากนายตำบลนาธนงอำเภอนาหมื่นจังหวัดน่านกำลังได้รับความเดือดร้อนอย่างหนักจากเศษสวะซากกิ่งไม้และขยะจำนวนมหาศาลที่ไหลมากับกระแสน้ำจากพื้นที่ตอนเหนือของจังหวัดน่านหลังเกิดฝนตกหนักและน้ำหลากส่งผลให้เศษซากสวะและวัสดุเหล่านี้ลอยมาติดสะสมและแน่นเต็มท้องน้ำเป็นระยะทางหลายกิโลเมตรสถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการสัญจรทางเรือของชาวบ้านที่ปากนายซึ่งเป็นจุดสำคัญในการเดินเรือรวมถึงโป๊ะข้ามฟากไปยังจังหวัดอุตรดิตถ์ทำให้การเดินเรือเป็นไปด้วยความยากลำบากต้องเพิ่มความระมัดระวังและ

0: เกรงว่าจะเกิดอันตรายหากเศษไม้ขนาดใหญ่เข้าไปพันกับเรือหรือเครื่องยนต์นายเขมรัฐแย้มขยายเจ้าของแพปากนายสุดเขตประเทศน่านเปิดเผยว่าเศษสวะและขยะที่ไหลมากับน้ำมีปริมาณมากกว่าปกติและยังคงสะสมเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องหากไม่มีหน่วยงานเข้ามาจัดเก็บและกำจัดอย่างเร่งด่วนอาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีวิตของชาวบ้านรวมถึงระบบนิเวศและคุณภาพน้ำในพื้นที่รรินทร์เพชรเจริญสำนักข่าวไทยอสมทรายงานจากจังหวัดน่านค่ะ
1: ลำน้ำอูนน้ำสงครามในจังหวัดนครพนมวิกฤตเกินความจุท่วมนาข้าวเกือบแสนไร่ที่จังหวัดนครพนมถึงแม้ระดับน้ำคงลดลงต่อเนื่องวันละประมาณ10เซนติเมตรเนื่องจากฝนหยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาแต่ล่าสุดน้ำคงอยู่ที่ระดับประมาณ9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวังประมาณ2เมตร40เซนติเมตรคือ12เมตรแต่ยังต้องเตรียมความพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอชายแดนติดน้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมจากปัญหาน้ำรอระบายส่วนลำน้ำสาขาสายหลักมีลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนยังคงวิกฤตมีมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งเอ่อท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวจากข้อมูลของสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมพบมีนาข้าวได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมกว่า 98,000 ไร่หนักสุดที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำทั้งจากแม่น้ำอูนและลำน้ำสงครามซึ่งไหลมาสมทบที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำเอ่อล้นเพราะไหลระบายลงน้ำโขงช้าโดยในพื้นที่อำเภอศรีสงครามได้รับผลกระทบนาข้าวมีน้ำท่วม 52,000 ไร่รองลงมาคืออำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่คาดว่าจะได้รับความเสียหายเกือบทั้งหมดทั้งนี้ชลประทานนครพนมยังคงเร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดเพื่อระบายน้ำลงน้ำโขงโดยคาดว่าระดับน้ำจะลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห
2: ์ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
3: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
4: และใหม่ยาอมสมุนไพรเซียมเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: หรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
4: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47-69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: สนับสนุนโดย
3: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
4: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

็เป็นเรื่องราวของการรอคอยนะคะบุ๋มบิ๋มถามว่าทิดมีไปไหนทิดมีเสียชีวิตไปแล้วจ้ะทิดมีนั่นหมายถึงครูการกรุณวงศ์นะคะครูการเนี่ยชื่อจริงของครูก็คือบารมีการกรุณวงศ์ทิดมีก็คือชื่อบารมีนั่นเองค่ะครูก็จะมีชื่อต้นชื่อรองชื่อกลางนะคะคือบารมีแล้วก็วรรคการถึงจะเป็นกรุณวงศ์ครูจะแต่งเพลงที่จะมีทิดมีอยู่เรื่อยๆนะคะถ้าหากว่าใครได้ฟังเพลงที่ทาร้องของครูพี่ทิดมีมาขอมันฉันก็ลังเลใจป้ามีกับลุงมาจะมีประมาณนี้นะคะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องชื่อมีประมาณนั้นคุณประกิตบอกม้วนเพลงสาวบัวรักเพลงเวอร์ชันเก่าของแม่อังคณางใช่ค่ะก็เป็นต้นฉบับเลยก็เพลงนี้เป็นงานเพลงของครูพงศักดิ์จันทรุขานะคะทำมีโอกาสได้ร้องด้วยนะคะตอนที่ครูยังมีชีวิตอยู่ครูการครูพงศักดิ์ครูสุรินทร์ครูธินกรครูการนะคะแล้วก็ครูสัญญาจุฬาภรณ์ที่นำเพลงของท่านมาทาร้องให้กับบริษัทกรุงไทยนะคะซึ่งขอบคุณบริษัททุกๆบริษัทนะคะที่ทำให้ท่านได้มีโอกาสเปิดเพลงในวันเสาร์มีช่วงหนึ่งที่เปิดไม่ได้แต่ท่านก็ไปขอความเมตตาบอกว่าทุกคนที่ฟังเพลงจะติดกับเพลงเดิมๆที่เป็นต้นฉบับเดิมขออนุญาตนำมาเปิดเงี้ยค่ะเฮียจุนจากกรุงไทยก็ยินดีนะคะแล้วก็ขอบคุณบริษัทชัวร์ด้วยค่ะพี่เปิ้ลนะคะแล้วก็มีบริษัทโรสค่ะหลายๆบริษัทค่ะที่ตรงนี้รวมทั้งพี่ชัยศิริประเสริฐนะคะที่มีลิขสิทธิ์บทเพลงในยุคสมัยหมอเอื้ออารีสมัยก่อนนู้นนะคะถ้าว่าจะเก็บเรื่องราวต่างๆจากปากของพี่ชัยเพราะว่าเป็นผู้ที่บุกเบิกในการที่พวกให้พวกเราได้ฟังเพลงลูกทุ่งเมื่อก่อนนี้สมัยก่อนการจะเปิดเพลงเนี่ยจะต้องไปจ้างจะต้องไปที่นั่งจัดรายการในแต่ละจังหวัดนะคะไม่ได้มีโซเชียลที่ขยายวงกว้างเหมือนปัจจุบันเมื่อก่อนคือจะต้องไปเลยไปตามสถานีตัวเธอเองก็มีโอกาสเอาแผ่นไปแจก

จังหวัดไหนที่มีนักจัดรายการเป็นที่ชื่นชอบนะคะเป็นที่นิยมของผู้ฟังเราต้องไปสถานีนั้นเพื่อแนะนำตัวเองแล้วก็นำเพลงไปมอบให้เป็นแผ่นเสียงเมื่อก่อนนี้นะคะเดี๋ยวนี้ไม่ต้องเลยส่งทางอะไรอ่ะอีเมลสามารถส่งลิงก์เพลงเข้าไปทาง Google Drive อะไรต่างๆนู่นอ่ะไปทางฝาอากาศหมดแล้วตอนนี้นะคะก็เรื่องราวที่เราได้เล่าให้ฟังมันเป็นเหมือนตอนที่จะเป็นตำนานไปแล้วตำนานจนเละไปหมดแล้วตอน ก็อยากจะเก็บเรื่องราวต่างๆเหล่านี้ส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานนะคะซึ่งคงจะไม่เห็นภาพที่เราได้ถ่ายทอดจากการเล่าให้ฟังกันอีกแล้วนะคะมันเป็นเรื่องที่อย่างเมื่อวานถ้ามีโอกาสไปสัมภาษณ์ในรายการของพี่ตั๊กแล้วนะคะพี่ตั๊กมยุราธนบุตรก็คุยกันถึงเรื่องไปเดินสายซึ่งพี่ตั๊กก็เคยมีโอกาสไปเดินสายเหมือนกันก็ต้อง ขออภัยค่ะต้องไปห้องน้ำที่ไม่ใช่ห้องน้ำข้างทางก็มีนะคะเมื่อก่อนทางก็ไม่เป็นนะมีความรู้สึกว่าเฮ้ยเข้ายังไงมีคนจะมองไหมพอแรกๆมันไม่ชินนะพอสักพักอ้อไม่เป็นไรจ้ะผ้าถุงผืนหนึ่งนุ่งไปปึ้งจบก็ให้ดูดีแล้วกันว่าหญ้าเยอะไหมนั่นเองอันนี้คือที่ต้องระวังนะคะแล้วก็เป็นอะไรที่เราถือว่าเป็นประสบการณ์ค่ะเป็นประสบการณ์เพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยเวลามันปวดนะคุณผู้ฟังมันไม่ไหวอ่ะห้องน้ำมันลงไอ้ปั๊มมันไม่ได้มีมากมายเหมือนสมัยนี้เดี๋ยวนี้ปั๊มคือเดี๋ยวก็เจอปั๊มก็เจอปั๊มละเมื่อก่อนนี้ไม่มีค่ะมีแต่ทุ่งหญ้าทุ่งนาแล้วก็มีอะไรที่อยู่ข้างทางที่เราก็ต้องแหวกหญ้าไปเพื่อให้หลบคน แล้วก็เห็นนู่นดาวบนท้องฟ้าระยิบระยับไปหมดบรรยากาศมันดีมากนั่นคือเรื่องราวที่เล่าสู่กันฟังบุ๋มมีบอกให้ปิดตาก็ไม่มีใครเห็นละเฮ้ยไม่เห็นใครมากกว่าปะก็คือจริงๆก็ทำอย่างนั้นแหละแต่มันก็ไม่ได้แหละพอลืมตาแล้วมันอ้าวเขาอยู่รอบๆเรานี่เองนะคะก็เล่าสู่กันฟังตัวเองได้มีโอกาสร้องเพลงในห้องอาหารในค็อกเทลลาวช์ซึ่งบรรยากาศคือห้องแอร์นั่งสตูลยืนแบบร้องเพลงชิลๆร้องเพลงสบายๆวันหนึ่ง 4-5 ที่พอไปเดินสายแค่ที่เดียวเนี่ยร้อง10เพลงเนี่ยมันหมดสภาพแล้วนะคุณผู้ฟังเพราะรูปแบบของการร้องเพลงในลูกกรุงกับลูกทุ่งมันต่างกันโดยสิ้นเชิงพอเป็นลูกกรุงแล้วเนี่ยจะร้องสบายๆเบาๆไม่ต้องใช้เสียงเยอะแต่พอเป็นลูกทุ่งมันต้องเต็มนะต้องเต็มต้อง8หลอดตัวเองมันมีแค่5หลอดครึ่งเองมีไม่ถึง8หลอดนะคะเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นนักร้องลูกกรุงมาก่อนเสียงก็เลยไม่ได้มีเส้นเสียงหนาไม่ได้มีเสียงเยอะเหมือนนักร้องลูกทุ่งที่มาจากใช้คำว่าท้องทุ่งท้องนาจริงๆเพราะว่าการฝึกตรงเนี้ยมันเป็นการร้องทุกวันจนทำให้เพลงหรือเสียงที่เรามีอยู่เนี่ยมันมีความแข็งแรงมากขึ้นเมื่อก่อนทะเลาะเพลงลูกกรุงมันก็ต้องค่อยๆค่อยๆขมิบอ่ะคุณผู้ฟังเอ้ยไม่ใช่สิค่อยๆปล่อยเสียงใช้คำนี้ไม่ได้กับการใช้การร้องเพลงคือมันต้องค่อยๆปล่อยแล้วก็ค่อยๆเขาเรียกว่าเปล่งออกมามาลีที่บ้านชูช่อเนี่ยแบบเนี้ยพอไปลูกทุ่งปุ๊บถึงเขาร้องโอ้โหต้องเสียงมันต้องเพิ่มขึ้นมาหมายถึงว่าระดับของการออกเสียงนะคะมันก็จะแตกต่างแล้วก็จะเหนื่อยมากกว่ากันนะคะพูดเยอะเริ่มเสียงแหบแล้วเป็นไงล่ะบุ๋มมีอ๋อเรื่องราวของตำนานนี่คนละตำเนาะคุณพลกฤษบอกย่าไม่เท่าไหร่กลัวงูไม่เราเวลานั้นเราก็มีไม้คอยเขี่ยไม่ต้องกลัวค่ะเสียเปี๊ยกยังตื่นมาทันนะเนี่ยเช้าเนี่ยแล้วก็ไม่แชร์ด้วยแชร์เป็นสาธารณะค่ะพรุ่งนี้มาไหมเจอกันไหมคะพรุ่งนี้มาเจอกันนะคะใครที่อยากจะเจอตัวเป็นๆของทรานะคะแล้วก็มีศิลปินเยอะมากงานพรุ่งนี้เป็นงานกุศลด้วยนะคะก็เรียนเชิญค่ะงานตั้งแต่เที่ยงเลยเที่ยงไปจนถึง17:00 น.ตัวเองก็จะมาเย็นหน่อยเพราะว่าคืนนี้จะไปสวดมนต์ก่อนเพราะว่าเป็นกำหนดการที่ทาตั้งใจไว้แล้วถ้าจะไปสวดมนต์ก็บอกกับน้องว่าทำไม่ว่างน้องก็บอกว่ามาได้ค่ะมาได้มาเย็นก็ได้อะไรเงี้ยก็ค่อนข้างจะต้องเร่งหน่อยนะคะไปสวดมนต์เสร็จแล้วพรุ่งนี้ก็เดินทางจากลพบุรีกลับมาไปแต่งตัวแล้วค่อยมาเจอกันนะคะแล้วมีข้าวต้มมัดมาฝากแค่นั้นแหละบอกกับคุณผู้ฟังไว้ตรงนี้ อ้าวพูดซะยาวเลยสำหรับเรื่องราวของบทเพลงที่ทาให้ฟัง

ไปถึงไหนแล้วเนี่ยเอาก่อนหน้านั้นสินะ30ยังเจอที่แนะนำมาแล้วก็ดวงตาสุกสนนะคะเพลงนี้ทำให้ค่อยได้เปิดอยู่เป็นเพลงชุดแรกๆของท่าเลยเสียงเป็นไงไม่น่าเชื่อว่าเธอจะมีเสียงน่ารักขนาดนั้นเนี่ยชมตัวเองชมตัวเองมาถึงตะวันรับ

26อะไรประมาณนี้แต่ว่าพี่พึ่งอ่ะทำเพลงมาเรื่อยๆแต่อายุยังน้อยอยู่แล้วนะคะแล้วก็มาอยู่อโซน่าด้วยกันช่วงเวลาที่มาอยู่โซน่าความเปลี่ยนแปลงของลูกทุ่งจากความเรียกว่าความล้ำของพี่พึ่งก็เกิดขึ้นจริงๆแล้วก็มีงานเพลงของครูลบบุรีรัตน์และครูอเนกรุ่งเรืองที่ทำดนตรีและมีเพลงเป็นรูปแบบที่สมัยใหม่ขึ้นนะคะเออหล่อจังกระแสเข้ามาซิก็เข้ามาเลยแล้วก็มาพี่ไปดูหนูไปด้วยเพลงอะไรนะห่างหน่อยถอยนิดกระแสเข้ามาซิถ้าหากว่าเราย้อนกลับไปในวันนั้นนะคะบางคนบอกยังไม่เกิดไม่ทันนะคะแต่เป็นช่วงเวลาที่พีคมากๆสำหรับเพลงของพี่พึ่งที่โดดเด่นขึ้นมาสุดๆจริงๆนะคะแล้วก็ต่อเนื่องมาเลยแล้วก็ต่อเนื่องจนกระทั่งมาอยู่กับบริษัทท็อปไลน์นะคะตัวเธอเองออกจากโซน่ามาก็มาอยู่ท็อปไลน์ตามพี่พึ่งมาติดๆเลยนะคะก็เหมือนพี่น้องที่ทำงานด้วยกันคือในส่วนของบริษัทที่เขาเรียกว่าจัดสรรแล้วก็วางแผนในการที่จะโปรโมทเพลงเมื่อก่อนนี้ต้องใช้เวลาในการโปรโมทเพลงเยอะมากนะคะถ้าหากว่าใครได้มีโอกาสติดตามนะคะเมื่อก่อนคือต้องจ้างออกทีวีโอ้ค่าลงโฆษณาในทีวี1เพลงแล้วก็มีสปอต1สปอตอะไรเงี้ยเป็นหมื่นนะออกครั้งหนึ่งอะค่ะก็กว่าจะดังมาแต่ละเพลงนี่ก็ต้องใช้การลงทุนเยอะมากแต่ว่าในส่วนของผลตอบแทนก็คือเรื่องของการขายเทปมันก็ได้กลับคืนไปถ้าหากว่าเพลงดังนะคะเหมือนรั้วเขาหลอกเนี่ยเป็นล้านตลับนะคะก็ไม่รู้กี่ล้านแหละบริษัทก็รับไปตัวเองก็ได้ส่วนต่างมา 100,000 บาทในตอนนั้นนะคะก็ พอใจแล้วล่ะเราก็คิดว่าเออชีวิตเราจากคนไม่มีชื่อเสียงแล้วกลับมามีชื่อเสียงจากบริษัทที่เขาตั้งใจที่จะเชียร์ให้เราเป็นศิลปินระดับแนวหน้าให้ได้อย่างเงี้ยถ้าคิดว่ามันก็คือสิ่งที่ได้มาแล้วแล้วเราก็ไปหาเอาข้างหน้าเองไม่ได้คิดอะไรตอนนั้นนั่นนะคะแต่ตอนนี้เริ่มคิดแล้วมันไม่ทันแล้วไง ก็ไม่เป็นไรถือว่าเราได้อะไรมาตั้งเยอะกับเรื่องของการดำเนินชีวิตต่อคือการทำมาหากินจากการที่เขาได้สนับสนุนเราจากการลงทุนของเขาก็ควรต้องได้ผลตอบแทนเป็นธรรมดาค่ะสำหรับเพลงที่ตามมาก็คือฉันบอกพี่แล้วนะคะซึ่งเป็นเพลงต่อเนื่องจากรู้ว่าเขาหลอกมันก็เลยทำให้เพลงเนี้ยดรอปไปนิดนึงรู้เขาหลอกดังมากเป็นปีเลยอะค่ะแล้วก็พอครูการทำเพลงนี้ออกมาก็เหมือนกับมันยังไม่เป็นที่นิยมแต่ก็คนที่เป็นแฟนของเราก็รู้จักนะคะรู้จักว่าเป็นเพลงใหม่ของไทยเองเพลงอยู่ในชุดนี้ก็จะมีพวกยามเบื่อเกลือบูดนะคะที่ครูการตั้งใจจะแต่งให้ต่อเนื่องกับเพลงรู้เขาหลอกเพื่อที่จะได้ทำวงต่อให้มีการเพิ่มเพลงลูกทุ่งเพลงเร็วเข้าไปนะคะนี่ก็เล่าสู่กันฟังว่ารูปแบบของการจัดการสร้างสรรค์ผลงานเนี่ยครูผู้เป็นผู้แต่งของแต่ละคนที่จะสร้างนักร้องอย่างครูลบก็จะนึกถึงเพลงอะไรจะทำให้พี่พึ่งให้ต่อเนื่องจากชุดที่1ชุดที่2ไปเรื่อยๆแล้วก็มีความต่อเนื่องแล้วครูลบจะคิดตลอดเวลาแล้วในช่วงแรกๆของครูพูดให้ทราบฟังนะคะว่าครูมีอิสระทางความคิดมากเวลาที่มีอิสระทางความคิดเนี่ยครูจะกระฉูดมากเลยคือคิดอะไรแล้วครูก็อยากจะแต่งแบบนี้รูปแบบนี้พี่พึ่งก็ถ่ายทอดได้อย่างสุดจริงสุดก็สุดติ่งจริงๆคือครูบอกว่าไอ้พึ่งเนี่ยครูนี่คือคำพูดของครูนะคะเขาบอกไอ้พึ่งเนี่ยส่งอะไรไปให้มันก็ร้องได้หมดนี่ครูพูดนะในความสไตล์ของครูคือต้องให้มันจริงๆเก่งจริงๆแต่สำหรับทาเองเนี่ยตัวทาเองตัวลูกเองลูกมีข้อจำกัดเพราะลูกอ่ะไม่มีเสียงตอแหลครูพูดคำนี้พูดตรงๆค่ะก็เข้าใจได้ค่ะเพราะว่าขอบข้อจำกัดของทามันมีเยอะมากจากการที่ทาไม่ได้เป็นลูกทุ่งแท้เนาะมาฝึกเอาเป็นพรแสวงค่ะจริงๆแล้วที่ได้ให้มาก็คือซุ้มเสียงแบบนี้แหละคือพรสวรรค์แต่พอมาเป็นลูกทุ่งแล้วต้องเป็นพรแสวงจริงๆที่ต้องมานั่งฝึกจะต้องทำให้ได้เพราะว่าบริษัทเขาให้โจทย์เรามาแล้วเราก็ต้องมาทำให้ได้นั่นเองเท่านั้นเองต้องรับผิดชอบตรงนี้คุณอุตสาห์ว่าไงเจอพี่ทาตั้งแต่เรียนหอวังอ้าวเหรอคะเจอทาด้วยเหรอทาอยู่หอวัง2ปีเองนะอ่ะเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ค่ะคุณผู้ฟังก็นึกอะไรได้ก็เนาะมันเป็นอะไรที่ถือว่ามันคือประสบการณ์จริงๆในระยะเวลาของการทำงานของทาเนี่ยช่วงเวลานั้นเพื่อนยังเรียนหนังสืออยู่เลยไปเจอเพื่อนที่เขามาเลี้ยงกันเขาก็เรียนมหาวิทยาลัยกัน

ตัวเธอเองนั้นไปอยู่แถวๆท้องนาท้องทุ่งนะคะเป็นมหาวิทยาลัยท้องทุ่งที่เราได้เข้าไปสัมผัสแล้วก็ทำให้รู้เลยว่านั่นแหละคือตัวตนของเราจริงๆเราคือคนลูกทุ่งจริงๆที่มันธรรมดาเป็นอะไรที่ง่ายๆติดดินนะคะแล้วก็ยังเป็นจนปัจจุบันเนี้ยจนบางครั้งนะคุณผู้ฟังมีความรู้สึกว่าเอ๊ะไอการที่เราง่ายเกินไปเนี่ยมันเป็นอะไรที่ทำให้คนเขารู้สึกว่าเพราะด้วยความที่อะไรก็ได้มันเลยกลายเป็นถูกย่ำยีนี่กสทช.มองหน้าเราครับคืออะไร คืออะไรอ่ะมาแถวว่าไงเอาล่ะก็เป็นเรื่องราวที่พอละแค่นี้พอชอบวันเสาร์ได้พูดคุยกันเถอะคืออะไรอ่ะพอแล้วฟังเพลงดิแต่พูดเยอะเขาบอกรอเขาลืมค่ะก็เป็นเพลงของสุนะคะหนูซุนนะคะซึ่งตอนนี้ก็แข็งแรงดีแล้วไปออกงานแล้วก็ขอให้แข็งแรงยิ่งขึ้นนะกลับมาสร้างผลงานดีๆแล้วก็ทำงานต่อลุยกันต่อนะคะก็ขอบคุณน้องให้บอกเจ๊ไปแทนหนูหน่อยก็ได้ไปเป็นกรรมการใหม่ทองคำนะคะได้เห็นนักร้องรุ่นใหม่มันก็คือการเปิดประสบการณ์ตัวเองนะที่เราได้เห็นนักร้องรุ่นใหม่นำเพลงของครูบาอาจารย์มาหรือแม้แต่รุ่นเก่าวัยเก่าที่อายุ 5-60ได้ถ่ายทอดบทเพลงในยุคที่เราฟังกันเนี่ยได้สุดๆจริงๆนะคะวันนี้เราเล่าสู่กันฟังประมาณนี้ก่อนนะคะคุณผู้ฟังยังมีเรื่องอีกเยอะนะคะมันเหมือนกับพออายุเยอะมันก็จะนึกถึงเรื่องเก่าๆเป็นธรรมดาแล้วประสบการณ์โอ้ยไม่ธรรมดาแหละเธอศิรินทราไปเข้าสู่ตรงเรื่องราวตรงนี้กันดีกว่าตัวเธอเองจากกรุงเข้าสู่บ้านนอกแต่หลายๆคนที่เข้ามาในกรุงเพื่ออะไรอะไรนะได้คุยกันเยอะค่ะแม่อ่านอีกทีพี่หลุดคำอะไรเหรอแถวเฮ้ยมันแบบข้อความใน Facebook ค่ะเราจะได้โต้ตอบกันด้วยนะคุณผู้ฟังแต่ว่าพอพูดไปแล้วก็จะลืมเงี้ยแหละถึงบอกว่าต้องคิดทุกคำที่พูดมันจะได้จำได้นะคะแต่พูดเยอะเริ่มเสียงหายแล้วเป็นไงล่ะฟังเพลงดีกันฟังเพลงดีกันนะคะตามคำแนะนำของเชฟพงศ์คนที่ต้องออกจากมาจากต่างจังหวัดเพื่อเข้าเมืองก็เพื่อที่จะหาโอกาสดีๆให้กับตัวเองมันเกิดอะไรขึ้นในทางต่างจังหวัดเพราะอะไรที่เขาต้องดิ้นรนเพราะอะไรที่เขาต้องสู้นะคะมันมีสิ่งที่เราเห็นอยู่เยอะแยะมากมายก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะหลุดสิ่งนั้นสักทีคือหลุดคำว่าจนป่ะเริ่มตั้งแต่เพลงจากบ้านนาด้วยรักค่ะพี่วิเศษเวนิกาเป็นต้นฉบับค่ะ

0: ิเศษ
1: โดยสิรินทรานิยากร
2: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
3: ดียังไงหรอ
2: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
3: โอ้ดีจัง
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแต้องกรีนไบโอเท่านั้น
4: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิต

0: ้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการปล่อยกู้ทอ.อส.คือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank
1: ดู Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้างสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ดูโฮมทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ดูโฮมเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
2: แรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกทั้งแล้วก็มีตังเหลือบางจากไทยดีเซล SS

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกขังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising Star Couple คู่ชิปดาวรุ่ง A1 จินนี่เจน่า A2 ตีตีป๋อ R3 ฝ้ายอะตอม R4 มี่พัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcord.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: โดยสิรินทรานิยากร
6: หมดเวลาแล้วคุณผู้ฟังคะ2เพลงที่ผ่านไปตั้งแต่จากบ้านดานด้วยรักคนขี่หลังควายพี่ดาบ้านดอนนะคะแล้วก็มาข้ามีขายพี่สอนเพชรพี่สอนเพชรสอนสุพรรณอ้าวยังอยู่ในเรื่องความจนค่ะแต่เป็นสิทธิของคนจนลูกสาวขอมาเพราะฉะนั้นแต่ว่ามันเป็นอะไรที่อยากจะบอกทุกคนว่าความจนกลัวขนขยันมันเป็นเรื่องที่เนาะสิทธิเขามีแค่นี้จริงหรอขอให้ทุกคนมีสิทธิเหมือนทุกๆคนที่ไม่ว่าจะรวยจะจนนะคะขอให้เราเชื่อมั่นในตัวเองมีความภูมิใจตัวเองและมีศักดิ์ศรีของตัวเองเดินทางไปไหนปลอดภัยทุกที่ค่ะพี่แท็กซี่ผู้โดยสารเยอะๆถึงที่หมายด้วยความปลอดภัยนะคะใครค้าขายอะไรต้องเฮงๆรวยๆค่ะพรุ่งนี้อย่าลืมมาเจอกันในกิจกรรมหานครเฟมิลี่นะคะจัดที่ชั้น6บมช.สมท.เที่ยงถึง5โมงเย็นตัวเธอเองมีโอกาสร้องเพลงให้ฟังด้วยค่ะเสียงมาแล้วแล้วก็ถามว่าเสียตังค์ไหมไม่เสียตังค์ค่ะฟรีคอนเสิร์ตนะคะเรียนเชิญทุกท่านมาทำกิจกรรมตรงนี้ด้วยเป็นมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยค่ะมากันเยอะๆนะคะแต่วันนี้ถลาไปแล้วเดี๋ยวพบกับเพื่อนอ้อยสวัสดีค่ะ

ขณะนี้เวลา10นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือDITP สานต่อพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกดันผ้าชุมชนสู่ตลาดโลกชูดอนกอยบนเวทีเอเชียนเกม2026นางสาวสุนันทากังวานกุลกิจอธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศหรือ DITP กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าDITP ให้ความสำคัญกับการสานต่อแนวพระดำริผ้าไทยใส่ให้สนุกของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมุ่งมั่นสืบสานรักษาและต่อยอดภูมิปัญญาการทอผ้าไทยให้สามารถพัฒนาอย่างร่วมสมัยควบคู่กับการสร้างอาชีพและรายได้อย่างยั่งยืนโดย DITP มีบทบาทในการนำศักยภาพผ้าไทยและผลิตภัณฑ์แฟชั่นไทยเชื่อมโยงกับตลาดต่างประเทศผ่านการพัฒนาผู้ประกอบการการออกแบบการสร้างแบรนด์และการเชื่อมโยงผู้ซื้อและพันธมิตรทางธุรกิจในต่างประเทศการที่ผ้าฝ้ายทอมือจากบ้านดอนกอยจังหวัดสกลนครได้รับเลือกเป็นส่วนหนึ่งชุดพิธีการทัพนักกีฬาไทยในการแข่งขันเอเชียนเกมส์2026ภายใต้การออกแบบของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีถือเป็นความภาคภูมิใจของชุมชนและคนไทยและเป็นอีกภาพสะท้อนที่แสดงให้เห็นว่าผ้าไทยจากท้องถิ่นสามารถก้าวเข้าสู่เวทีระดับนานาชาติได้เมื่อได้รับการต่อยอดผ่านงานออกแบบและความคิดสร้างสรรค์ซึ่งจะช่วยสร้างการรับรู้และเปิดโอกาสใหม่ให้กับผ้าไทยในตลาดโลกรัฐบาลมอบความสุขบุคลากรทางการศึกษาปลดล็อกระบบย้ายครูคืนตำแหน่งเกษียณ 7,000 อัตราทดแทนขาดแคลนครูร้อยเอกหญิงพัฒดารัตน์ทองสลวยกรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลโดยกระทรวงศึกษาธิการเดินหน้ายกระดับคุณภาพชีวิตครูและแก้ปัญหาความเหลื่อมล้ำทางการศึกษาอย่างเป็นรูปธรรมล่าสุดคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหรือกคศได้อนุมัติมาตรการ3หลักด้านหลักโดยเป็นข่าวดีของครูและสถานศึกษาทั่วประเทศมาตรการดังกล่าวประกอบด้วยการคืนตำแหน่งครูเกษียณ 7,276 อัตราโดยจัดสรรอัตราว่างงานผลการเกษียณอายุราชการเมื่อสิ้นปีงบประมาณ 2,568 ให้แก่หน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการเติมเต็มบุคลากรในชั้นเรียนลดภาระงานครูและทดแทนอัตราที่กำลังขาดหายนอกจากนี้ยังปลดล็อกระบบการย้ายครูให้คล่องตัวขึ้นด้วยการปรับปรุงหลักเกณฑ์และวิธีการย้ายข้าราชการครูโดยยกเลิกเงื่อนไขการตัดโอนตำแหน่งและอัตราเงินเดือนเดิมในกรณีรับโอนระหว่างเขตพื้นที่การศึกษาพร้อมเปิดทางให้เขตพื้นที่การศึกษาสามารถบริหารจัดการตำแหน่งที่ว่างได้เพื่อให้การช่วยจัดสรรครูลงสู่โรงเรียนที่ขาดแคลนทำได้รวดเร็วและเป็นธรรมยิ่งขึ้นกระทรวงศึกษาธิการยังได้มอบสิทธิพิเศษให้ครูที่ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ห่างไกลพื้นที่ทุรกันดารและพื้นที่เสี่ยงภัย 3,657 แห่งออกมาตรการลดเวลาขอให้มีการเลื่อนวิทยาฐานะผ่านระบบ DPA จากเดิม4ปีเหลือ3ปีเพื่อตอบแทนความเสียสละของครูรัฐบาลเผยลงทุนจริงโครงการ BOI ครึ่งปี69พุ่ง 27% แต่ 335,000 ล้านสร้างคนไทยมีงานกว่า 630,000 ตำแหน่งนางสาวลลิดาเพลิดวิวัฒนารองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่ารัฐบาลติดตามผลการส่งเสริมการลงทุนให้ความสำคัญกับเม็ดเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงและผลประโยชน์ที่เกิดขึ้นกับเศรษฐกิจไทยข้อมูลของสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI

0: ระบุว่าในช่วงครึ่งแรกของปี69มีเงินลงทุนจริงกว่า 535,000 กว่าล้านเพิ่มขึ้นร้อยละ27เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีก่อนโดยเฉพาะไตรมาส2ที่มีเงินลงทุนจริงกว่า 250,000 ล้านขณะที่การลงทุนได้รับการส่งเสริมจากการจ้างงานซึ่งเป็นคนไทยกว่า 360,000 ตำแหน่ง 630,000 ตำแหน่งมากกว่า 160% เป็นการจ้างงานในอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงยานยนต์ดิจิทัลระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์จำนวนเงินดังกล่าวเป็นเงินลงทุนที่เกิดขึ้นจริงในกิจการที่เกี่ยวข้องกับ AI และอิเล็กทรอนิกส์ขั้นสูงครอบคลุมตั้งแต่อุปกรณ์รับส่งข้อมูลด้วยสัญญาณแสงแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์หรือ PCBฮาร์ดดิสก์ไรท์ความจุสูงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะตลอดจนโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลสะท้อนการต่อยอดฐานการผลิตเดิมของไทยไปสู่อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่มสูงขึ้น
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยใหม่ยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอร่อยอมง่ายชุ่มคอ
3: เสียงเพียว

0: ชุ่มคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
2: คลื่นข่าว Mcot News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
1: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังอยู่กับไอ้กระท้อนในช่วงของเพื่อชีวิตที่เป็นพิเศษทุกวันเสาร์เป็นเสาร์นะคะพรุ่งนี้เราก็มีกิจกรรมที่จะต้องมาพบปะจะเจอกันในงานบุญอันยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งนะคะของ

องค์ผ่ามูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากนะคะแล้วก็มาร่วมแสดงพลังกันนะคะว่าคนไทยเนี่ยมีจิตใจอบอ้อมอารีและมีจิตใจอันเป็นบุญกุศลกันอยู่ในตัวอยู่แล้วแหละแต่บางคนเนี่ยอาจจะแบบใช้แบบบ่อยครั้งแต่บางคนก็อาจจะนานๆใช้สักครั้งหนึ่งวันนี้เป็นอีกวันหนึ่งค่ะที่เราจะมาร่วมทำบุญกันแบบพร้อมหน้าพร้อมตาพร้อมเพียงเลยนะคะในวันที่30สิงหาคมนี้นะคะที่ห้องออดิโทเรียมนะคะตัวพี่อ้อยเองก็ขึ้นร้องเพลงให้ด้วยนะคะไปในฐานะดีเจแล้วก็ไปในฐานะศิลปินขึ้นร้องเพลงใครอยากฟังเพลงที่พี่อ้อยร้องก็ไปกันมีศิลปินไปมากมายเยอะแยะเลยนะคะเอาละค่ะเมื่อกี้เปิดเพลงสตรอเบอรี่เลี้ยวขวานะคะหมู่พงเทพกระโดนชำนาญแล้วก็ตามมาด้วยไข่มดแดงนะจ๊ะนะสู่ก็คือเลี้ยวขวาไปไหนเลี้ยวขวาไปอีสานแล้วไปกินไข่มดแดงเลยเออนะอาหารอีสานนี่แซ่บอยู่บ่แซ่บเนาะนะคะมีทั้งส้มตำมีทั้งส้มตำนี่มันไม่ได้เป็นอาหารอีสานแล้วนะตอนเนี้ยมันกลายเป็นอาหารแบบว่าทุกภาคของประเทศไทยเนี่ยนิยมรับประทานกันอย่างมากยิ่งสูตรน้ำปลาของใครที่แบบขึ้นชื่อหรือชาแล้วอร่อยมากๆเนี่ยร้านนั้นมันจะมีคนเข้าคิวไปทานกันเยอะมากทีเดียวพอสมควรนะคะก็นี่แหละสูตรใครสูตรมันอยู่เมืองไทยไม่อดตายหรอกถ้ารู้จักขยันทำมากินเนาะพี่อ้อยคิดว่าเป็นอย่างนั้นแหละสิ่งที่สำคัญที่สุดมากกว่าการขยันก็คือสังขารเรานี่แหละค่ะเพื่อนๆถ้าสังขารเราพร้อมนะคะจิตใจเราพร้อมเงินหาไม่ยากหรอกหาไม่ยากค่ะเรามีสมองมีสติปัญญามีความคิดมีร่างกายที่อุดมสมบูรณ์แข็งแรงอะไรเราก็ฝ่ามันไปได้หมดแต่ถ้าเกิดมีสมองและปัญญาแต่ร่างกายทรุดโทรมไม่ได้ดูแลเขาเลยอ่ะใช้เขาอย่างเดียวเลยอ่ะนะเครื่องจักรยังมีวันพังเลยคุณแล้วนี่มันเป็นร่างกายมนุษย์ที่สังขารและอายุมันเริ่มเสื่อมไปถดถอยไปเนื่องจากว่าเราใช้เขามาหลายปีดีดักแล้วนะคะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูแลหมั่นดูแลเขาด้วยไม่ใช่คิดแต่ว่าจะใช้เขาอย่างเดียวนะคะเอาละค่ะเดี๋ยวไปฟังอีก2เพลงนะคะหลังจากจบ2เพลงนี้มารับสายหน้าไมค์กันสัก3สายที่022481366รายงานตัวกันหน่อยว่าพรุ่งนี้มากันไหมหรือว่าใครอยู่ที่ไหนก็ต้องฟังต้องดูทาง Facebook Live ของ LTM FM 95ไปแทนก็แล้วกันถ้าไม่สะดวกเดินทางมาถึงที่อสมทนะคะแต่คนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยหรือคนที่เข้ามาอยู่ที่อสมทรับรองเลยว่าสนุกจวดหน้าห้านแน่นอนค่ะ

ก็พูดถึงเรื่องราวของสุราเป็นหลักเลยนะคะมาเศร้ากับแก้วไหลทองอันนี้ก็นั่งดื่มนั่งเมานะคะไม่เมานะคะแต่ก็ตามด้วยสหายสุรากินคนเดียวมันก็ไม่สนุกสิมันต้องมีเพื่อนฝูงมานั่งกินด้วยสิมันถึงจะมีความสุขสนุกสนานบางคนกินเหล้าแล้ว

0: ขายเปลี่ยนส่วนบางคนกินเหล้าแล้วก็ใจดีใจดีนี่ก็มีนะคะเคยเห็นมาเยอะนะพี่อ้อยมักจะกลัวคนกินเหล้านะเพราะว่าเรากลัวว่ามันจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดขึ้นมานะคะเพราะว่ามันจะมีบ่อยที่กินเหล้าแล้วนิสัยเปลี่ยนนะเขาบอกน้ำเปลี่ยนนิสัยมันเป็นอย่างนี้นี่เองตอนนี้รับสายหน้าไมค์สามสายค่ะที่022481366ตอนนี้มีคนหลงผิดเข้ามาหาแล้วสวัสดีค่ะคุณ
1: ครับขอบใจสวัสดีครับ
0: คุณหนุ่มตาดีกำแพงแสน
1: ครับผม
0: กำแพงแสนนี่นครปฐมใช่ไหม
1: ใช่ใช่ครับผมกำแพงแสนนครปฐมอ่ะครับ
0: อ้าวแล้วตอนนี้ทำอะไรอยู่แถวนั้นนะคะคุณหนุ่ม
1: อ๋อก็ทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆครับผม
0: นี่เป็นเจ้าของธุรกิจนะครับขอบอกคนขับเราเนี่ย
1: เออครับก็ผมก็เอาทุกอย่างครับที่มันสุจริตแล้วก็ไม่เบียดเบียนใครเอาทุกอย่างครับผมอย่างอ้อยคุณอ้อยว่าแหละครับผมขอให้มีกำลังมีสมองหน่อยก็มีตังค์ใช้ครับ
0: ใช่ใช่คุณหนุ่มคิดถูกเรายังทำไหวเราก็ทำไปเราอยู่เฉยๆก็อยู่เฉยๆมันเหมือนมันไม่มีค่านะเพราะว่าเราใช้เวลาไปฟรีโดยที่มันไม่เกิดอะไรขึ้นกับชีวิตอ่ะ
1: ครับใช่ครับอย่างคุณอ้อยพูดถูกอะครับผม
0: ตอนนี้ทำอะไรคะธุรกิจเล็กๆบอกได้ไหมคะ
1: โอ้ก็เล็กๆน้อยๆบอกไม่ได้อะครับผมอายครับผม
0: ไม่ได้ดูธุรกิจกลัวใครลอกเลียนแบบ
1: อายครับอายครับผมแต่ไม่ผิดกฎหมายนะครับ
0: โอ้พี่หนุ่มบอกให้นะพี่หนุ่มจะทำอะไรล่ะพี่หนุ่มมีความสุขกับสิ่งที่พี่หนุ่มทำอะพี่หนุ่มไม่ต้องอายใครหรอกอย่าอายทำกินกระหมิ่นเงินน้อยอย่าคอยวาสนาอันนี้ใช้ได้จริงนะพี่คือเรามีโอกาสอะไรที่เข้ามาฟ้าหมดเนี่ย
1: ผมก็เอาทุกอย่างเหมือนกันหน้าขับรถก็ขับทำไรก็ทำธุรกิจเล็กๆน้อยๆใส่อยู่ตามบ้านตามช่องเนี่ยครับตอนนี้ครับผม
0: นั่นแหละนั่นแหละเดี๋ยวคนที่มันจะมีความสุขแล้วคนที่จะรวยหรือคนที่จะสามารถลืมตาอ้าปากได้คือคนแบบนี้พี่จริงเพราะว่าเขาไม่อยู่นิ่งเนี่ยเขาไม่เฉยอ่ะเขาไม่อยู่นิ่งเฉยเขามักจะแบบใช้โอกาสที่มีให้เกิดประโยชน์ต่อตัวเองให้มากที่สุด
1: ใช่ใช่ครับถูกต้องแล้วครับผม
0: ดีเป็นกำลังใจให้ค่ะวันนี้ฟังอยากฟังเพลงเสี่ยวอีสาน
1: ครับผมเพราะเริ่มต้นมาก็สระบุรีก็เลี้ยวขวาแล้วครับผมก็เลยอยากจะฟังอีสานมากครับเพราะผมก็เกิดอยู่อีสานนะครับมาทำอยู่เกิดอยู่อีสานนะครับ
0: อ๋อคุณหนุ่มคนจังหวัดอะไรคะ
1: อ๋อแต่ก่อนผมก็อยู่ร้อยเอ็ดตอนนี้เป็นคนนครถมนะครับผม
0: อยู่ร้อยเอ็ด
1: ย้ายมา30-40 ปีครับผม
0: อำเภออะไรอำเภออะไร
1: ที่ไหนครับร้อยเอ็ดหรือที่นี่ครับ
0: ร้อยเอ็ดอำเภออะไร
1: พนทองครับอำเภอ
0: พนทองแฟนพี่คนพนทองค่ะรู้จักนามสกุลบุญประจักษ์ไหมคะ
1: อ๋อไม่รู้หรอกครับพอผมก็ย้ายมาอยู่นี่ตั้งจะ50 ปีแล้วครับผม
0: นี่ก็อยู่พลทองเขานามสกุลใหญ่นะที่พลทองเนี่ยเพราะว่าเขาเป็นพวกอาจารย์พวกอธิบดีอะไรกันเนี่ย
1: แต่ไม่รู้จักแต่พวกสพวกกุศลแมงวันอย่างเงี้ยครับผมอย่างเสนาเมืองอย่างเงี้ยครับนามสกุลที่ดังๆหน่อยครับผม
0: อ๋อเหรอคะค่ะแล้ววันนี้ฟังเพลงเสี่ยวอีสานจะคิดถึงบ้านไหมล่ะ
1: ก็ตอนนี้ก็ยังว่าแหละลูกมาตัวเตะกันทางนี้เขาก็ไม่อยากจะกลับบ้านนะครับจริงๆแล้วผมก็อยู่ไหนก็อยู่ได้ครับผม
0: อยู่กับครอบครัวอยู่ตรงไหนก็มีความสุขเน
1: า
0: ะ
1: ใช่ใช่ครับผมใจก็อยากจะกลับบ้านแล้วล่ะอ่อนอ่อนแรงแล้วแก่แล้วครับแก่แล้ว
0: เราแค่ดูคุณหนุ่มเราแค่ดูสังขารให้มันไหวพอแล้วแหละอย่างอื่นน่ะเราค่อยทำได้เพราะว่าไอ้พวกเนี้ยมันแค่ไม่ได้เนาะบางอย่างมันแบบพังแล้วพังเลยเราก็ต้องดูที่มันแบบสภาพมันไหวอ่ะ
1: ครับใช่ครับผมอย่างนั้นแหละครับ
0: จะฝืนเดี๋ยวเปิดให้ฟังคุณหนุ่ม
1: ครับก็มอบเพลงนี้ก็มอบให้ทุกเสียงทุกสายผู้ใหญ่ใจดีทุกร้านด้วยนะครับที่เป็นอุปการะคุณนะครับผมแล้วก็ดีเจด้วยและคนและก็หลังไมค์ด้วยนะครับ
0: ได้ค่ะขอบคุณมากเลยวันนี้น้องกวางอยู่หลังไมค์นะคะ
1: อ๋อครับผมครับผมครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ
0: นะคะนี่แหละให้ใช้ชีวิตอย่างมีความสุขจริง

ไม่รู้พรุ่งนี้จะตื่นหรือเปล่านะจริงๆนะทุกคนอย่าคิดว่ามันจะเราจะได้ตื่นมาหรือเปล่าอะไรไม่รู้ดูอย่างคุณเลเมนตัวแนวสิเห็นไหมไม่คิดไม่ฝันเขาไม่เป็นอะไรเขาอยู่ๆเขาปุ๊บไปเลยอย่างเงี้ยจะไม่ได้สั่งลาใครเลยนะบอกให้เลยนะเพราะฉะนั้นอย่าประมาทกับเรื่องสุขภาพของตัวเองนะคะ

0: อยู่สอยอยู่สอย
1: ฮัลโหล
0: มาละบอมาละบอคุณอาร์ตเอาเงียบไปแล้วคุณอาร์ตสายหลุดหรือเปล่าคะให้น้องกวางช่วยดูให้หน่อยว่าสายคุณอัดหลุดไปหรือเปล่านะคะเพราะว่าเมื่อกี้ยังมีฮัลโหลฮัลโหลมาแล้วตอนเงียบไปเลยตอนนี้มันเงียบไปแล้ว
1: ไม่ของผมอ้วนและตู้ร่วมก้าวนะครับ
0: อ่าคุณอัดได้ยินใช่ไหม
1: ผมอ้วนและตู้ร่วมก้าวครับไม่ใช่อัด
0: อ้าวอ้วนเหรอนี่ใครเขียนคุณอัดมาเนี่ยคุณอ้วนและตู้ร่วมก้าวอ้าวสงสัยน้องเขียนผิดหรือมั้งอ๋อคุณอ้วนโทษทีค่ะคุณอ้วนอ้าวเป็นยังไงวันนี้ได้คนเยอะเปล่าอ้วน
1: ก็ยังเงียบๆอยู่ครับเพราะมันคืนฟ้าคืนฝนแล้วมันหยุดด้วยครับ
0: อ๋อวันนี้คึมฟ้าคึมฝนด้วยเน
1: า
0: ะ
1: ก็จะดูเงียบหน่อยครับฝนป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะแต่เช้าแต่ตอนนี้เบาแล้วแต่ฟ้ายังมืดอยู่ครับ
0: บางทีมันก็ไม่ตกสู้เดียวครับมันเลิกกันไปก็ไม่เอานะมันก็จะเจาะกระแจกกระแจกทั้งวันเนาะ
1: ครับ
0: มันทำให้เราทำอะไรไม่ได้ทำมากินอะไรก็ลำบากคนก็ไม่อยาก
1: คน
0: บ้านเน
1: าะคนเขาจะออกก็ไม่ออกครับพอเห็นทำท่ามันฝนจะตกเขาก็กลับเข้าบ้านดีกว่า
0: เออจริงจริงเขากลับเข้าบ้านดีกว่าเข้ามาก็เปียกอะเข้ามาก็แบบว่าเออเธออะไม่เข้าอะเนาะเออเอาคุณอาตอนนี้เอ้ยคุณอ้นว่านอยากฟังเพลงอะไรจ๊ะ
1: สามคอร์ดซอดแจ้งของจาร้อยอะครับ
0: สาวอะไรนะ
1: สามคอร์ดซอดแจ้ง
0: สามคอร์ดซอดแจ้งคือเล่นอยู่สามคอร์ดเท่านั้นอะยันสว่าง
1: ใช่ใช่ใช่ครับ
0: ใช่ไหม
1: สมัยจีบสาวครับเล่นได้แค่นั้นก
0: ็โอ้จีบสาวก็ซีเอเมเนอร์เอฟจีเซเว่นไป
1: ใช่คร
0: ับ ใช่ไหมอย่างที่บอกไหม
1: เสริมไปหน่อยใช่ครับ
0: เออนั่นไง
1: เอเมเนอร์ซอดซีครับทุกเพลงได้หมด
0: เออถ้าจะเอาบีเมเนอร์ใส่ไปหน่อยก็เอาใส่ไป
1: ครับ
0: สามขอซอดแจ้งโอเคจะเปิดให้ฟังจะมอบให้ใครไหมอ่ะอ้วน
1: ก็ขอมอบให้แฟนเพลงเข้าให้ทุกคนแล้วก็ขออนุโมทนาบุญวันพรุ่งนี้ด้วยนะครับ
0: ผมไม่มาหรอคุณอ้วน
1: ผมทำงานนะพี่วันอาทิตย์น่าจะเป็นวันหยุดซักผ้าซักอะไรอย่างเงี้ย
0: โอ้เสียดายจังจะต้องเจอกันหน่อย
1: ครับเดี๋ยวดูในไลฟ์สดเอาแล้วกันพี
0: ่เออ
1: หลังใจให้เดี๋ยวมีช่องทางบริการแล้วเดี๋ยวจะช่วยกันครับ
0: ได้ครับขอบคุณมากนะคุณอ้วนนะ
1: พี่อ้อยดูแลสุขภาพด้วยนะครับ
0: เช่นเดียวกันเช่นเดียวกันค่ะขับรถขับราปลอดภัยไปไหนแคล้วคลาดนะคะแต่ผู้โดยสารเยอะๆค่ะ
1: ขอบคุณครับ
0: ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะป้าแล้วก็ยังเหลือสายของคุณอัดที่เมื่อกี้มาจากขุบลนะคะเงียบไปแล้วต่อเข้ามาได้ไหมคะต้องถามน้องเขาต่อได้ไหมน้องกลางต่อได้ไหมถ้าไม่ตอบถ้าไม่ตอบไม่ได้พี่อ้อยจะได้ไปยาวเลยเดี๋ยวรอน้องฟังหน่อยนะคะเพราะว่าอาจจะแบบสายหลุดหรือว่าใช้แบบเติมสตางค์อยู่หรือเปล่าอันนี้ไม่รู้นะคะบางทีบางคนก็เขาใช้แบบไม่ได้ใช้แบบรายเดือนเนาะแต่ใช้แบบเติมสตางค์บางทีมันก็จะตัดสตางค์ไวแหละแล้วเราก็ไม่ได้คุยกันเลยนะคะถ้าเกิดไม่ได้คุยพี่อ้อยเอาเป็นว่า3เพลงที่เขาขอมาแล้วกันเขาถึงเขาจะโทรไม่ติดแต่ว่าก็ถือว่าเขาขอมาได้ทาง Facebook Liveของ LTMFN 95นะคะก็จะมีเอานี่ก่อนละกันน้ำตาและพรหมจรรย์ของพี่อ้อยเพลงแรกนะคะแล้วก็ตามมาด้วย3คอร์ดซอดแจ้งของจาร้อยเฮลลี่ปิดท้ายด้วยเสี่ยวอีสานของอาจารย์สีเผือกคนด่านเพียนนะคะอาจจะปิดท้ายชั่วโมงนี้ไปเลยนะคะเดี๋ยวไปเจอกันทีต้นชั่วโมงหน้า

0: DPA เงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
1: ทำงานหนักหรือหลังจากเล่นกีฬาออกกำลังกายเมื่อมีอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกใช้ยาเพียแคมยาเพียแคมมีตัวยาเมทิลซาลิไซเลตน้ำมันยูคาลิปตัสเมนทอลและยูจินอนใช้ทานวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกหลังจากการเล่นกีฬาหรือออกกำลังกายเมื่อรู้สึกปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกนึกถึงยาเพียแคมยาเพียแคมจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล

0: ตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกลด์พลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar
5: April

0: จริง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
4: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นัก

0: ังนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษ B2 พาเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ ynchannelawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMoss ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: สบู่บอมสินอาบน้ำด้วยสบู่บอมสินกลิ่นตัวหายกลิ่นกายหอมพดพื้นคันไม่มีใช้สบู่บอมสินของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
2: มีจำหน่ายแล้วที่7-Eleven
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: นี้เวลา 11 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 11 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยเยมินแหวนเครือนายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ตรวจไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เจ้าหน้าที่ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงและสกัดกลุ่มควันที่ปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบในเวลา 5:32 นาทีแต่ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็กทำให้น้ำเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ยากเบื้องต้นนำรถแบ็คโฮเข้ารื้อเศษซากในจุดที่ยังมีกลุ่มควันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำสกัดได้อย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาและโครงเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักขณะที่สำนักงานเขตป้อมปราบศัตรูพ่ายออกประกาศแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันอันตรายจากควันและกลิ่นไหม้จากกรณีเหตุเพลิงไหม้อาคารคลองถมเซ็นเตอร์โดยขอความร่วมมือประชาชนปฏิบัติตามข้อแนะนำได้แก่สวมหน้ากาก N95 หรือหน้ากากอนามัยตลอดเวลาเมื่ออยู่ในพื้นที่หรือต้องเดินทางผ่านบริเวณใกล้เคียงเพื่อกรองฝุ่นควันและสารพิษในอากาศปิดอาคารบ้านเรือนให้มิดชิดปิดประตูหน้าต่างและช่องลมของอาคารเพื่อป้องกันไม่ให้ควันไฟกลิ่นไหม้พัดเข้ามาสะสมในอาคารและเปิดเครื่องฟอกอากาศหลีกเลี่ยงการอยู่นอกอาคารในระยะนี้จนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติและงดการมุงดูเหตุการณ์เพื่อลดการสูดดมมลพิษนอกจากนี้ให้เฝ้าระวังกลุ่มเสี่ยงดูแลเด็กเล็กผู้สูงอายุหญิงตั้งครรภ์และผู้มีโรคประจำตัวเกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจอย่างใกล้ชิดหากมีอาการแน่นหน้าอกหายใจลำบากเวียนศีรษะหรือแสบตาให้รีบไปพบแพทย์ทันทีณัฐพงศ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบบน้ำเงินชี้กงสว.จุดเริ่มต้นกินรวบประเทศนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรกล่าวเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สั่งสมความต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกละหุกเล็กน้อยที่ทำให้ต้องเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภานายณัฐพงศ์กล่าวว่าระบอบสีน้ำเงินเหมือนกับตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยเพราะระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการการทวงดุลการตรวจสอบยึดโยงกับประชาชนและไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันนี้องค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสมาชิกวุฒิสภาที่อาจจะถูกจัดตั้งเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลอยู่ในขณะนี้ดังนั้นวันนี้ตนเองคิดว่าหนึ่งในหมุดหมายสำคัญมีเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลในปัจจุบันคิดว่าองค์ประกอบสำคัญที่จะช่วยกันส่งเสียงว่าอยากได้ระบบการเมืองที่มีความเป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีกลุ่มบุคคลบางกลุ่มเท่านั้นกินอยู่ทั่วประเทศอันนี้เป็นสิ่งที่น่าจะผลักดันร่วมมือกันขณะที่อภิสิทธิ์รับกังวลสภาพการเมืองปัจจุบันแต่ไม่กังวลการทำหน้าที่ฝ่ายค้านนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวในโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนในหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าตนนั้นขอเริ่มต้นด้วยการตอบว่าผู้นำฝ่ายค้านว่าเอาประธานวิปฝ่ายค้านมาเชิญตนและที่ตนตอบรับเพราะจะได้พิสูจน์ว่าที่นายกพูดความจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูมอนภูแมนอร่อยหรือไม่ซึ่งตนเลยตอบไปในที่สุดตนไม่ได้พิสูจน์แต่ก็ตกปากรับคำนายอภิสิทธิ์กล่าวต่อว่าเบื้องต้นได้ให้กำลังใจทุกคนที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่เกี่ยวกับรัฐบาลแต่ดูว่าฝีมือ

0: ฝ่ายค้านมีฝีมือหรือไม่ถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและที่ต้องให้กำลังใจเพราะแม้ถึงทุกวันนี้สังคมไทยเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจหรือไม่ยอมรับการทำหน้าที่ฝ่ายค้านซึ่งเราจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือทำไมค้านอย่างเดียวแต่โดยข้อเท็จจริงถ้าเวลาดูการทำหน้าที่ในสภากฎหมายต่างๆส่วนใหญ่ก็ให้คะแนนไม่ได้คัดค้านดังนั้นต้องรับรู้บทบาทของฝ่ายค้านในเวลาที่เห็นต่างนั่นคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้าน
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
4: ไฟพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

เป็นบรรยากาศบ้านนอกบ้านนอกถ้าเราพูดคำนี้ด้วยตัวเองเนี่ยนะคะมันฟังดูน่ารักเชียวแหละเป็นคนที่

สำนึกรักบ้านเกิดเนาะแต่ถ้าคนอื่นมาพูดใส่เราอะเรารู้สึกไม่ค่อยยินดีเท่าไหร่อย่างเช่นอ๋อก็มันคนบ้านนอกอะอย่างเงี้ยฟังดูไม่น่ารักแต่ถ้าเกิดเราพูดด้วยตัวเราเองเนี่ยอ๋ออยากกลับบ้านบ้านอยู่ที่ไหนบ้านอยู่บ้านนอกอะไรเงี้ยพี่อ้อยว่ามันเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นคำศัพท์เป็นคำศัพท์เฉพาะที่น่ารักบ่งบอกถึงคนที่มีอารยธรรมมีสภาพแวดล้อมที่อบอุ่นแล้วก็ดูจริงใจพี่อ้อยรู้สึกแบบนั้นนะคะพี่อ้อยว่าคนต่างจังหวัดเนี่ยพี่อ้อยมักจะไม่ได้เรียกว่าเขาว่าคนบ้านนอกคนที่เขาอยู่ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขามีอะไรมีอัธยาศัยน้ำใจไมตรีที่บางทีมันมากกว่าคนกรุงเทพไม่ได้แปลว่าคนเมืองเนี่ยนิสัยใจคอไม่ดีนะคะแต่อาจจะเป็นด้วยภารกิจอาจจะเป็นด้วยวิถีชีวิตในสังคมเมืองเนี่ยมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงกับคนที่อยู่ต่างจังหวัดมันก็เลยทำให้ทุกอย่างมันขัดแย้งกันนะคะเร่งรีบเหยียบหัวคนอื่นขึ้นไปเป็นใหญ่หรือเอาผลงานคนอื่นไปเป็นผลงานของตัวเองอะไรเงี้ยต้องมีให้เห็นมากมายเลยในสังคมเมืองนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาว่าคนที่เรียกว่าคนบ้านนอกเนี่ยมันฟังดูแล้วมีความสุขมากกว่าเพราะฉะนั้นถ้าพี่อ้อยเลือกให้เป็นสังคมเมืองหรือสังคมคนบ้านนอกอ่ะพี่อ้อยอยากจะไปอยู่บ้านนอกค่ะมันมีความรู้สึกที่ดีนะคะไล่มาเลยตั้งแต่ข้ามาลูกทุ่งของมอลิเต็มแล้วก็นุ่มสุพรรณของวงคาราบาวนะคะตัวฉันเกิดมาเป็นหนุ่มสุพรรณนะคะนั่นแหละเป็นนี่แหละคือสำเนียงที่เป็นสำเนียงท้องถิ่นที่ใครๆเขามักจะเรียกสำเนียงท้องถิ่นว่าโอ้ยนี่มันบ้านนอกอะไรเงี้ยคนอื่นเรียกที่มันฟังแล้วตะกิดตะขวงใจเนาะแต่ถ้าเป็นเราพูดของเราเองอะคนบ้านนอกน่ารักจะตายอืมพี่อ้อยว่าน่ารักพี่อ้อยเจอเพื่อนกลุ่มหนึ่งที่โคราชนะคะอยู่เกือบปักธงชัยแล้วอะพี่อ้อยไปทำบุญมากับน้องๆเขาเนี่ยเขาเป็นคนเซรี่มากคือเป็นคนน่ารักมากอ่ะเป็นชาวบ้านธรรมดาที่น่ารักให้ความรู้สึกด้วยความจริงใจอ่ะเพราะพี่อ้อยอยู่ในสังคมที่แบบบางทีมันก็พูดแต่ได้อย่างรับหลังอย่างก็เยอะนะคะแต่ว่าเพียงแต่ว่าตัวเองอ่ะไม่เอาใจไปจับกับสิ่งต่างๆเหล่านั้นถ้าเราไปจับเยอะเราจะรู้สึกว่าทำไมต้องแบบนั้นต้องวิกับฉันด้วยอะไรเงี้ยเราจับเยอะเนี่ยเราจะเป็นบ้าเพราะฉะนั้นคนนั้นแตกต่างกันคนยังไงไม่เข้ากันทักทีไอ้คนเนี่ยเพราะฉะนั้นคนหลายแบบเราอย่าเอาคนในแบบที่เราไม่ชอบมาอยู่ใกล้ตัวนะคะส่งผลให้เราเนี่ยenergy หรือพลังงานด้านลบมันจะเพิ่มขึ้นเอาคนที่เราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขคุยแล้วโอ้โหเรามีรอยยิ้มอย่างนั้นดีกว่านะคะพี่อ้อยว่ามันเป็นเรื่องที่ดีเอาละค่ะแล้วก็ตามมาด้วยคนบ้านนอกของพยัคฆ์อัมพันธ์อ้อยไม่รู้ว่าเพลงนี้อาพยัคฆ์อัมพันธ์เป็นคนร้องเองหรือเปล่าแต่ว่าแกเป็นคนแต่งแน่นอนแหละส่วนคำร้องนั้นแบบถ้าแกร้องเองนี่เท่มากเลยนะเสียงแกไม่คิดว่าเป็นเสียงแกหรือเปล่าพี่อ้อยไม่เคยฟังแกร้องเพลงเลยไม่รู้ว่าเป็นเสียงแกด้วยหรือเปล่านะคะเอาล่ะเดี๋ยวพี่อ้อยจะเปิด2เพลงนี้ให้เพื่อนๆแล้วเดี๋ยวเรามารับสายหน้าไมค์กันที่022481366ในท้ายชั่วโมงนี้ก่อนจะไปพักทานข้าวเที่ยงกันนะโทนเข้ามาพูดคุยกันว่าตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนฝนตกน้ำท่วมไหมไฟไหม้ใครไหม้ไฟไหม้ตรงไหนใครเป็นอะไรกันบ้างเลยส่งข่าวกันได้นะคะสื่อสารกันได้มาแชร์ประสบการณ์กันได้เผื่อมันจะเป็นประโยชน์กับคุณผู้ฟังท่านอื่นที่ว่าถ้ามันเป็นแบบนี้มันควรจะต้องเตรียมตัวยังไงหรืออะไรยังไงนะคะไปค่ะไปฟังกันค่ะ

0: พลงแม่ของแฮมเมอร์นี่ขอมากันมาตั้งแต่เสาร์นู้นนะคะเสาร์ก่อนนู้นเลยที่พี่อ้อยจัดรายการที่อสมทวันนั้นที่เขาไปนั่งหน้าแป้นแลนด์อยู่หน้าจอนะคะมีขอเพลงแม่มาของแฮมเมอร์แต่ว่าเปิดให้ไม่ทันเนื่องจากว่ามันเลยเวลาแล้วนะคะก็เลยมาจัดให้อาทิตย์นี้เสาร์นี้หลายๆคนที่คิดถึงแม่ไม่ว่าจะคุณแม่ที่อยู่บนฟ้าแล้วหรือว่าคุณแม่ที่ยังสามารถพูดคุยกันได้อยู่คุณผู้ฟังก็ดูแลเอาใจใส่ในยามที่ท่านยังกอดได้หอมได้คุยได้กินได้นะคะก็พยายามดูแลกันเนื่องจากว่าอายุเราก็แย่แล้วแก่ไปตามอายุแล้วอายุแม่อีกนะคะเอาละค่ะตอนนี้รับสายหน้าไมค์3สายที่02-248-1366ค่ะขอดูสายแรกก่อนสิคุณหลิงซูคุณหลิงซูบางเสาธงค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมครับ
0: ทำไมชื่อหลิงซูเป็นคนจีนเหรอคะ
1: ผมเป็นลูกเที่ยวครับผมครับ
0: เป็นลูกเที่ยวลูกเที่ยวนี่คือยังไงคะหมายถึงไม่ใช่ลูกครึ่งใช่ไหม
1: ไม่ใช่ครับเพราะว่าแม่พ่อเป็นคนจีนอะไรอย่างนี้แล้วก็แม่เขาเป็นคนผู้ไทยอะไรเงี้ยทำนองเนี้ยครับผม
0: อ๋อก็เลยเป็นลูกเซี่ยวแล้วมาทำงานอยู่ที่แถวบางเสาธงเหรอคะ
1: ครับผม
0: ทำเกี่ยวกับอะไรคะบอกได้ไหม
1: ตอนที่ผมไม่ได้ทำนะตอนนี้ผมเกษียณแล้วครับผม
0: อ๋อผู้หญิงอายุ60แล้วหรอ
1: ครับผม62ครับ
0: โอ้แต่เสียงพี่จะเรียกพี่ละกันนะเพราะอายุน้อยกว่าแต่เสียงยังแบบดูไม่แก่ค
1: ่
0: ะ
1: เหรอฮะมันก็คือเราทำใจให้สบายหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าเครียดถ้าอะไรก็ฟังเพลงกันเลยก็ไม่มีอะไรที่จะเครียดนะฮะผมครับ
0: ก็เลยไม่ได้กลับบ้านเมืองที่จีนที่อะไรเคยไปไหมคะหรือว่าเราก็ปักหลักปักฐานอยู่เมืองไทยเลย
1: ความจริงเนี่ยผมเป็นคนโคราชนะครับผมแต่ว่าคือตอนนี้ผมมาพักอาศัยอยู่กับลูกสาวนะครับผมอยู่ที่บางสะพานนะครับผม
0: อ๋อเหรอคะ
1: เออครับ
0: ดีจังเลยได้อยู่โคราชก็ดีจังเลยไม่ต้องหนีน้ำท่วมกลับไปบ้านเมื่อไหร่ก็มีบ้านอยู่

0: ใช่เพราะว่าก็นานๆทีก็กลับไปเยี่ยมบ้านแล้วที่ต่างจังหวัดนะครับผม
1: เพราะว่าตอนนี้คนก็ไปหาซื้อแถวที่แถวโคราชค่อนข้างเยอะนะเพราะมันเป็นอีกเมืองนึงที่คาดการว่า

0: ตอนนั้นอ้อยตัวเล็กค่ะตอนนั้นอ้อยตัวน้อยผอม
1: ใช่ใช่แต่ตอนนี้เขาจะผอมไปเยอะใช่ไหมฮะ
0: ก็มีน้ำมีนวลขึ้นมาหน่อยก็เป็นอะไรที่น้ำหนัก38ตัวนี้55แล้วอ่ะขึ้นไป21โลมันก็ได้ไปเยอะอยู่นะพี่เออ
1: 55เลยไม่เอ้ยไม่อ้วนไม่ผอมไม่อะไรได้ก็หุ่นกำลังดีเลยครับผม
0: ขอบคุณมากค่ะวันนี้พี่หลิงสู่ขอเพลงน้ำตาหอยทากของน้ำหมูพงเทพกนชำนาญมา
1: ใช่ครับ
0: อ๋อทำไมอยากฟังเพลงเร็วๆอ่ะพี
1: ่อ๋อว่าจะ
0: หรือว่าไอ้เปิดเพลงช้าเหรอก็เร็วอยู่นะ
1: จังหวะมันดีฮะจังหวะดีแล้วก็จังหวะไม่เครียดไม่อะไรด้วยฮะแล้วก็มันก็มีสาระด้วยฮะเสียงครับ
0: อ๋อได้ค่ะแล้วพี่หลิงซูจะมอบเพลงนี้ให้ใครไหมคะ
1: ก็ให้ผู้ฟังที่ก้าวหน้าทุกขั้นนะครับผมแล้วก็พิเศษให้พี่อ้อยได้นะครับผม
0: โอ้ยขอบคุณมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะเดี๋ยวได้ฟังเนาะ
1: ครับผม
0: ขอบคุณมากนะคะที่วันนี้โทรมาแชร์ประสบการณ์กันนะคะ
1: ครับขอบคุณครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับเช่นกันครับ
0: นี่จะเป็นลูกเสี้ยวนะลูกเสี้ยวก็อาจจะแบบว่าพ่อกับแม่ก็คนละฝั่งกันแล้วก็มาเป็นแฟนกันแล้วก็มีลูกก็ไม่ได้เรียกลูกครึ่งน่ะก็เลยเรียกลูกเสี้ยวเนาะนับยังไงใครก็ช่างคิดคำนะเดี๋ยวลูกครึ่งเดี๋ยวลูกเสี้ยวอะไรเนี่ยนะคะเอาอีกสายหนึ่งคุณอัดอุบลคุณอัดเมื่อกี้คุณอัดโทรไม่ติดแต่พี่เปิดเพลงให้คุณอัดไปแล้วนี
2: ่ครับ
0: คุณอัดอุบลเมื่อกี้ได้ฟังหรือเปล่าน้ำตาและพรหมจรรย์พี่เปิดให้ไปแล้วนะคะเปิดให้ไปแล้วแต่ว่าตอนนี้โทรติดแล้วจะเอาเพลงจะขอเพลงอะไรเพลงเก่าไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าเพลงเก่าเปิดให้ไปแล้วคุณอายังอยู่ในสายไหม
2: ยังอยู
0: ่
2: คร
0: ับ ค่ะอยู่ที่ไหนตอนนี้ทำอะไรอยู่ที่ไหนอยู่บนเหรอ
2: ครับตอนนี้ผมอยู่บนอยู่เดิมเลยคร
0: ับ
2: อ
0: ยู่บนก็ว่าอีสานมาโหลดว่าได้อยู่บ่
2: โอ้ได้
0: เอาขนใต้ไปอยู่อีสาน
2: ครับ
0: ขนใต้กับพมเอาไปอยู่อีสานไปได้เมียทางนู้นซะเอาก็แหลงใต้มาจ้า
2: พมก็เพลงน้ำตาแม่กับพม
0: น้ำตาแม่ของพี่อ้อยใช่ไหม
2: กับพ่อพี่อ้อยก็ได้กับพม
0: น้ำตาแม่ก็แล้วกันเนาะเพราะว่าน้ำตาและภูมิอาจารย์เมื่อกี้เปิดไปให้ฟังแล้วว่าตัวเองไปอยู่ไหนอ่ะตอนเขาเปิดเพลงนี่ตัวเองไปอยู่ไหนอ่ะ
2: ก็ล
0: ง
2: ขาอันนั้นก็ลงไปกินข้าวอย
0: ู่ครับกูไม่กินข้าวนั่นแหละไม่ได้ฟังทีเขาเปิดไปแล้วนั้นแล้วก็ลงไปกินข้าวนั้นสายมันก็ตัดไปแล้วพอตัดไปเราก็เห็นว่าโทรติดหน้าสงสารนะอยากฟังเราก็เปิดให้เลยอ่ะเปิดน้ำตาแล้วพรหมจรรย์ไปแล้วทีนี้โทรติดอีกรอบนึงอีกเอากลับมาโทรใหม่อ่ะเอาโทรใหม่ก็ให้อีกเอาก็เลยเอาเพลงนี้นะ
2: ครับผมก
0: ็น้ำตาแม่นี่นะ
2: ครับ
0: มันมีอะไรอ่ะเราเคยทำอะไรความผิดกับแม่ไว้เหรอ
2: ไม่ครับขอพาไปแม็กซ์หน่อยไว้รุ่นแต่ว่ามาล้างแม่ว่าล้างรถอะไรเช่นอะไรอุกตังเที่ยงอะไรแบบนี้นะครับ
0: จะมอบให้ใครไหมอ่ะเพลงนี
2: ้ครับหมอไปกบแก้มกบใต้นะครับหมอไปเป็นประยุทธ์หรือว่าขาดกับหรือว่าแก้เขาเป็นพ่อไม่อ้อย
0: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอให้มีความสุขความเจริญนะขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะทำอะไรก็ขอให้เจ้าข้าปลอดภัยนะ
2: ครับผม
0: ค่ะวันดีค่ะ
2: ครับ
0: นะคะนี่ก็เป็นหนุ่มชาวใต้นะคะไปอยู่อุบลนะคะเหมือนมีเพลงอยู่เพลงหนึ่งเพลงของพี่อ้อยเองชื่อเพลงอะไรนะบูดูส้มตำข้าวเหนียวติดถูนะเดี๋ยววันหลังจะเปิดให้ฟังฟังเพลงนี้เลยไหมข้าวเหนียวบูดูเนี่ยเป็นเพลงใหม่ของพี่อ้อยเองนะคะไม่ใหม่นะเป็นเพลงแบบไม่ค่อยได้ฟังกันนะคะอ้าวอีกสายหนึ่งค่ะตอนนี้รับสายหน้าไมค์ที่022481366อยู่นะคะก่อนที่จะไปแบบพักเที่ยงทานอาหารกันเนี่ยก็พูดคุยกันก่อนนะคะเพราะมีเวลาอยู่ด้วยกันพรุ่งนี้อย่าลืมนะใครที่ว่างแล้วก็พรุ่งนี้มาทำบุญกันที่อสมทนะคะเป็นที่เอาไปประชาสัมพันธ์ในเรื่องของการ

0: ทำบุญให้กับมูลนิธิของปุงพานะคะมูลนิธิเพื่อนพึ่งพยายามยากนะคะพรุ่งนี้นะคะก็จะมีศิลปินมามากมายเลยนะคะเป็นศิลปินจากค่ายต่างๆส่งมาเยอะแยะเลยพี่อ้อยไปในนามของศิลปินและไปในนามของดีเจของคลื่น FM 95พรุ่งนี้ใครอยากฟังเพลงนึกซะว่าสงสารสาวนั้นกับบ้านอะไรต่างๆก็แล้วแต่เจอกันนะคะเจอกับน้องดำรงวงทองเด่นชัยสายสุภาพอันนี้ก็สนิทกันไปร้องงานคอนเสิร์ตด้วยกันค่อนข้างบ่อยแล้วก็เพื่อนรักศิรินทร์ธานิยากรนะคะแล้วก็จะมีใครอ่ะศิลปินใหม่ๆเป็นเด็กอินดี้อีสานอินดี้รุ่นใหม่ๆเยอะนะคะแล้วก็จากค่ายดังๆก็ส่งมากันเยอะนะคะพรุ่งนี้อลังการงานสร้างเลยแหละแล้วก็มีพวกแม่ๆพี่ๆป้าๆนะนะคะที่เป็นแฟนคลับของ FM 95มาออกบูธร้านค้าในราคามิตรภาพค่ะนะคะเพราะเอารายได้เข้ากับมูลนิธิเพื่อนพึ่งใครยากๆนะคะเพราะฉะนั้นอยากมาทำบุญกันพรุ่งนี้ก็มากันให้เต็มที่เลยกุ้งเหยียดของวงการสาขาก็มานะเพราะว่ากุ้งเหยียดของวงการสาขาเนี่ยที่พระสมุทรเจดีย์เนี่ยขึ้นชื่อมากจริงพี่อ้อยกินกุ้งเหยียดมาหลายที่แล้วแต่ของวงการสาขาเนี่ยแบบว่าไม่แข็งเกินไปไม่นิ่มเกินไปแล้วรสชาติก็ไม่หวานเทียบจนแบบว่าแสบคอรสชาติดีค่ะนะคะใครสนใจจะกินกุ้งเหยียดของวงการเนี่ยมาได้เลยส่วนใหญ่วงการเนี่ยเมื่อ 2-3 ปีที่แล้วยังมาขายเองนะยังมาเองตอนนี้ไม่ทราบว่าจะมาได้หรือเปล่าเนื่องจากว่าเขาผ่าเข่ามาแล้วเขาไม่ดีนะคะก็อาจจะได้เจอนะคะสวัสดีลุงกาสาขาไปด้วยนะคะบอกว่าไปหาทีไรก็จะให้กุ้งเหยียดมาทุกทีเลยนะคะเราก็วันไหนเราไปโดยไม่เจอแกเนี่ยเราก็จะไปแอบซื้อกับญาติแกเนี่ยเพราะว่าของซื้อของขายเนาะมันก็ไม่สมควรจะมาให้อะไรแบบนี้นะแต่ว่าแกมีน้ำใจไงแกก็เลยอยากให้น้องอ้อยชิมทีลูกอะไรเงี้ยเราก็นะคะอ่ะอีกสายนึงมีเข้ามาหรือยังถ้ามีเข้ามาแล้วก็ให้น้องกวางต่อเข้ามาได้เลยแต่ถ้าไม่มีพี่อ้อยจะเปิดเลยนะคะพี่อ้อยจะเปิดเอางี้ก่อนพี่อ้อยจะเปิด3เพลงเลยแล้วกันเปิดเพลงแรกนะคะเพลงแรกเพลงแม่เพลง2มือแม่ของพี่อ้อยนะคะ2มือแม่ของพี่อ้อยนะเพลงที่2น้ำตาหอยทากของระหมูพงเทพกระโดนชำนาญแล้วเพลงที่3ข้าวเหนียวบูรูพี่อ้อยร้องไว้กับพี่อ้อยร้องเอาไว้ตอนนั้นเป็นอัลบั้มแบบว่าช็อปซีเคร็ตเป็นอัลบั้มลับไม่ค่อยได้โปรโมทนะคะไปลองฟังดูแล้วกันนะคะแล้วก็ทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ไปเลยนะเพราะว่านี่เหลือเวลา11:43 นาทีหรือเวลาอีก27นาที3เพลงนี้น่าจะโอเคนะคะแล้วก็ไปพักรับประทานอาหารและฟังข่าวสารของอสมท.นะคะหลังจากนั้นก็ค่อยกลับมาพบกันอีกทีนึงตอนเที่ยงครึ่งนะคะส่วนตัวพี่อ้อยก็อยู่ในระหว่างการเดินทางนะคะก็อาจจะยังไม่ได้ทานข้าวในตอนนี้หรอกนะคะเดี๋ยวต้องล่ำลาคุณผู้ฟังก่อนแหละถึงจะได้ทานเป็นเรื่องเป็นราวเพราะว่ามันเป็นการจัดสดเนาะแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีเสียงอะไรเข้าไปในห้องสดก็เลยจะต้องนั่งในที่เงียบๆแล้วก็จัดรายการให้คุณผู้ฟังไปก่อนนะคะเอาละค่ะไปพักรับประทานอาหารกันเลยแล้วก็ฟังข่าวสารจากกสมท.เดี๋ยวกลับมาอีกครึ่งชั่วโมงค่ะ
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: BPA เงินฝากคุณดอกคุ้มครองโทร1158
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแบบปะ
2: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
2: 5ปียามาฮ่า5ปี
3: ไอ้เจ๊งกินอะไร
4: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
5: เพิ่มพุ่งถูน2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อย

0: ับหนึ่งด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ไอ้เจ้ากินอะไร
3: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับหอม
4: เฮ้ยพุ่งคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
0: ยำยำจีโนโมโต
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
8: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
9: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
8: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
9: 5ปียามาฮ่า5ปี
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

0: ขณะนี้เวลา12นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา12นาฬิ

0: ลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ผู้ว่ากทม.ขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้กกต.ยัน14กันยายนชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่หลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วพลพีวรสิทธิ์เปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬบุกจับผับจีนย่านห้วยขวางหลังพบเคยถูกจับถูกสั่งปิดแต่ยังคงเปิดให้บริการเนเน่ขอบคุณคนไทยส่งแรงเชียร์และต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นค้นหาเขตภัยพิบัติเนปาลทิเบตล่วงเข้าสู่วันที่4ยอดตายหายพุ่งเกือบ 2,000 รายทั้งหมดติดตามได้ในข่าวภาคเที่ยงวันนี
1: ้สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงสรุปข่าวภาคเที่ยงครับทางสถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศโดยมี FM 100.5 MHz กรุงเทพมหานครเป็นแม่ข่ายในการถ่ายทอดเสียงครับวันนี้เสาร์ที่29สิงหาคม2569ครับคุณผู้ฟังอยู่กับคุณเยมินแหวนเครือและผมณรงค์จันทองจะสรุปหัวข้อข่าวที่น่าสนใจรอบเช้าที่ผ่านมาให้คุณผู้ฟังรับฟังครับไปดูความคืบหน้าเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้กันก่อนนะครับเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่อีกครั้งหนึ่งไปขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกจากพื้นที่ครับเกรงจะได้รับผลกระทบจากควันพิษซึ่งนายกรัฐมนตรีล่าสุดก็ลงพื้นที่ไปตรวจสอบเหตุการณ์ดังกล่าวด้วยตัวเองด้วยนะครับเหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เมื่อคืนนี้ครับล่าสุดเช้าที่ผ่านมาผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครขอความร่วมมือผู้ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เกรงได้รับผลกระทบจากควันพิษเตรียมจะนำรถแบ็คโฮเคลียร์พื้นที่หาต้นตอไฟไหม้ครับนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยบอกว่าหลังติดตามสถานการณ์ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาล่าสุดเช้านี้พบว่ายังคงมีกลุ่มควันลอยคละคลุ้งอยู่ภายในซากของอาคารที่เกิดเพลิงไหม้โดยเจ้าหน้าที่ยังคงมีการฉีดน้ำควบคุมบริเวณโดยรอบเพื่อป้องกันการปะทุซ้ำเนื่องจากตัวอาคารถล่มลงมาทำให้ภายใต้ซากอาคารยังคงมีเชื้อเพลิงอยู่ในลักษณะเป็นเท่าทานจึงทำให้การฉีดน้ำไม่สามารถเข้าไปถึงจุดนั้นได้ครับทางกทม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็ได้มีการเตรียมรถแบ็คโฮไว้ตั้งแต่เมื่อคืนโดยเช้าวันนี้ครับมีการหารือกับทีมวิศวกรเพื่อเอารถแบ็คโฮเปิดทางเข้าไปด้านในเพื่อหาจุดต้นเพลิงแต่อย่างไรก็ตามต้องคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักเพราะโครงสร้างอาคารโดยรอบเสี่ยงที่จะถล่มลงมาดังนั้นทุกอย่างต้องทำอย่างระมัดระวังแต่เคราะห์ดีเหตุการณ์ครั้งนี้ครับไม่พบผู้เสียชีวิตเนื่องจากตัวอาคารไม่ได้เป็นที่พักอาศัยมีเพียงผู้บาดเจ็บประมาณ10รายอาการสาหัส1รายต้องใช้ท่อช่วยหายใจส่วนใหญ่ก็เป็นอาสาสมัครมีเพียงประชาชน1รายครับที่มีอาการสำลักควันขณะนี้อยู่ในการดูแลของทีมแพทย์แล้วพบว่ามีผู้ประกอบการ100รายมีร้านค้าอยู่ในพื้นที่ตรงนี้ครับประมาณ300แผงล่าสุดมีผู้มาแจ้งความจำนงกับสำนักงานเขตประมาณ70รายพบว่าบางรายมีมากกว่า1แผงส่วนการเยียวยากทม.มีระเบียบและข้อบังคับในการพิจารณาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอยู่แล้วแต่รายละเอียดตอนนี้ยังไม่สามารถระบุได้โดยสำนักงานเขตมีตั้งเต็นท์อำนวยการให้ความสะดวกกับผู้ประกอบการเข้าแสดงความจำนงได้ที่บริเวณภายในวัดพระพิเรนครับส่วนกรณีที่มีคนร้ายเข้ามาฉวยโอกาสขโมยของในช่วงชุลมุนเมื่อคืนนี้ก็ได้มีการประสานกับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อให้เข้ามาดูแลความเรียบร้อยแล้วและอยากจะฝากถึงผู้ที่ฉวยโอกาสสร้างสถานการณ์ซ้ำเติมประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนมีโทษทางกฎหมายที่ชัดเจนและก็เป็นโทษหนักด้วยสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครับยังมีผลกระทบเกี่ยวกับเรื่องควันและกลิ่นก็ขอให้ประชาชนที่ไม่เกี่ยวข้องออกนอกพื้นที่เพราะควันมีระยะรัศมีขึ้นอยู่กับทิศทางลมตอนนี้ครับทิศทางลมไปทางใต้ไปทางวัดสาเกตระยะทางประมาณ 2-3 กิโลเมตรโดยรอบนะครับทางกทม.ก็ได้มีการประสานอุปกรณ์วัดคุณภาพอากาศเข้ามาตรวจสอบรายละเอียดแล้วนอกจากนี้ครับอาคารพาณิชย์อีก 2-3 คูหาที่ได้รับผลกระทบจากการตรวจสอบก็พบว่าบริเวณชั้น3และชั้น4ถูกเพลิงเผาไหม้แล้วก็ได้มีการอพยพคนออกมาทั้งหมดแล้วความเสียหายก็ยังไม่สามารถประเมินได้ครับจำนวนรถยนต์ที่จอดอยู่ภายในอาคารขณะเกิดเหตุก็ยังไม่ทราบจำนวนเนื่องจากช่วงเกิดเหตุเป็นช่วงที่ใกล้ปิดให้บริการจึงไม่ทราบว่ามีรถจอดอยู่กี่คันและก็ช่วงสายครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาด ไทยได้ลงพื้นที่ตรวจสอบเหตุเพลิงไหม้ที่คลองถมเซ็นเตอร์ซึ่งก็พบเห็นว่าเจ้าหน้าที่เองก็ยังคงฉีดน้ำหล่อเลี้ยงแล้วก็สกัดกลุ่มควันที่ยังปะทุขึ้นบางจุดแม้สามารถควบคุมเพลิงให้อยู่ในวงจำกัดได้แล้วโดยเพลิงสงบไปโดยส่วนใหญ่ตอนตีห้าครึ่งครับแล้วก็ยังมีบางจุดที่ไม่สามารถดับไฟได้ทั้งหมดเนื่องจากโครงสร้างอาคารส่วนใหญ่เป็นเหล็กก็ทำให้น้ำเข้าถึงจุดที่มีความร้อนได้ยากเบื้องต้นนำรถแบคโฮเข้าไปรื้อเศษซากในจุดที่ยังมีกลุ่มควันเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถฉีดน้ำอัดเข้าไปได้อย่างทั่วถึงจากการตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเสาและโครงเหล็กบางส่วนเกิดการคดงอจากความร้อนแล้วก็ยังทำให้มีความเสี่ยงต่อการพังถล่มจึงต้องให้ความสำคัญกับความปลอดภัยของเจ้าหน้าที่เป็นหลักครับ
1: ค่ะมาเรื่องการเมืองกันบ้างนะคะนายณัฐพงศ์เปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านครบ100วันเปิดระบอบน้ำเงินค่ะนายณัฐพงศ์เรืองปัญญาวุฒิผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรเปิดเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบว่าอาจมีความฉุกระหุกเล็กน้อยที่จะทำให้จะต้องมีการเปลี่ยนสถานที่สิ่งสำคัญวันนี้ตามหัวข้อเลยนะคะก็คือเรื่องวิกฤตศรัทธาต่อการเมืองไทยของพี่น้องประชาชนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทวงดุลการตรวจสอบหากพูดกันชัดๆคือการตรวจสอบการได้มาซึ่งสว.นั่นเองค่ะเป็นสิ่งที่นายณัฐพงศ์กล่าวในเบื้องต้นนะคะจากนั้นค่ะนายณัฐพงศ์บอกว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้ตั้งใจจัดเวทีนี้ให้ตรงกับวันครบรอบ100วันกับการที่ตนออกมาชี้ให้สังคมเห็นระบอบสีน้ำเงินวันนี้ครบรอบ100วันพอดีที่ตนเองออกมาโพสต์สื่อสารอยากจะบอกถึงประชาชนคำว่าระบอบสีน้ำเงินที่ตัวเองออกมาสื่อสารคำนิยามที่สั้นที่สุดคือระบอบสีน้ำเงินก็เหมือนตัวระบอบอำนาจนิยมที่ไม่ได้มีความเป็นประชาธิปไตยระบอบประชาธิปไตยคือระบอบที่ต้องการทวงดุลตรวจสอบยึดโยงประชาชนจะไม่ได้เป็นอิสระจากประชาชนแต่สิ่งที่เห็นในปัจจุบันองค์กรอิสระมาจากการแต่งตั้งของสว.ที่อาจจะถูกจัดตั้งมาหรือว่าโกงเข้ามาซึ่งมีความยึดโยงกับพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำรัฐบาลในขณะนี้ทำให้เห็นตั้งแต่ต้นนะคะว่าระบอบสีน้ำเงินกำลังกินรวบทั่วประเทศอยู่การแสดงความเห็นก็เป็นการแสดงความเห็นของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องในเวทีผู้นำฝ่ายค้านที่ผ่านมาก็มีหนังสือเล่มหนึ่งที่ชูขึ้นมาทำให้เห็นภาพนะคะว่าการโกงสว.คือจุดเริ่มต้นของการกินทั่วประเทศค่ะดังนั้นนายณัฐพงศ์บอกว่าสิ่งที่คิดนะคะหมุดหมายสำคัญในเวทีอดีตผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรซึ่งเป็นองค์กรองค์ประกอบสำคัญไม่ว่าจะเป็นพรรคฝ่ายค้านหรือรัฐบาลในปัจจุบันตนเองเนี่ยคิดว่าเป็นองค์ประกอบที่จะช่วยกันส่งเสียงนะคะว่าอยากได้ระบบการเมืองที่เป็นประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบการเมืองแบบอำนาจนิยมที่มีบุคคลเพียงบางกลุ่มเท่านั้นที่กินอยู่ทั่วประเทศอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ควรจะมาผลักดันร่วมกันนอกจากนี้ยังเชิญชวนทุกคนค่ะให้คิดเพิ่มเติมนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าสิ่งที่เรากำลังทำอยู่จะเอาผิดคนโกงสว.ยากเหลือเกินแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยเพราะว่าคนที่เลือกกกต.ชุดใหญ่4ใน7คนถูกเลือกมาจากสว.ชุดปัจจุบันและหลายคนก็อยู่ในจำนวนในสำนวนที่ถูกสั่งฟ้องด้วยดังนั้นจะคาดหวังได้อย่างไรกับการใช้อำนาจจะบอกว่ามีมูลบอกได้ว่ามีการโกงสว.จากคนที่ถูกเลือกเข้ามาจะมีประโยชน์ทับซ้อนตรงๆกับหลายคนตรงนี้บอกว่าแทบเป็นไม่ได้เป็นไปไม่ได้เลยดังนั้นตนก็อยากให้ทุกคนมองเรื่องนี้แล้วก็เชื่อว่านักการเมืองหลายๆคนรวมถึงตัวเองด้วยนะคือคุณณัฐพงศ์นะคะเข้ามาทำงานการเมืองเพื่อทำในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ให้กลายเป็นสิ่งที่พวกเขาปฏิเสธไม่ได้มาดูในเวทีเดียวกันนี้นะคะจากคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กันบ้างนะคะก็มาในเวทีเดียวกันค่ะซึ่งในเริ่มต้นเนี่ยนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าขอเริ่มต้นด้วยการต่อว่าผู้นำฝ่ายค้านนะคะบอกว่าผู้นำฝ่ายค้านเนี่ยให้ประธานยุทธฝ่ายค้านมาเชิญตนนะคะแล้วตนก็ตอบรับไปจริงๆแล้วนะคะก็เป็นการพูดเย้ากันนะคะแบบติดตลกนะคะซึ่งตัวนายอภิสิทธิ์บอกว่าตนนั้นได้พิสูจน์นะคะที่นายกพูดว่าจริงหรือไม่ว่าอาหารที่โรงแรมภูแมนนั้นอร่อยหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้นะคะเขามีกำหนดจะไปจัดการสัมมนาโครงการนี้ที่โรงแรมภูแมนแต่ว่าก็ไม่ได้จัดนะคะจากนั้นค่ะนายอภิสิทธิ์ก็พูดต่อไปนะคะว่าเบื้องต้นก็อยากจะขอให้กำลังใจทุกคนนะคะที่เป็นฝ่ายค้านแม้แต่ว่าในช่วงที่ตนเป็นผู้บริหารก็ให้กำลังใจฝ่ายค้านเสมอเพราะว่าการจะดูว่าประเทศไหนเป็นประชาธิปไตยหรือไม่นั้นตรงนี้ไม่ได้ดูนะคะที่รัฐบาลอย่างเดียวแต่ว่าต้องมาดูที่ฝ่ายค้านด้วยนะคะเพราะถ้าไม่มีฝ่ายค้านนั่นคือการรวบอำนาจและก็ต้องให้กำลังใจเพราะว่าทุกวันนี้นะคะสังคมไทยแม้ว่าจะเป็นสังคมที่น่ารักประนีประนอมให้อภัยต่อกันแต่ก็ยังไม่ค่อยเข้าใจกันไม่ยอมรับการ กระทำหน้าที่การทำหน้าที่ของฝ่ายค้านจะได้ยินคำพูดเสมอว่าทำไมฝ่ายค้านต้องค้านทุกเรื่องหรือว่าทำไมค้านอย่างเดียวแต่ในความจริงเป็นจริงแล้วคุณอภิสิทธิ์บอกว่าเวลาที่ใครดูการทำหน้าที่ฝ่ายค้านในสภานะคะกฎหมายส่วนใหญ่ต่างๆเนี่ยฝ่ายค้านก็ไม่ได้ค้านทุกเรื่องนะก็มีการลงคะแนนให้ไม่ได้คัดค้านดังนั้นคนจะต้องรับรู้บทบาท

0: หน้าที่ของฝ่ายค้านนะคะแต่ว่าในเวลาที่เห็นต่างเนี่ยก็แสดงความเห็นต่างไปดังนั้นนี่แหละการเห็นต่างมันคือคุณค่าของการเป็นฝ่ายค้านค่ะเดี๋ยวช่วงนี้พักกันก่อนค่ะ
1: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทยสนับสนุนโดยปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่างยั่งยืน

ทุกช่วงเวลาของคนไทยดังแสงไฟที่ไม่เคยดับเพื่อให้วันพรุ่งนี้ของคุณเจิดจรัสชัชวาลยิ่งกว่าเดิม48ปีปตท.แข็งแรงร่วมกับสังคมไทยและเติบโตในระดับโลกอย่า

0: ฝั่งทั่วไทย
1: กกต.ครับยืนยัน14กันยายนนี้ชี้ขาดมติส่งสารคดีหัวสว.หรือไม่ครับหลังพิจารณาครบทุกสำนวนแล้วนายณรงค์รักร้อยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้สัมภาษณ์ถึงคดีหัวสว.ครับที่กกต.นัดลงมติว่าจะส่งเรื่องไปให้ศาลฎีกาหรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้โดยยืนยันว่าจะมีมติในวันที่14กันยายนจริงโดยพิจารณาไปหมดแล้วเมื่อวานนี้พิจารณาทุกสำนวนที่เป็นปัญหาของสว.และทางกกต.ก็มีมติเป็นเอกฉันท์เพราะตลอดระยะเวลา3เดือนที่เราทำเราพิจารณามาโดยตลอดครับอาจจะมีบางสัปดาห์ที่ไม่ได้ประชุมเนื่องจากมีภารกิจอื่นก็เรียบร้อยแล้วเมื่อวานนี้ครับเมื่อถามว่ามีอะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่นายณรงค์บอกว่าอาจจะมีข้อมูลเพิ่มเติมบางประเด็นที่ต้องสอบถามเมื่อถามว่ามีกลุ่มภาคประชาสังคมหรือว่าฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรออกมาเคลื่อนไหวจำเป็นต้องมอนิเตอร์ด้วยหรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่หรอกครับเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทำได้อยู่แล้วเราก็ทำตามสำนวนของเราพร้อมย้ำว่าต้องว่าไปตามข้อกฎหมายตามระเบียบแบบแผนที่มีข้อกฎหมายอยู่เมื่อถามว่าตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมาไม่ได้อยู่ภายใต้การกดดันอะไรใช่หรือไม่นายณรงค์ก็บอกว่าไม่เคยมีอะไรมากดดันขอให้มั่นใจพวกเรากกต.ทั้ง7คนขอบคุณครับ
2: นางสาวรัชดาธนาดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกนะคะพูดถึงการประชุมครม.อย่างเป็นทางการนอกสถานที่หรือครม.สัญจรที่สงขลาระหว่าง31สิงหาคมนี้ถึง1กันยายนค่ะบอกว่าวัตถุประสงค์หนึ่งสำคัญในการลงพื้นที่ก็คือรับฟังปัญหาข้อเสนอเสียงสะท้อนจากประชาชนภาคส่วนต่างๆเพื่อนำไปประกอบการพิจารณาแนวทางการพัฒนาแก้ไขปัญหาให้สอดคล้องความต้องการของพื้นที่ซึ่งรัฐบาลยินดีรับฟังทุกความเห็นนะคะไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอข้อสนับสนุนข้อห่วงใยข้อกังวลเพราะว่าครม.สัญจรไม่ใช่เพียงการย้ายสถานที่ประชุมแต่จะเป็นโอกาสที่นายกและรัฐมนตรีจะได้ไปฟังเสียงประชาชนในพื้นที่โดยตรงซึ่งถือว่าเป็นส่วนสำคัญในการตัดสินใจเชิงนโยบายสำหรับความเคลื่อนไหวแนวทางการพัฒนาพื้นที่อำเภอจนะสงขลารัฐบาลก็รับทราบพร้อมรับฟังความเห็นทุกฝ่ายแต่ก็ขอชี้แจงนะคะว่าสำนักงานสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติได้ดำเนินการประเมินสิ่งแวดล้อมระดับยุทธศาสตร์ภายใต้แผนแม่บทพัฒนาเชิงพื้นที่จังหวัดสงขลาปัตตานีโดยมีมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เป็นที่ปรึกษาใช้เวลาศึกษาอยู่3ปีนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการศึกษาก็ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ความเหมาะสมของพื้นที่การเลือกการพัฒนาการจัดทำแนวทางติดตามการประเมินผลตลอดจนกระบวนการสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมของประชาชนซึ่งตลอดระยะเวลาการศึกษาได้จัดเวทีทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการมากกว่า40เวทีครอบคลุมประชาชนชุมชนภาคธุรกิจภาคประชาสังคมหน่วยงานรัฐสถาบันการศึกษาทั้งนี้ค่ะ C นะคะ SEA เป็นการศึกษาทิศทางการพัฒนาพื้นที่ส

0: งขลาปัตตานีในภาพรวมพิจารณาทั้งมิติเศรษฐกิจสังคมคุณภาพชีวิตทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมไม่ใช่การพิจารณาอนุมัติโครงการใดโครงการหนึ่งโดยครม.ได้รับทราบแล้วก็เห็นชอบการจัดทำไปแล้วตั้งแต่16มิถุนายนที่ผ่านมาและความเห็นต่างเป็นสิ่งที่รัฐบาลก็พร้อมจะรับฟังนะคะสำหรับจนะวันนี้ก็มีทั้งเสียงของประชาชนและผลการศึกษาก็มีการแสดงความคิดเห็นมีส่วนร่วมกันอย่างกว้างขวางในการพิจารณาการพัฒนาต่อจากนี้ก็จะต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาประกอบกันอย่างรอบคอบค่ะยึดประโยชน์ประชาชนในพื้นที่เป็นสำคัญค่ะ
1: เมื่อคืนที่ผ่านมาครับนายพลพีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยมหาดไทยครับเปิดปฏิบัติการสิงปราบมังกรทมิฬโดยนายพลพีย้ำไม่มีเคลียร์และก็มีเป้าหมายอีกหลายแห่งที่จะเข้าไปจับกลุ่มด้วยครับเมื่อคืนนี้ครับนายพลพีสุวรรณชวีพร้อมด้วยนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยนำกำลังชุดเฉพาะกิจระเบียบสังคมโดยชุดปฏิบัติการพิเศษกรมการปกครองเข้าตรวจค้น577คลับซึ่งตั้งอยู่ในซอยประชาอุทิศ11แขวงห้วยขวางเขตห้วยขวางกทม.หลังสืบพบว่าเปิดให้บริการเกินเวลาที่กำหนดแล้วก็ตรวจฐานข้อมูลไม่พบใบอนุญาตสถานประกอบการนายพลพีบอกว่ากระทรวงมหาดไทยได้รับเรื่องร้องเรียนว่าสถานบันเทิงแห่งนี้ครับเคยถูกจับกุมไปเมื่อ16สิงหาคมปี68แล้วก็ยังเปิดอยู่จึงได้มอบไปให้กรมการปกครองส่งสายลับโดป้าสวัสดมาทำการสืบระยะหนึ่งแล้วก็สืบเพิ่มเติมเรื่องของการประกอบธุรกิจของต่างด้าวและชื่อว่าเจ้าของที่นี่ครับน่าจะเป็นคนจีนเพราะนักท่องเที่ยวที่นี่ 70% เป็นคนจีนรวมถึงระบบชำระเงินต่างๆที่แคชเชียร์นำมาให้ลองสแกนก็พบว่าใช้ WeChat นะครับแล้วก็เป็นแอปพลิเคชันจากคนจีนครับมีพนักงานหรือว่าที่เรียกว่า MC ก็เป็นคนจีนมีหน้าที่เอนเตอร์เทนคนมาเที่ยวนะครับแล้วก็เคลียร์ปัญหาต่างๆให้กับลูกค้าทั้งปัญหาเรื่องของภาษาหรือว่ามีปัญหาในร้านนอกจากนี้ยังตรวจพบแรงงานต่างด้าวที่ไม่มีใบอนุญาตทำงานซึ่งก็ได้มอบให้รองอธิบดีกรมการปกครองไปดูในข้อกฎหมายต่างๆโดยเฉพาะถ้าเข้าไปเข้าข่ายตามระเบียบของสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเนรเทศพุทธศักราช2569ที่มีผลบังคับใช้ตั้งแต่28สิงหาคมที่ผ่านมาก็จะทำเรื่องส่งต่างด้าวเหล่านั้นกลับประเทศต้นทางทันทีนอกจากนี้ก็ยังตรวจพบยาเสพติดบุหรี่ไฟฟ้าในห้องน้ำตรวจพบปัสสาวะพบสารเสพติดด้วยนะครับโดยนายพลพีมั่นใจว่าร้านนี้ประกอบธุรกิจโดยใช้โนมินีซึ่งเป็นคนไทยบางอันมีคนไทยบางหน้านะครับเพราะคนที่ดูแลร้านโดยเฉพาะคนดูแลลูกค้าเป็นคนจีนแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือแอปพลิเคชันต่างๆที่ใช้ในการจ่ายเงินเป็นของจีนทั้งหมดดังนั้นจึงบ่งชี้ว่าไม่ใช่ธุรกิจของคนไทยหรือแม้ว่าที่มีชื่อคนไทยที่มีชื่อว่าชาติซึ่งแสดงตัวเป็นเจ้าของร้านก็ตามแต่เราเชื่อได้หรือไม่ว่าเป็นเจ้าของร้านจริงๆแต่ที่พิจารณาโดยรอบแล้วก็เชื่อว่าร้านนี้เป็นของคนจีนครับสำหรับร้าน577คลับแห่งนี้เคยถูกสั่งปิดไปแล้วเมื่อ16สิงหาคมปี68โดยเจ้าหน้าที่มาจับกุมแล้วครั้งที่แล้วและได้ทำเรื่องไปที่กรุงเทพมหานครให้ดำเนินการสั่งปิดแต่ก็ยังคงเปิดให้บริการอยู่จนถึงณปัจจุบันโดยนายพลพีตั้งข้อสังเกตว่ากทม.ยังไม่ได้สั่งปิดหรือว่ากำลังดำเนินการอยู่ซึ่งตรงนี้เองตนก็ไม่ทราบแต่ว่าอย่างก็ตามได้ย้ำนะครับว่าจุดยืนของรัฐบาลชุดนี้ชัดเจนใครมาเบียดเบียนหรือมาทำธุรกิจโดยเฉพาะธุรกิจสีเทามาเอาเปรียบคนไทยรายได้ไม่เข้าประเทศไทยมันต้องหยุดได้แล้วถ้าท่านไม่ทำผมก็จะทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆและขอเตือนเจ้าหน้าที่ว่าอะไรที่ผิดก็คือผิดอะไรที่มันไม่ใช่ก็คือไม่ใช่มันต้องขยับออกไปให้หมดเราปล่อยทิ้งไว้แบบนี้ไม่ได้จริงๆทุกคนมีหน้าที่ต้องทำเพื่อชาติขอให้ทำไปอันนี้เป็นคำพูดของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยพลพีสุวรรณชวีนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ขอพักครู่หนึ่งครับ
2: ข่าวภาคเที่ยงสำนักข่าวไทย
3: เหนื่อยไหมกับการทำอาหารที่รอนานเป็นชั่วโมงประหยัดเวลาขึ้นอีกเท่าตัวด้วยหม้อหุงข้าวแรงดันคาจิว่า RC1822หม้อแรงดันอเนกประสงค์ 1.8 ลิตรความจุภายในถึง5ลิตรพลังไอน้ำสูงช่วยให้ต้มตุ๋นนึ่งสตูเปื่อยนิ่มทันใจใน45นาทีหม้อเคลือบสารกันติดล้างง่ายปลอดภัยไร้สนิมคงคุณค่าสารอาหารครบถ้วนรับประกัน1ปีเต็มจาก 2,990 บาทเหลือเพียง 1,390 บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่ง100บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่

0: ติดตามสถานการณ์น้ำค่ะที่อีสานจังหวัดนครพนมลำน้ำสาขาสายหลักล้นความจุนะคะมีลำน้ำอูนลำน้ำสงครามค่ะที่ตอนนี้ท่วมพื้นที่บ้านเรือนแล้วก็โดยเฉพาะพื้นที่การเกษตรเสียหายเกือบแสนไร่เลยทีเดียวระดับน้ำโขงแม้จะลดลงต่อเนื่องวันละ10เซนติเมตรเพราะว่าฝนหยุดตก 2-3 วันที่ผ่านมาล่าสุดนะคะน้ำโขงอยู่ที่9เมตร60เซนติเมตรห่างจากจุดเสี่ยงเฝ้าระวัง2เมตร40เซนติเมตรก็คือ12เมตรนะคะแต่ว่าอย่างไรก็แล้วแต่นะคะก็ยังมีการได้รับผลกระทบค่ะจากฝนที่ตกลงมาก่อนหน้านี้เลยจะต้องเตรียมพร้อมเสริมเครื่องสูบน้ำทุกอำเภอในพื้นที่อำเภอชายแดนติดแม่น้ำโขงเพื่อรับมือฝนตกหนักป้องกันน้ำท่วมแล้วก็ปัญหาน้ำรอระบายค่ะลำน้ำสาขาสายหลักนะคะทั้งลำน้ำอูนลำน้ำสงครามในพื้นที่อำเภอศรีสงครามอำเภอนาทมอำเภอนาว่าอำเภอท่าอุเทนตอนนี้ก็ยังวิกฤตนะคะมวลน้ำเกินความจุล้นตลิ่งท่วมพื้นที่ลุ่มรวมถึงพื้นที่การเกษตรนาข้าวสำนักงานเกษตรจังหวัดนครพนมเผยค่ะมีข้อมูลที่ได้รับผลกระทบภาพรวมทั้งจังหวัดนครพนมนะคะ 98,000 ไร่ค่ะตรงนี้ก็คือพื้นที่การเกษตรที่เสียหายแต่ว่าหนักที่สุดอยู่ที่อำเภอศรีสงครามเนื่องจากเป็นจุดรวมน้ำนะคะจากแม่น้ำอูนแล้วก็ลำน้ำสงครามที่ไหลมาสมทบกันที่ประตูระบายน้ำบ้านปากอูนทำให้น้ำล้นไหลระบายลงแม่น้ำโขงได้ช้านะคะมีพื้นที่นาข้าวกว่า 52,000 ไร่เสียหายนะคะในอำเภอศรีสงครามรองลงมาอำเภอนาทมประมาณ 22,000 ไร่ค่ะทั้งนี้ชลประทานนครพนมก็เร่งเปิดประตูระบายน้ำเต็มพิกัดเลยเพื่อระบายน้ำลงแม่น้ำโขงหากระดับน้ำลดลงในช่วง 1-2 สัปดาห์ก็อาจจะลดความเสียหายลงได้นะคะส่วนฝนตกหนักนะคะที่อยุธยาค่ะมีลมกระโชกแรงในพื้นที่วัดโบสถ์สมพรชัยนะคะอยู่ที่หมู่1ตำบลราชครามอำเภอบางไทรทำให้ต้นตะเคียนหินขนาดใหญ่สูง12เมตรกิ่งขนาดใหญ่หักลงมาตกใส่ศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยพังเสียหายแต่เหตุการณ์นี้ไม่มีคนบาดเจ็บพระสงฆ์และชาวบ้านช่วยกันตัดกิ่งไม้เคลื่อนย้ายกิ่งต้นตะเคียนหักโค่นออกจากพื้นที่เปิดทางและป้องกันอันตรายเพิ่มสำรวจความเสียหายก็พบภายในวัดค่ะยังมีต้นไม้หักโค่นจากแรงลมอีกหลายจุดเลยรวมถึงหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากกิ่งตะเคียนหักทับนะคะเจ้าอาวาสวัดโบสถ์สมพรชัยพระสมุสุชินวรปัญโยอายุ60ปีบอกว่าก่อนหน้านี้ขณะออกบิณฑบาตตามบ้านเรือนประชาชนก็พบว่ามีต้นไม้กิ่งไม้หักหลายแห่งระหว่างเดินบิณฑบาตมีกิ่งไม้หักอยู่ร่วงลงมาใส่ศีรษะจนบาดเจ็บเย็บถึง7เข็มเบื้องต้นวัดและชาวบ้านก็ช่วยกันจัดการต้นไม้กิ่งไม้หักโค่นพร้อมสำรวจความเสียหายทั้งหมดเพื่อเตรียมซ่อมแซมศาลเจ้าแม่ตะเคียนน้อยและหลังคาอเนกประสงค์ที่ได้รับความเสียหายจากพายุฝนค่ะ
1: ตำรวจก่อคาระดมกำลังกวาดล้างเด็กแว้นยึดรถ23คันหลังชาวบ้านร้องเรียนว่ามีการแว้นกันแข่งรถกันส่งเสียงดังนะครับเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.ก่อคาของลำปางครับส่วนที่กำลังเจ้าหน้าที่สายตรวจและกำลังตำรวจในพื้นที่เปิดปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มวัยรุ่นรวมตัวขี่รถจักรยานยนต์หลังได้รับการร้องเรียนจากประชาชนว่าคืนวันศุกร์และวันเสาร์ครับมักมีกลุ่มวัยรุ่นนำรถจักรยานยนต์ที่ดัดแปลงสภาพบางคันก็มาติดแผ่นป้ายทะเบียนออกมาขับขี่บนถนนผลโยธินรวมถึงถนนสายต่างๆในพื้นที่จำนวนมากชาวบ้านบอกว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวมีพฤติกรรมขับขี่ด้วยความเร็วรวมกลุ่มประดองความเร็วสร้างความเดือดร้อนรำคาญและก็หวั่นเกรงว่าจะเกิดอุบัติเหตุกระทบต่อความปลอดภัยของผู้ใช้รถใช้ถนนต่อมาครับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้วางกำลังตามจุดเสี่ยงแล้วก็เส้นทางที่ได้รับแจ้งก่อนเข้าตรวจสอบและควบคุมสถานการณ์ในช่วงกลางดึกก็สามารถตรวจยึดรถจักรยานยนต์ได้23คันจัดทำประวัติเยาวชนกลุ่มเสี่ยงไป21คนเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ครับนำรถจักรยานยนต์ทั้งหมดไปตรวจสอบและเก็บรักษาไว้ที่พอเกาะคาเพื่อดำเนินการตรวจสอบสภาพรถเอกสารที่เกี่ยวข้องก่อนดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดต่อไปตำรวจยืนยันนะครับว่าจะเดินหน้ากวาดคาอากวดล้างกวดขันจับกลุ่มวัยรุ่นที่รวมตัวขี่รถจักรยานยนต์สร้างความเดือดร้อนโดยเฉพาะการแข่งรถในทางและใช้รถที่มีการดัดแปลงผิดกฎหมายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุและก็สร้างความปลอดภัยให้กับประชาชนในพื้นที่ครับ
0: เดเน่สาวน้อยคนเก่งเดินทางถึงไทยแล้วค่ะกลับถึงบ้านที่ภูเก็ตแล้วนะคะซึ่งตัวน้องก็ขอบคุณคนไทยที่ส่งแรงเชียร์แล้วก็ต้อนรับการกลับไทยอย่างอบอุ่นสำหรับ เนเน่รอยัลค่ะที่ไปสร้างความประทับใจบนเวทีอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ด้วยความสามารถด้านการร้องเพลงและเล่นกีตาร์ก่อนจะสร้างความฮือฮารอบควอเตอร์ไฟแนลนะคะด้วยการได้รับโกลเด้นบัสเตอร์จากเบลบีส่งผลให้ผ่านทะลุเข้าชิงชนะเลิศแล้วก็กลายเป็นหนึ่งในเยาวชนคนไทยที่ได้รับความสนใจจากผู้ชมทั่วโลกสำหรับน้องเนเน่หรือแพรรัตติการอำลอยพร้อมครอบครัวเดินทางถึงภูเก็ตเมื่อคืนที่ผ่านมามีนายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตนายมนชัยตนผู้อำนวยการท่าอากาศยานภูเก็ตตลอดจนประชาชนสื่อมวลชนค่ะมาร่วมต้อนรับหลังไปสร้างชื่อเสียงให้กับคนไทยนะคะบรรยากาศต้อนรับอบอุ่นมากค่ะทันทีที่น้องเนเน่เดินทางมาถึงก็ยกมือไหว้ขอบคุณบรรดาแฟนๆชาวภูเก็ตที่มารอต้อนรับและยังบอกด้วยว่าขอบคุณทุกกำลังใจจากแฟนๆที่ส่งมาให้อย่างต่อเนื่องและเผยว่าการคว้าโกลเด้นไบเซอร์ในครั้งนี้เป็นความฝันที่กลายเป็นจริงซึ่งเจ้าตัวตั้งใจจะทุ่มเวลาให้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักเตรียมความพร้อมสำหรับรอบชิงชนะเลิศที่กำลังจะมาถึงพร้อมกับแจ้งงดการเล่นดนตรีเปิดหมวกที่ตลาดนาคาภูเก็ตไว้ชั่วคราวรวมถึงตั้งใจจะกลับไปทุ่มเทกับการเรียนหนังสือควบคู่กันไปด้วยสำหรับการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศเตรียมตัวเลยนะคะเชียร์น้องเนเน่ค่ะสำหรับการแข่งขันอเมริกาสก็อตทาเลนต์ซีซั่น21ก็จะแข่งกันในช่วงเช้าวันที่23กันยายนอันนี้คือตามเวลาในประเทศไทยค่ะ
1: ดูความเคลื่อนไหวต่างประเทศกันบ้าง นะครับเนปาลและภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนยังคงเร่งค้นหาและกู้ภัยจากเหตุภัยพิบัติน้ำหลากดินถล่มเฉียบพลันแถบเทือกเขาหิมาลัยเป็นวันที่4ครับยอดผู้สูญหายเพิ่มขึ้นเกือบ 2,000 คนแล้วครับปฏิบัติการค้นหาผู้รอดชีวิตจากเหตุน้ำหลากและดินถล่มฉับพลันจากฐานน้ำแข็งพังทลายในแถบเทือกเขาหิมาลัยพรมแดนเนปาลภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนเข้าสู่วันที่4แล้ววันนี้นะครับโดยยังมีผู้สูญหายเกือบ 2,000 คนรวมทั้งชาวต่างชาติอย่างน้อย517คนการค้นหามีขึ้นท่ามกลางการเฝ้าจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเกี่ยวกับโอกาสที่จะเกิดภัยพิบัติซ้ำรอยขณะประชาชนในอำเภอนวกตต้องอพยพขึ้นไปบนพื้นที่สูงครับหลังทะเลสาบบาริเออร์ธรรมชาติที่ก่อตัวขึ้นหลังภัยพิบัติระลอกแรกยังคงเปราะบางและก็เสี่ยงน้ำจะทะลักล้นออกมาได้ทุกเมื่อครับกรณีนี้ทำให้ทีมกู้ภัยในเนปาลและจีนต้องระงับภารกิจชั่วคราวเมื่อวันศุกร์ก่อนจะเริ่มภารกิจได้ใหม่หลังจากมีการประเมินแล้วว่าความเสี่ยงอยู่ในจุดที่บริหารจัดการได้แต่อย่างไรก็ตามทีมกู้ภัยของจีนคาดว่าจะมีฝนตกลงมาต่อเนื่องในสุดสัปดาห์นี้ก็จะเป็นอุปสรรคขัดขวางภารกิจนอกเหนือไปจากโครงสร้างพื้นฐานสะพานและถนนที่พังเสียหายและถูกตัดขาดหลังจากภัยพิบัติครับข่าวบอกด้วยว่าสาเหตุที่ทำให้นักท่องเที่ยวสูญหายไปเป็นจำนวนมากในเนปาลและทิเบตเนื่องจากทางเดินไปยังภูมิภาคนี้เพื่อแสวงบุญในพื้นที่ดังกล่าวเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของชาวฮินดูและก็ชาวพุทธโดยมีผู้มาเยือนนับหมื่นคนในแต่ละปีเพื่อเยี่ยมชมสถานที่ศักดิ์สิทธิ์และในจำนวนนี้ชาวอินเดียซึ่งส่วนใหญ่เดินทางมาแสวงบุญเป็นกลุ่มชาวต่างชาติที่ได้รับผลกระทบมากที่สุดครับนักท่องเที่ยวชาวอินเดียจำนวนมากเดินทางผ่านเนปาลไปยังภูเขาไกลลาดในทิเบตซึ่งเป็นยอดสูง 6,400 เมตรที่มีความสำคัญทางจิตวิญญาณอย่างยิ่งสำหรับชาวฮินดูชาวพุทธและผู้นับถือศาสนาเชนยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลตอนนี้เพิ่มขึ้นเป็นอย่างน้อย626คนสูญหายอยู่ 1,924 คนในจำนวนนี้เป็นชาวต่างชาติ517คนครับ
0: ผู้นำอิหร่านเปิดเผยผลกระทบทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการถูกคว่ำบาตรนะคะโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเชชเคียนของอิหร่านแถลงเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาค่ะว่าการส่งออกและนำเข้าของอิหร่านลดลงร้อยละ25-35ตรงนี้สะท้อนถึงผลกระทบจากมาตรการคว่ำบาตรที่มีต่อเศรษฐกิจของประเทศอิหร่านเคยส่งออกน้ำมันได้เกือบ90ล้านบาร์เรลในช่วงสั้นๆที่มีการผ่อนปรนข้อจำกัดแต่ปัจจุบันไม่สามารถรักษายอดส่งออกดังกล่าวได้อีกต่อไปวันเดียวกันทางการอิหร่านประนามมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจชุดใหม่ของของสหรัฐนะคะบอกว่าเป็นการก่อการร้ายโดยรัฐขณะที่ผู้นำสูงสุดอิหร่านประกาศห้ามการกระทำใดๆที่อาจทำลายความสามัคคีในสังคมและสร้างความกังวลใจความเจ็บปวดทางเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอาจจุดชนวนให้เกิดความไม่สงบภายในประเทศอีกระลอกแถลงข้อมูลของเศรษฐกิจผู้นำอิหร่านมีขึ้นท่ามกลางสงครามที่ดำเนินมาครบ6เดือนในวันเดียวกันและก็การเจรจา ยังคงชะงักงันรัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ยกระดับความพยายามในการลงโทษอิหร่านทางการเงินสิ่งที่เรียกว่าวันดีเดย์ทางเศรษฐกิจตั้งแต่วันจันทร์ค่ะ
1: และทั้งหมดก็เป็นความเคลื่อนไหวของสรุปข่าวภาคเที่ยงประจำวันนี้นะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับคุณเยมินแหวนเครือผมณรงค์จันทร์ทองพร้อมด้วยทีมข่าวสำนักข่าวไทยลาคุณผู้ฟังไปก่อนครับ
0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ดเฮโมวิทโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาลมยางอ่อนมีผลต่อการกินน้ำมันหรือไม่สนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนามีผลเพราะลมยางอ่อนทำให้แรงต้านการหมุนเพิ่มขึ้นเครื่องยนต์จึงต้องทำงานหนักกว่าปกติและสิ้นเปลืองน้ำมันมากขึ้นนอกจากนี้ยังทำให้ยางสึกหรอเร็วกว่าปกติอีกด้วยสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
4: ้
3: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นรสอะ
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
7: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
6: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
8: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
9: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
10: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ LINE @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770

0: นับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส
1: สวัสดีฮิตเป็นพิเศษโดยอ้อยกระท้อน

่อนหลังจากพักเที่ยงกันไปเรียบร้อยแล้วก็รับประทานอาหารกันเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะก็เปิดเพลงสนุกสนานให้ฟังกันเลยเริ่มตั้งแต่รักทรมานของพี่อ้อยเองแล้วก็ตามมาด้วยรักเรือร่มของพี่นิพิรนามแล้วก็นางฟ้าหรือยาพิษของธันวาราศีธนูเป็นน้องชายที่คิดถึงมากนะไปโดยไม่ได้ล่ำลากันเลยนี่ถึงบอกว่าเวลาเนี่ยไม่ปราณีใครทั้งสิ้นเลยเพราะฉะนั้นเวลามันเกิดอะไรขึ้นกับเราเราจะมานั่งเสียใจที่หลังตอนนี้เขายังอยู่เราไม่มีเวลาให้กันเลยมัวแต่ต่างคนต่างทำงานมีเรื่องงานมาบดบังและการประกอบอาชีพของตัวเองมาบดบังทำให้เราอาจจะไม่มีทางบอกลาคนที่เรารักได้ทันเวลานะคะเพราะฉะนั้นเราทำทุกวันให้มันมีความสุขทำทุกวันให้มันเกิดผลดีกับคนที่เรารักนะคะเราจะได้ไม่มานั่งเสียใจทีหลังว่าเรายังไม่ได้บอกอะไรเขาเลยในวันนั้นเอาละค่ะคุณหาความสุขของตัวเองให้เจอแล้วก็ทำมันอย่างมีความสุขและมีรอยยิ้มนะคะพี่อ้อยเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะสำหรับวันนี้พี่อ้อยคงลาไปก่อนลากันด้วยสองบทเพลงนี้เลยทิ้งท้ายเอาไว้พรุ่งนี้อย่าลืมนะคนไหนที่อยู่ใกล้กับอสวทแวะเวียนมาทำบุญกันได้นะคะรายได้เข้ามูลนิธิเพื่อดึงขายยามยากของพระองค์พานะคะเรามาช่วยกันนะคะเป็นกระบอกเสียงยังต้องใช้เงินตรงนี้ไปทำอะไรต่างๆอีกมากมายเลยในการช่วยเหลือคนในประเทศไทยของเรานะคะเพราะฉะนั้นพี่อ้อยฝากไว้ด้วยคู่นี้ใครที่อยู่ใกล้บริเวณนี้คนละนิดคนละหน่อยค่ะแค่คนเราอย่ามองว่าเงินเล็กๆน้อยๆมันทำอะไรไม่ได้นะเล็กน้อยของเราก็จริงแต่ว่าเวลามารวมตัวเป็นก้อนใหญ่ๆจากหลายคนแล้วเนี่ยปริมาณมันจะมากขึ้นนะคะขอให้มีความสุขกันทุกคนนะคะและขอให้คุณบุญสนที่การทำในครั้งนี้ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะมีจิตใจที่ผ่องใสคิดอะไรคิดอ่านการใดก็ขอให้ประสบความสำเร็จสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

0: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา 13 นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทองอภิสิทธิ์ฟันธง14กันยายนคดีหัวสวไม่จบแน่ลั่นไม่ได้ขู่แต่ฝ่ายค้านจะใช้สิทธิ์ตามกฎหมายหากกกต.ไม่ส่งสารทั้งที่เห็นเป็นขบวนการในช่วงที่2ของเวทีผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบปะประชาชนประจำปีงบประมาณ2569มีคำถามว่ามีความคิดเห็นอย่างไรต่อการโกงสว.และคิดว่าจะเป็นอย่างไรหากกกต.ไม่ส่งฟ้องศาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์กล่าวว่าเรื่องหัวสว.ล่าสุดก็มีความหวั่นไหวพอสมควรกับข่าวที่ออกมาว่ามีการไปเลี้ยงฉลองล่วงหน้าแล้วว่าวันที่14กันยายนนี้จะรอดพ้นกันทุกคนจึงอยากย้ำในประเด็นนี้ว่าจริงๆแล้วกกต.ไม่ได้เป็นผู้ตัดสินเพราะกกต.ทำหน้าที่เหมือนกับการไต่สวนมูลฟ้องและหากมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ก็ส่งให้ศาลพิจารณาคำถามคือหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าจะวัดอย่างไรระดับไหนดูจากคำพูดของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ซึ่งเคยพูดในการอบรมก่อนที่จะมีการเลือกสว.ไว้ว่าการที่จะโกงหรือหัวนั้นเป็นเรื่องที่อันตรายมากขอเตือนผู้สมัครไว้ก่อนโดยมีการอ้างอิงคำพิพากษาศาลฎีกาตนก็ออกคำพูดของนายแสวงไปใช้บริการ AI พบว่าเคยมีคำพิพากษาศาลฎีกาเมื่อนานมาแล้วว่าเพียงแค่ผู้สมัครพูดในทำนองแลกเปลี่ยนกันก็เป็นความผิดแล้วนายอภิสิทธิ์กล่าวว่าถ้าใครคิดว่าในวันที่14กันยายนนี้จะจบนั้นตนเชื่อว่ามันไม่จบเพราะยังมีข้อมูลอีกเยอะและมีข้อเท็จจริงอื่นๆที่ปรากฏมาในภายหลังซึ่งกกต.จะกล้าปฏิเสธหรือไม่ว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับการที่กกต.จะต้องใช้ดุลยพินิจเพียงแค่หาหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าต่อให้บอกว่าเรื่องนี้จบแล้วสำหรับสว.และเรื่องของกกต.ไม่จบแน่เราต้องดำเนินการกับท่านโดยใช้สิทธิ์ตามกฎหมายตำรวจสน.วังทองหลางรวบภัยสังคมฉกกระเป๋าส่งอาหารไรเดอร์แกะรอยวงจรปิดตามจับได้ภายใน2ชั่วโมงพันตำรวจเอกเจษดายางนอกผู้กำกับการสน.วังทองหลางประชาสัมพันธ์เตือนภัยสังคมในรูปแบบใหม่ที่คนร้ายลักเอากระเป๋าส่งอาหารของไรเดอร์ที่ติดอยู่กับรถจักรยานยนต์ไปซึ่งกระเป๋าส่งอาหารถือเป็นอุปกรณ์สำคัญในการประกอบอาชีพของไรเดอร์การลักทรัพย์ดังกล่าวจึงส่งผลกระทบโดยตรงต่อรายได้และการดำรงชีวิตพร้อมเตือนผู้ประกอบอาชีพไรเดอร์ไม่ควรประมาทแม้จอดรถเพียงระยะเวลาสั้นไม่นานก็ควรถอดกระเป๋าส่งอาหารหรือใช้อุปกรณ์ล็อกให้แน่นหนาหลีกเลี่ยงการจอดรถในจุดลับตาและไม่วางทรัพย์สินมีค่าใดๆไว้กับรถเด็ดขาดสืบเนื่องจากวันที่26สิงหาคมที่ผ่านมาตำรวจฝ่ายสืบสวนสน.วังทองหลางได้รับแจ้งจากพนักงานสอบสวนเวรว่ามีไรเดอร์ส่งอาหาร2รายเข้าแจ้งความร้องทุกข์ถูกคนร้ายลักกระเป๋าส่งอาหารที่จอดภายในหอพักแห่งหนึ่งย่านซอยลาดพร้าว124แขวงพับพลาเขตวังทองหลางกรุงเทพมหานครเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิดพบชายต้องสงสัยเข้ามาถอดกระเป๋าส่งอาหารจากรถจักรยานยนต์ของผู้เสียหายทั้งสองคันก่อนนำใส่กระเป๋าเล็กซ่อนไว้ภายในกระเป๋าใบใหญ่แล้วขี่รถจักรยานยนต์หลบหนีไปจนกระทั่งเจ้าหน้าที่ตามจับกุมได้โดยใช้เวลาเพียง2ชั่วโมงบิ๊กจ๋อคว้ารางวัลป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์ดีเด่นประจำปี69นาวาตรีวรวิทย์เตชะสุภากูลผู้ช่วยนางสุภชีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานมอบโล่กิตติยศรางวัลนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ณโรงแรมคิงพาร์คอเวนิวย่านศรีนครินทร์โดยปีนี้นายจามอนกิจสวภาคผู้สื่อข่าวกองข่าวสังคมและผู้ประกาศข่าวรายการคับข่าว9สำนักข่าวไทย M.HD หมายเลข30ได้รับเลือกให้เป็นนักข่าวน้ำดีประจำปี2569ได้รับโล่กิตติยศนอกจากนี้ยังมีนักข่าวสายอาชญากรรมท็อปเข้ารับรางวัล13คนนอกจากนี้สมาคม หนังสือพิมพ์ส่วนภูมิภาคแห่งประเทศไทยมอบรางวัลข้าราชการน้ำดีประจำปี2569โดยพลตำรวจตรีธีรเดชธรรมสุธีหรือบิ๊กจ๋อรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลได้รับรางวัลด้านการป้องกันปราบปรามอาชญากรรมออนไลน์พลตำรวจตรีทรงโปรดสุริยะสุขะผู้บังคับการตำรวจตรวจคนเข้าเมือง3ได้รับรางวัลบริการฉับไวใส่ใจประชาชนและพลตำรวจตรีพรศักดิ์เหล่ารุจิลาไลผู้บังคับการตำรวจทางหลวงได้รับรางวัลปฏิบัติตามกฎช่วยลดอุบัติเหตุด้วย
0: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
5: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านไปชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
6: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
5: เหรอใช้ยากไหมล่ะ
6: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
5: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
6: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
5: อืมดีจังโอเคเลย
7: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
8: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
9: คลื่นข่าว M-COT News FM 100.5 ทลายทุกข้อจำกัดฟังชัดทุกเรื่องข่าวไวใกล้ชิดตรงใจเป็นสปอตไลท์ให้สังคม
8: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจาก1เสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
10: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: วัสดีทุกคนนะครับและยินดีต้อนรับสู่มหานครชาร์ตครั้งที่1095แล้วนะครับของ LTM FM 95 MHz ประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมครับผมก็อยู่กับผมคริสสมคริสครับ
1: ครับและโอ๊ตคณิตนะฮะมาทำหน้าที่เคียงข้างกับน้องคริสสมคริสวันนี้มาปุ๊บฝนตกอีกแล้วนะ
0: แน่ละครับผม
1: เป็นประจำเลยเวลาโอ๊ตคณิตมาจัดรายการนี่มักจะมาเอาฝนมาด้วย
0: นี่ผมมาทันพอดี ยังไม่ตกตอนเข้ามาติดตึกพอดีเลย
1: เออแต่พี่แอบเปียกอยู่อ่ะแต่วันนี้การพยากรณ์อากาศทั่วทั้งประเทศก็อาจจะมีฝนกันรับมือกันสักนิดหนึ่งนะฮะทั้งทางภาคใต้ภาคตะวันออกภาคเหนือฝั่งทางอีสานก็มีประปรายกันหลายพื้นที่นะแต่วันนี้แม่รายงานชาร์จชั่วโมงแรกนี่มาแบบว่าจวดๆต่อเนื่องกันเลยนะ
0: ครับผม5ผลงานเพลงเลยในฮิตที่20วันนี้เป็นผลงานเพลงจากนุชวิลาวันครับซึ่งกลับเข้ามาใหม่ครับกับเพลงจบสาเนาะ
1: ต่อด้วยฮิตที่19สัปดาห์นี้ครับคงที่กับเต้ยสังลาเงินจาก TT Lex ซึ่งอยู่ในชาร์ตของเรา21สัปดาห์นะครับและเคยครองในฮิตที่1เนี่ยได้ถึง4สัปดาห์ด้วยกันน้องคริส
0: ครับผมและในฮิตที่18เป็นผลงานเพลงจากแมนมณีวันครับผลงานเพลงหัวอกพ่อห้างครับผมเพลงนี้เข้ามาใหม่ครับในสัปดาห์นี
1: ้นะแหมเหมาะมากสำหรับฮิตที่17เพราะว่าเหมาะกับอะไรฝนตกพอดีเลย
0: แ
1: ผลใหม่นะครับเป็น cover versionจากน้องหมิวรัชดาพรสัปดาห์นี้ขึ้นมานะก็ขึ้นมาจากฮิตที่18ซึ่งเพลงนี้ก็ยังถูกแนะนำกันเข้ามาอยู่นะอยู่ในชาร์ตของเรา6สัปดาห์ด้วยกันคุณผู้ฟังนะ
0: ครับผมและจบไปเมื่อกี้นี่เลยเป็นผลงานเพลงจากเมกอภิสิทธิ์ฟิตกับบุ๊กสุภการนะครับกับปริญญาไก่ตีครับเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่9มาอยู่ในฮิตที่16ในชาร์ตสัปดาห์นี
1: ้โอ้นี่ก็อาจจะขึ้นๆลงๆกันอยู่บ้างนะ
0: ครับผม
1: ก็ทักทายทุกช่องทางกันด้วยแล้วกันนะครับทั้ง SMS 4689400หรือจะเป็นทาง Facebook Fanpage LTM FM 95 13 น. 32 น. ครับผ่านลูกทุ่งมหานครทักทายสักนิดหนึ่งนะแบบลุงวีเชียงรายครับยายออส3ย่านพี่หญิงโนมีลูกพี่ลิ้นด้วยฝากเพลงคู่หูคู่กายเหรออ่านะแล้วก็มีถัดไปก็จะเป็นพี่ประเทืองบอกว่าฟังอยู่นะคะคุณแม่นันทาพี่แอลผักสดบอกว่ากินข้าวกันได้ยังสองนม
0: ยายออสสวัสดีครับพี่ยายออส
1: นะก็ยังไม่ได้กินข้าวนั่งหิวกันอยู่คุณวัฒ
0: น
1: พร
0: จะสั่งเมนูอะไรดี
1: ใช่ไหมเออจริงๆลุงวีจากเชียงรายนี่บอกว่าบ้านลุงฝนไม่ตกครับอากาศร้อนมากนะก็หลายพื้นที่ประปรายกันยังไงก็ดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยมาเดินทางกันต่อน้องคริส
0: ฮิตที่15ครับ
2: ฮิตที่15
1: ฮิตที่15ครับผมมิติที่0เงินจากจิ๋วสกุลชัยได้ฟีเจอริงไว้กับเล็กรัชเมธนะเพลงนี้โอ้ก็ขึ้นมาจากฮิตที่16นะน้องคริส
0: ครับผม
1: ไปฟังกันครับ

0: อีก3ผลงานเพลงครับในฮิตที่15วันนี้เป็นผลงานเพลงจากจิ๋วสุกลชัยฟีดกับเล็กราชเมธนะครับกับมิติที่0ครับ
1: นะครับต่อด้วยฮิตที่14สัปดาห์นี้ครับตกลงมาจากฮิตที่11เมื่อสัปดาห์ที่แล้วบุญผลาบ่ฮอดครับกันจากไอ้แมนพิสิทธิ์พงษ์ซึ่งเพลงนี้ก็อยู่ในชาร์ตของเรา4สัปดาห์ด้วยกันนะคุณฟัง
0: ครับผมและเมื่อกี้นี้จบไปผลงานเพลงจากมนแคนแก่นคูนและเวียงนฤมลครับกับซามสีพ่อครับผมเพลงนี้ก็ลงมาจากฮิตที่10ครับมาอยู่ในฮิตที่13ในวันนี้
1: อ่ะเพราะๆตอนนี้3ซิงเกิลนะครับแต่ช่วงนี้เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อน
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซ้ำสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซ้ำสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่สุดยิ่งสุดยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไว้ว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด
3: You Home Thank You Sale ลดสูงสุดถึง 80% ลดใหญ่ในรอบปีทั้งเฟอร์นิเจอร์ของใช้ในบ้านเครื่องใช้ไฟฟ้าและเครื่องมือช่างครบมือขนมาเทขายราคาล้านสต็อกหมดแล้วหมดเลยไม่ซื้อคือพลาดช็อปก่อนใครวันนี้ถึง26สิงหาคมนี้ที่ You Home ทุกสาขาทั่วประเทศหรือโทร1746ครบถูกดีที่ You Home เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
4: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
7: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภู พาเวล Why 3 ฟอร์ด พีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mpod.net/vote และแอปพลิเคชัน emoz ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
8: ยาเพียแคมสรรพคุณใช้ทาถูนวดเพื่อบรรเทาอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเคล็ดขัดยอกยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
10: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
11: มาทักทายถึงสาวเบอร์ตองด้วยนะบอกว่าทักทายสองหนุ่มสุดหล่อค่ะ
12: สวัสดีครับ
11: เป็นกำลังใจให้ด้วยเอื้อยสาวปากแดงนะอยากจะไปกอดถึงที่นะแต่ติดฝนนะช่วงนี้มาทิ้งท้ายชั่วโมงนี้กันเลยดีกว่าเดี๋ยวแวะมาทักทายชั่วโมงหน้าเพราะว่าเวลามันจวนจะหมดแล้วนะครับเหลืออีก2ซิงเกิลที่เราจะทิ้งท้ายชั่วโมงนี้ฮิตที่12สัปดาห์นี้น้องคริสขึ้นมานะขึ้นมาจากฮิตที่17เมื่อสัปดาห์ที่แล้วตี3ครับงานจากบอสธีรพงศ
12: ์ครับผมและในฮิตที่11ที่จะปิดท้ายชั่วโมงก็คือแค่ฝุ่นครับจากวงแอลกอฮอล์เดี๋ยวเราเจอกันในชั่วโมงหน้ามาแนะนำฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1กันครับ
13: ฮิตที่12

0: ขณะนี้เวลา14นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา14นาฬิกาต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองผลิตหลักทางกกต.ไม่สั่งฟ้องนักการเมืองคดีหัวสว.แชร์เพิ่ม40สว.พบสัญญาณโทรศัพท์รวมตัวที่ภูแมน21กันยายน2567นายภริศวัชรศิลป์ สส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกล่าวบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านหัวข้อเจาะลึกหลักฐานคดีโกงสว.ว่าเมื่อไม่นานมานี้กกต.ได้ออกแถลงการณ์มาว่าเตรียมจะมีมติชี้ขาดจะสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาในคดีหัวสว.หรือไม่ในวันที่14กันยายนนี้ซึ่งหลายคนมีการวิเคราะห์การถึงเหตุผลว่าทำไมต้องเลื่อนออกไปเลยที่ต้องกำหนดวันดังกล่าวทำให้เวทีนี้เป็นเวทีท้ายๆก่อนจะมีคำตัดสินของกกต.แต่อย่างไรก็ตามเราจะเดินหน้าสื่อสารไปจนถึงวันสุดท้ายซึ่งวันนี้ตนจะใช้โอกาสเสนอข้อมูลใหม่บางประการโดยนายผลิตกล่าวว่าผู้ถูกกล่าวหาใน229คนเป็นรัฐมนตรีส.ส.และเป็นกรรมการบริหารพรรคภูมิใจไทยทั้งหมด21คนในเวลานี้ดังนั้นที่เรามีข้อกังวลจากคำสัมภาษณ์ของนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกต.ที่ดูเหมือนจะหาทางลงเพื่อไม่ให้มีการสั่งฟ้องนักการเมืองเหล่านี้จึงขอตั้งคำถามว่าหลักฐานที่ต้องมีต้องชัดขนาดไหนกกต.ถึงจะสั่งฟ้องได้ดังนั้นหลักฐานที่ชัดเจนในขั้นตอนนี้จะต้องเป็นหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่ามีการทุจริตดังนั้นตามกฎหมายกกต.มีหน้าที่สั่งฟ้องตามหลักฐานอันควรเชื่อว่ามีการทุจริตดังนั้นจะเอามาตรฐานจากศาลมาใช้กับการปฏิบัติหน้าที่ของกกต.นายภริศกล่าวว่าข้อมูลจริงๆอยากจะไปเปิดที่โรงแรมภูแมนแต่เมื่อต้องย้ายสถานที่ก็ไม่เป็นไรสามารถ

0: เปิดได้อยู่ดีซึ่งหนึ่งในข้อมูลที่ได้รับมาเกี่ยวกับการพิกัดโทรศัพท์คือมีข้อมูลว่ามีสวจำนวน40คนไปปรากฏพิกัดโทรศัพท์อยู่ในบริเวณโรงแรมพูแมนในวันที่21กรกฎาคม2567ซึ่ง40ชื่ออยู่ใน229คนที่คณะกรรมการชุดที่26สั่งฟ้องนี่คือหลักฐานที่น่าจะอยู่ในมือของกกต.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอยู่แล้วเชื่อว่าถ้าหน่วยงานมีหลักฐานนี้อยู่ในมือก็เชื่อว่าหลักฐานเพียงพอให้กกต.ตัดสินใจสั่งฟ้องผู้ถูกกล่าวหาไปที่ศาลผู้ว่าชัดชาติอัปเดตไฟไหม้คลองถมเซ็นเตอร์ควันพิษยังไม่น่ากังวลพบปัญหาหลักเป็นฝุ่น PM 2.50 นายชัดชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมกล่าวว่าขณะนี้สามารถควบคุมเพลิงได้เกือบทั้งหมดแล้วแต่ยังมีไฟคุกรุ่นและจุดความร้อนบางส่วนอยู่ภายในอาคารซึ่งอยู่ระหว่างการใช้รถแบ็คโฮเปิดทางเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถเข้าถึงและดับไฟบริเวณด้านในได้โดยต้องดำเนินการด้วยความระมัดระวังเนื่องจากโครงสร้างอาคารได้รับความเสียหายอย่างหนักสำหรับข้อกังวลเรื่องควันและสารพิษจากการตรวจวัดเบื้องต้นขณะนี้ยังไม่พบค่าก๊าซหรือสารพิษอยู่ในระดับที่น่าเป็นห่วงโดยตรวจสารอินทรีย์ระเหยง่ายได้ปริมาณ 0.4 ppm และบริเวณที่ตรวจวัดยังอยู่ในระดับปกติอย่างไรก็ตามยังมีควันและฝุ่นจากเหตุเพลิงไหม้จึงต้องติดตามคุณภาพอากาศอย่างต่อเนื่องสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษขณะนี้คือฝุ่นละอองโดยเฉพาะ PM 2.5 ซึ่งบริเวณจุดเกิดเหตุตรวจวัดได้ประมาณ630ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรจึงขอให้ประชาชนหลีกเลี่ยงพื้นที่เกิดเหตุหากไม่มีความจำเป็นและหากอยู่ในบริเวณที่ได้รับผลกระทบจากกลุ่มควันควรสวมหน้ากากป้องกันฝุ่นโดยเฉพาะหน้ากาก N95 ขณะที่กลุ่มเปราะบางควรเพิ่มความระมัดระวังเป็นพิเศษทางนี้ทิศทางลมมีแนวโน้มพัดไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของกทม.จึงอยู่ระหว่างไปตามทิศทางลมและตรวจวัดคุณภาพอากาศเพิ่มเติมในพื้นที่ตามแนวลมเพื่อประเมินผลกระทบและแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้กทม.ได้นำโดรนพร้อมกล้องอินฟราเรดเข้ามาช่วยตรวจสอบความร้อนและสภาพพื้นที่จากมุมสูงเพื่อสนับสนุนการวางแผนเข้าปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พร้อมจัดทำแผนแสดงจุดเสี่ยง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: ไม่ได้ลุ้นเหงาครับ
7: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
8: โดนครับซื้อครับ
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
10: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือหลังจากไทยดีเซลSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS

0: จากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุข

0: 10กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android

0: พิเศษ
1: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
2: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ยังอยู่ด้วยกันในชั่วโมงที่2ของมหานครชาร์ตนะครับผมชั่วโมงนี้ก็จะเป็นฮิตที่10ไปจนถึงฮิตที่1กับผมคริสสมคริส
1: ครับและโอ๊ตคณิตครับผมยังดูแลกันอยู่นะ 14:26 นาทีชั่วโมงนี้ฝากมาด้วย4เพลงเพราะๆต่อเนื่องเลยน้องคริส
0: ใช่ครับเพลงแรกเลยเป็นผลงานเพลงจากเพชรกทาวุฒิครับกับผลงานเพลงอ่านเกมไม่ขาดครับขึ้นมาจากฮิตที่12มาอยู่นี้ฮิตที่1เอ้ยฮิตที่10ในสัปดาห์นี้ครับ
1: ใช่แล้วนะฮะฮิตที่10น้องเมื่อสักครู
0: ่ฮิตที่
1: 10นะนี่หวยไปหวยเลยนะใกล้สิ้นเดือนแบบนี้มาต่อกันฮิตที่9ครับผมอย่าใจกระจอกตกลงมาจากฮิตที่8เมื่อสัปดาห์ที่แล้วงานจากพี่หนูเล็กกาการนะฮะก็อยู่ในเช้าของเราต่อเนื่อง10สัปดาห์ด้วยกันครับเคยทำไว้สูงสุดกับฮิตที่2
0: ครับผมและในฮิตที่8ผลงานเพลงจากนันอนันต์ครับใครคือคนที่ใช่ของเธอขึ้นมาจากฮิตที่14ครับ
1: นะเขาขึ้นมาเหมือนกันนะสำหรับสเปนอยู่นะสัปดาห์นี้เนี่ยและต่อด้วยเพิ่งจบไปหมาดๆกับฮิตที่7ครับผมก็ฮิตที่7สัปดาห์นี้ตกลงมาเล็กน้อยจากฮิตที่6เมื่อสัปดาห์ที่แล้วขอกำลังใจครับหนูเล็กกากะฟีเจอริ่งไปกับน้องวินวรพัฒน์สังกัดค่ายอิสระนะเพลงนี้ยาวนานเลยนะฮิตมาราธอนอีก1ผลงานเพลงนะคุณผู้ฟังขอกำลังใจเนี่ยเพราะว่าคุณผู้ฟังก็ขอกันเข้ามาแทบจะทุกชั่วโมงซึ่งอยู่ในชาร์ตของเรา47สัปดาห์แล้วนะ47สัปดาห์แล้วนะและเคยครองฮิตที่2มาด้วยนะ
0: ครับผมถ้างั้นก็เดี๋ยวไม่รอช้าเดี๋ยวเราไปกันต่อเลยที่ฮิตที่6ครับฮิตที่

0: 3ผลงานเพลงนะครับผมในฮิตที่6วันนี้เป็นผลงานเพลงจากกุ้งสุทธิราชฟีดกับน็อตทอยนะครับกับงานวัดบ้านเราครับขึ้นมาจากฮิตที่15มาเป็นฮิตที่6ส่วนในฮิตที่5วันนี้คงที่ครับกับผลงานเพลงพื้นที่ปลอดภัยจากพิมดานะครับและเมื่อกี้นี้เป็นผลงานเพลงจากลูกตาลชนทิชาครับกับพื้นที่ไอ้กับดอกชบาสีแดงครับผมก็ยังคงที่อยู่ในฮิตที่4ในสัปดาห์นี้ครับพี่ออสมีอะไรจะมาเล่าน
1: ี่เพราะว่าอยากจะเชิญชวนนะครับพรุ่งนี้แล้วคุณผู้ฟังวันที่30สิงหาคมนะครับเรามีกิจกรรมมหานครแฟมิลี
0: ่ครับผม
1: ประจำเดือนสิงหาคมนั่นเองครับกับคอนเสิร์ตการกุศลนี่ใครใจบุญอยากจะมาร่วมบุญเสริมทัพเติมกำลังใจส่งสายใหญ่นะผ่านทางมูลนิธิอาสาเพื่อนทุกบายยามยากสภากาชาดไทยก็แวะเวียนกันมาได้ครับที่ห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ. อสมท.ของเรานะพรุ่งนี้ครับกิจกรรมเริ่มตั้งแต่เที่ยงตรงเลยนะครับก็ยาวๆไปจนถึงประมาณ 5:00 น 6:00 นเพราะว่ารายชื่อศิลปินเนี่ยครับข้างเลยทีเดียวกับคอนเสิร์ตการกุศลครับมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจนะก็ครั้งนี้นะครับก็ถือได้ว่าเป็นกิจกรรมที่เราอยากจะเชิญแฟนๆมาเพราะว่าตอนนี้ทีมงานกว่า30ชีวิตนี
0: ่ครับผม
1: เตรียมเวทีกันอยู่เตรียมเครื่องเสียงกันอยู่แล้วก็เตรียมต้มถั่วนี่มีถั่วต้มรออยู่แล้วนะที่เขาจะมีบูธแบบเอามาขายถั่วต้ม
0: อาหารมีเยอะเลยใช่มั้ยครับ
1: จะมีแบบบูธจัดจำหน่ายนี่แล้วก็แต่ละบูธก็จะร่วมกันสมทบทุนนะเข้าทางมูลนิธิอาสาเพื่อน

0: รายยากสภากาชาดไทยนะครับซึ่งก็พรุ่งนี้รายชื่อศิลปินเนี่ยครับข้างนะฮะไม่ว่าจะเป็นการทัศนะน้องคริสมีมิลเช็คครับผมน้องแป้งรำศิวนารีน้องเฟิร์นกัญญารัตน์เบิร์ธเดย์ไทดอลมิวสิก My Eyes นะครับก็สี่สาวด้วยกันโอ้น่ารักน่ารักหมดเลยแล้วก็มีฝั่งทางยุ้งข้าวเรคคอร์ดก็ส่งตัวแทนมาสี่หนุ่มเลยสี่หนุ่มหน้าตาดีๆหมดเลยนะฮะจากรายการเพลงเอกด้วยไม่ว่าจะเป็นน้องจัสน้องบาร็อกน้องนุและน้องแบงค์ครับผมรวมไปถึงเบอร์ใหญ่ๆลูกทุ่งหลายคนก็อาจจะคิดถึงถ้าเอ่ยชื่อก็คิดถึงเพลงแบบว่าบทเพลงเก่าๆแล้วก็แต่ละท่านก็อาจจะนำซิงเกิลใหม่ๆมาร้องบนเวทีกันด้วยไม่ว่าจะเป็นพิตราศิรินทรานิยากรณองค์สลักจิตดวงจันทร์ครับหลิวอาจารยาติ๊บสุรางคณาพี่ดำรงวงทองนี่วันนี้รู้สึกว่าจะมีเพลงใหม่มาจอกคิวิตด้วยเห็นชื่อแวบๆอยู่เนาะพี่เดินชัยสายสุพรรณแล้วก็พี่เกษมคมสันนะส่วนรายชื่อนักจัดรายการน้องคริส
1: ครับผมแน่นอนมีนักจัดรายการไปด้วยหลายคนเลย
0: ใช่แล้วบางท่านนี่ก็ขึ้นเวทีร้องเพลงโชว์ด้วยนะจะได้แบบว่า
1: พี่อดร้องไหมฮะ
0: อาจจะเตรียมไว้บ้างแต่อาจจะไม่รู้ใจเขาหรือเปล่าเดี๋ยวดูเวลาก่อนนะรายชื่อนักจัดรายการของเรานะครับที่จะมาเสริมทัพมอบความสุขความสนุกกันบนเวทีพรุ่งนี้นะแล้วก็หน้างานด้วยไม่ว่าจะเป็นพี่วาสุเลิศจันยาครับอาจารย์ไม้ไมตรีพี่อ้อยวิภาพี่หญิงหนุ่ยนงรัตน์พี่อ้อยกระท้อนพี่อ้อยนี่ขึ้นร้องด้วยนะพี่โจเฉลิมศักดิ์ครับเฮียหมีคณัชชัยพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมดามหานครใครอยากฟังเพลงพื้นที่ปลอดภัย
1: ครับ
0: น
1: ี
0: ้ก็เหมือนจะร้องด้วยนะต่อไปโอ๊ตคณิตครับผม
1: อยู่ในที่5ขนาด
0: นี้ใช่ไหมลูกตาลชนนิชานี่เพลงในชาร์ตที่เขาเพิ่งจบไปเลยดอกชบาสีแดงนะจะได้ลาลาลาร้องไงแล้วนะเมื่อกี้ต่ออุ้มกัสยานี่เขาเตรียมมาแทบจะเป็นอัลบั้มนึงเลยอุ้มกัสยา
1: ครับ
0: แต่ไม่ให้ขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นให้ขึ้นแกงน้องแกงน้องและน้องบอสธีรพงศ์แต่ละคนนี่ก็ถือได้ว่าเป็นทั้งนักจัดรายการและก็ศิลปินของเราด้วยสำหรับนักจัดรายการในชื่อดีเจนะส่วนหน้างานนะครับผมก็จะมีบูธจัดจำหน่ายสินค้าอย่างที่ได้เกริ่นไปว่ามีบูธหน้างานด้วยเพราะว่าเป็นมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจหน้างานก็ต้องจัดจำหน่ายสินค้าซึ่งแต่ละบูธก็มาร่วมกันนะครับทำบุญแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งที่จะร่วมกันสมทบทุนเข้าทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยก็เดี๋ยวขออนุญาตประชาสัมพันธ์แบบเร็วๆนะมีบูธอะไรบ้างก็จัดจำหน่ายไส้กรอกยุคหินจากดร.ดามีข้าวไรซ์เบอร์รี่มีต้นไม้มีสมุนไพรนะครับจากวัดวังตะคร่อและก็ชุมชนบ้านวังตะคร่อที่มาจำหน่ายราคาแบบว่าสุดคุ้มประมาณนั้นนะฮะแล้วก็มีกุ้งเหยียดจากลุงกาสาขามีซอสพริกศรีราชาตรานกเพนกวินทองม้วนวีครับกาแฟเชิงเขาชาตันหยงชาดีอร่อยแน่นอนมีขนมจีนด้วยนะไม่ปล่อยให้คุณท้องว่างแน่นอนจากคุณเชอรี่มีถั่วต้มแล้วก็มีอีกมากมายครับข้างนะใครที่ว่างๆพรุ่งนี้เรียนเชิญเลยนะครับ
1: บอกเลยว่าแต่ละรอบที่มีจัดอะไรอย่างนี้อาหารแต่ละอย่างนี้อร่อยทุกอย่าง
0: ใช่ก็เตรียมถุงผ้ามาช้อปปิ้งกันได้จะได้ร่วมบุญเสริมกันนะนี่เดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนเนาะน้องคริสเนาะ
1: ครับ
0: 16:46 นกันแล้วเดี๋ยวมาอัปเดตทิ้งท้ายกับ3อันดับที่เหลือครับ
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
5: ไอ้เที่ยงกินอะไร
6: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
7: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำบิ๊กครับอัพไซด์ให้อร่อยเกินครับ
8: ยำยำชิโนโมโต
9: ะ F1 มาแล้วจ้าประหยัดลดค่าไฟเชิญทางนี้เลยแม่คุ้มที่1สินเชื่อบ้านโซลารูฟช็อตจากทอสซื้อปลูกสร้างพร้อมติดตั้งดอกเบี้ยเริ่มต้น 0.99% ต่อปีคุ้มที่2ผ่อนเริ่มต้นหลายละ 3,600 บาทและยังช่วยค่าติดตั้งด้วยนะดีลนี้ไม่มีในตะกร้าแต่มีที่ทอสทุกสาขาหรือ TH Bank Social Media ทุกช่องทางมากกว่าการปล่อยกู้ทอสคือเพื่อนคู่คิดเรื่องบ้าน Beyond Housing Bank กู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
5: ไอ้เจ๊งกินอะไร
6: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
7: หอมเฮิร์บคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่

0: จริงโหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: เฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดถูกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
4: ฮิตที่3

0: มานี่ฮิตที่3นะฮะสำหรับสัปดาห์นี้นะครับคุณผู้ฟังหม้อหุงข้าวจากโจอี้ภูสิทธิ
1: ์
0: ฟีชริงไปกับพันช์วรการยังคงที่นะกับฮิตที่3ซึ่งอยู่ในช่องของเรา13สัปดาห์โอ้ต่อเนื่องเลยนะและคืนฮิตที่1เนี่ยได้ถึง9สัปดาห์ด้วยกันแล้วมาแต่ดูเวลาแล้วแม่เมื่อสักครู่ผมก็พูดเยอะไปนิดนึง
1: ใช่ๆก็คือว่าจริงๆเราเหลือ2ฮิตแต่ว่าฮิตที่1เดี๋ยวเราจะเอาไปไว้ในต้นชั่วโมงที่3ต้นชั่วโมงหน้าเพราะฉะนั้นชั่วโมงนี้จะปิดไปกับฮิตที่2นะครับผมซึ่งฮิตที่2วันนี้เป็นผลงานเพลงไทยหัวใจศิลป์นะครับกับ สิทธิ์ของเจ้าครับผมเดี๋ยวเจอกันใหม่ในชั่วโมงหน้ามาฟังฮิตที่1แล้วก็มาโทรขอเพลงกันได้ครับผม
0: ได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเจอกันชั่วโมงหน้าครับ
2: Hit T 2

0: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา15นาฬิกา

อไปที่สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยณรงค์จันทร์ทองแอดคาราบาวชื่นชมน้องเดเน่มอบ1ล้านบาทเป็นกำลังใจและเป็นค่าใช้จ่ายเดินทางไปแข่งขันเอารางวัลชนะเลิศกลับเมืองไทยนายยืนยังโอภาคุณหรือแอดคาราบาวนักร้องนักดนตรีและนักแต่งเพลงชื่อดังประกาศผ่านโลกโซเชียลทำหาน้องเดเน่รอยัลเยาวชนไทยวัย16ปีที่โชว์ฝีมือทั้งร้องและเล่นกีตาร์บนเวที AGT 2026ที่สหรัฐจนคว้าโกลเด้นบัสเซอร์ตีตั๋วผ่านข้อรอบชิงชนะเลิศซึ่งจะมีการแข่งขันในวันที่22กันยายนนี้โดยระบุในโพสต์ตามหาว่าน้องเนเน่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่ประเทศไทยหรือเปล่าชมน้องเนเน่ว่าเก่งมากทำให้เด็กๆคนไทยอยากเป็นเหมือนน้องเนเน่พร้อมแล้วว่าหลังเวทีคอนเสิร์ตมีพ่อแม่พาลูกกับกีตาร์มาขอลายเซ็นมากขึ้นเป็นปรากฏการณ์ที่ผิดปกติเพราะกระแสจากความนิยมและความสามารถของน้องเนเน่นอกจากนี้แอดคาราบาวประกาศมอบเงินสดส่วนตัว1ล้านบาทเพื่อเป็นค่าเดินทางค่าใช้จ่ายพิชิตชัยชนะมาฝากชาวไทยและประเทศไทยขอเป็นกำลังใจให้น้องเนเน่ไปทำภารกิจนี้แทนชาวไทยพร้อมทิ้งท้ายว่ารักนะจุ๊บๆชนน่านโทษรัฐธรรมนูญ60เปิดช่องโหว่ที่มาสว.แบบนี้หนุนแก้ไขรายมาตราพร้อมวอนสว.ทำหน้าที่อย่างสุจริตเที่ยงธรรมนายแพทย์ชนน่านศรีแก้วอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยตอบคำถามบนเวทีผู้นำฝ่ายค้านถึงความคิดเห็นต่อการหัวสว.ว่าส่วนตัวมองว่าขณะนี้เรามีสว.200กว่าคนทำหน้าที่อยู่ในสภาแม้บางส่วนมีข้อสงสัยว่าหัวซึ่งต้องพิสูจน์กันต่อไปสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดตนไม่โทษคนจัดการไม่โทษสว.แต่จะพูด2เรื่องคือที่มาและการทำหน้าที่ของสว.เพราะรัฐธรรมนูญ2560เปิดช่องให้เข้ามาได้ถ้าจะโทษก็ต้องโทษตัวรัฐธรรมนูญ2560ที่เปิดช่องเปิดกลไกให้ได้มาซึ่งสว.แบบที่เราเห็นอยู่อย่างไรก็ตามการแก้ปัญหาบ้านเมืองมี2ส่วนคือส่วนของคนและระบบซึ่งการแก้ที่คนนั้นแก้ได้แต่แก้ยากส่วนการแก้ระบบนั้นแก้ได้แต่จะดีหรือไม่ขึ้นอยู่กับบริบทสภาพแวดล้อมสิ่งสำคัญคืออยากฝากถึงนายกรัฐมนตรีและผู้ใช้อำนาจเมื่อได้โอกาสจากประชาชนแล้วขอให้ใช้โอกาสนั้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดปกป้องคุ้มครองสถาบันหลักของบ้านเมืองปกป้องประชาชนทำประโยชน์ให้กับประเทศชาติบ้านเมือง

0: จีนเปิดภาพน้ำทะลักลงสู่ทะเลสาบบาริเออร์ภาพถ่ายมุมสูงโดรนจากกองทัพจีนเผยให้เห็นกระแสน้ำดินโคลนไหลทะลักลงสู่ทะเลสาบแบริเออร์ซึ่งก่อตัวขึ้นหลังเหตุการณ์ทานน้ำแข็งพังถล่มบริเวณพรมแดนเนปาลและในภูมิภาคปกครองตนเองที่เบตของจีนตั้งแต่วันพุธตอกย้ำให้เห็นถึงความเสี่ยงจากภัยพิบัติที่ยังคงมีอยู่ในพื้นที่ประสบภัยกองทัพจีนระบุได้ว่าได้ตรวจพบเศษซากน้ำแข็งไหลลงสู่ทะเลสาบบาริเออร์เมื่อวานนี้การเฝ้าระวังทะเลสาบบาริเออร์มีขึ้นขณะที่ยอดผู้เสียชีวิตในเนปาลเพิ่มขึ้นเป็น626คนสูญหาย 1,924 คนส่วนในจีนผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นเป็น7คนสูญหาย554คนเจ้าหน้าที่ได้กลับมาปฏิบัติภารกิจกู้ภัยอีกครั้งในวันศุกร์ทั้งในเนปาลและจีนหลังความกังวลเรื่องน้ำล้นทะลักทะเลสาบบาริเออร์คลี่คลายลง
1: ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสีย
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร 02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: สนับสนุนโดยนมแม่ล้วน6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มด้วยความปรารถนาดีจากสสส.
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
3: สนับสนุนโดยบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทเฮโมวิทยาบำรุงร่างกายเม็ดสีแดงอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา

0: ตามกันอยู่หลายพื้นที่เลยทีเดียวนะวันนี้ดูท่าทางอาจจะต้องโอ้เหงาเหงาหนาวหนาวด้วยอากาศที่ชุ่มชื้นชุ่มฉ่ำใช่ไหมน้องคริสนะฮะนี่นะฮะก็สามเงินเพลงที่ถูกแนะนำกันเข้ามาแต่ก็ค้างๆกันมาตั้งแต่ชั่วโมงที่แล้วเอาที่บายใจกับฮิตที่หนึ่งสำหรับมหานครชาร์ตของเรานะครับ
1: ยินดีให้กับพี่เต๋าวี
0: เนาะซึ่งสัปดาห์สองสามสัปดาห์แล้วนะที่พี่เบาเพลงนี้เนี่ยได้ครองฮิตที่หนึ่งใช่ไหม
1: ใช่
0: ต่อด้วยฮิตที่ขอไปเพลงที่สองครับอีสานเมืองม่วนเงินจากคู่แฝด OA ซึ่งเพลงนี้ถูกแนะนำเข้ามาผ่านทาง SMS 4689400จากเชฟพงษ์เจนีอร่อยซอย59ฝั่งน้องจอกนะครับและปิดท้ายด้วยอยากกึดนักงานจากพี่แคทรัตการซึ่งเพลงนี้พี่บูมจากจังหวัดนครพนมบอกว่าเปิดให้หน่อยฝากมอบให้แฟนคลับ FM 95ทั้งหน้าไมค์หลังไมค์รวมไปถึงทุกแพลตฟอร์มที่รับฟังกันอยู่ด้วยนะเชฟพงษ์ก็บอกว่าฝากขอบคุณด้วยนะน้องสมโอ๊ตแล้วก็น้องสมคริสนี่ฟังอยู่ฟังอยู่นะไม่รู้ว่าฝั่งหนองจอกอากาศเป็นยังไงบ้างฝนตกหรือเปล่านะครับมาก็ทักทายกันสักนิดนึงนะฮะก่อนที่จะมาแจกของรางวัลซึ่งอย่างที่เกริ่นทิ้งไว
1: ้ครับ
0: นะว่าวันนี
1: ้มีรางวัลด้วยเหรอครับวันนี้
0: ใช่แล้วเป็นของรางวัลแล้วก็เป็นหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าแต่เดี๋ยวอีกสักครู่นะครับผมมารับฟังกติกากันสักนิดนึงเนาะแต่ก่อนที่จะไปพูดถึงเรื่องราวของการแจกของรางวัลก็มาทักทายคุณผู้ฟังทาง Facebook ไลฟ์สดสักหน่อยพี่อนุชาจังหวัดเลยบอกว่าอย่ากึดนักคืออย่าคิดมากนะจ๊ะประมาณนั้นพี่สุมาลาทักทายด้วยนะครับพี่ดวงเดือนพี่อุดรนะครับจากฝั่งสปป.ลาวสบายดีเด้อคุณสุภาฝากเพลงน้องลีโออาทิตย์เข้ามา
1: สุภาพหรือเปล่า
0: ใช่ใช่ใช่พี่สุภาพพี่สุภาพฝากลูกทุ่งโบราณของน้องลีโอนะ
1: ครับ
0: ก็มีฝั่งพัทยาบอกว่าฝนตกเหมือนกันค่ะจากพี่เดือนเนาะมีใครอีกเอ่ย
1: มากเลยเนาะ
0: ใช่ไหม
1: ทางนี้ตกหนักเลย
0: พี่สาวครามฝากเพลงสาววังสะพุงพี่รัดแก๊งซ่าคนน่ารักบอกว่าขอเต๋าได้บ่จ้าได้อยู่ครับได้น้องทิพย์สุดาทักทายด้วยนะจ๊ะแต่มาช่วงนี้นะครับก็เดี๋ยวฟังเพลงสัก2ผลงานเพลงหรือว่ายังไงดีแจกของรางวัลเลยไหมแจกกันเลยดีกว่าเนาะเพราะว่าบ่าย 3:20 นาทีกันแล้วเดี๋ยวไม่มีเวลาในการที่จะแจกของรางวัลดังนั้นแล้วอ่ะใครที่ฟังอยู
1: ่
0: นี่เดี๋ยวแต่ก่อนที่จะไปบอกกติกงแต่กิกระกระกระกาก
1: ติกา
0: เออดิกะจะเล่นกติกาไงแต่เล่นมันไงมาฟังเรื่องราวสักหน่อยคุณผู้ฟังนะจากทางยามาฮ่าใครที่เป็นคอมอเตอร์ไซค์ใครที่คอมอเตอร์ไซค์เนี่ยฟังดีๆเลยนะครับใครที่กำลังมองหารถจักรยานยนต์คันใหม่หรืออยากได้ความมั่นใจแบบยาวๆฟังด่วนเลยครับเพราะตอนนี้เนี่ยทางยามาฮ่านะครับคุณฟังเขาจัดหนักจัดเต็มมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มเลยนะครับก็บอกเลยว่าทางยามาฮ่าเนี่ยก็ช่วยเซฟจริงๆนะเซฟเงินในกระเป๋านะในกระเป๋าเนาะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในการที่จะดูแลรักษาไปได้เยอะเลยทีเดียวแถมเวลาเข้าศูนย์บริการมาตรฐานของยามาฮ่าเนี่ยก็มั่นใจครับมั่นใจได้ 100% เลยว่าจะได้รับอะไหล่แท้อย่างแน่นอนพร้อมกับการดูแลจากช่างผู้เชี่ยวชาญระดับมืออาชีพนะน้องคริสนะ
1: ครับผม
0: เพราะทุกการเดินทางครับคือความมั่นใจนี่ความมั่นใจคือสิ่งสำคัญที่สุดเลยยามาฮ่าเลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางจริงๆเอาเป็นว่าถ้าใครกำลังอยากจะแบบออกรถใหม่ถอยรถใหม่เนาะก็อย่าลืมครับสอบถามรายละเอียดยามาฮ่ารับประกัน5ปีได้ที่ร้านผู้จำหน่ายรถจักรยานยนต์ยามาฮ่าทั่วประเทศหรือศูนย์บริการมาตรฐานใกล้บ้านคุณนะครับยามาฮ่ารับประกัน5ปีอุ่นใจในทุกการเดินทางครับและสำหรับแฟนๆลูกทุ่งมหานคร
1: ครับผม
0: ห้ามพลาดเลยนะเมื่อสักครู่เราได้เกริ่นบอกกล่าวนำไปแล้วนะว่าเราจะมาแจกของรางวัลซึ่งวันนี้ครับยามาฮ่าเขามาบอกว่าชวนทุกคนมาร่วมสนุกกันสักหน่อยดีกว่าลุ้นรับหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าครับผมซึ่งวันนี้แจกเยอะมากเลยวันเสาร์แล้วสิ้นเดือนอีกแล้วฮะ
1: แล้วกติกาก็ง่ายด้วยใช
0: ่ไหมใช่ไหมเออแจก11รางวัลเลยนะครับผมกติกาครับง่ายๆกติกาฟังดีๆนะให้คุณผู้ฟังของเราเนี่ยส่ง SMS ครับผมให้พิมพ์คำว่านะยามาฮ่าเว้นวรรครับประกัน5ปีให้พิมพ์คำว่ายามาฮ่า เว้นวรรครับประกัน5ปีส่ง SMS นะครับส่งมาที่

0: เลข4689400ย้ำเบอร์อีกครั้งครับเบอร์ SMS นะ4689400นะครับผม11ท่านแรกที่ส่ง SMS มาไวที่สุดเดี๋ยวทางทีมงานหลังบ้านเขาจะเขาเรียกว่าดูรายชื่อนะใคร11รายชื่อแรกนี่ก็เดี๋ยวเขาจะติดต่อกลับไปนะครับเพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์ในการที่จะรับรางวัลแล้วก็สอบถามรายละเอียดในการที่จะส่งรางวัลไปถึงหน้าบ้านนะฮะก็ส่งมาด่วนๆนะครับผมกติกาง่ายๆทวนอีกสักครั้งหนึ่งให้คุณครับผมส่ง SMS ให้พิมพ์คำว่ายามาฮ่าเว้นวรรครับประกัน5ปีนะก็ส่งมาที่หมายเลข4689400วันนี้แจก11รางวัล11ท่านแรกที่ส่ง SMS มาไวที่สุดนะครับของรางวัลจากทางยามาฮ่าเป็นหมอนอิงโลโก้ยามาฮ่าซึ่ง11ท่านเนี่ยเดี๋ยวทางทีมงานเขาก็จะติดต่อกลับไปยังผู้โชคดีนะครับก็เพื่อที่จะยืนยันสิทธิ์และก็รายละเอียดการรับรางวัลนะดังนั้นแล้วคุณผู้ฟังยามาฮ่าเพราะทุกการเดินทางความมั่นใจคือสิ่งสำคัญที่สุดยามาฮ่าเลยพร้อมดูแลคุณในทุกเส้นทางมอบความอุ่นใจด้วยการรับประกันคุณภาพรถยาวนานถึง5ปีเต็มแล้วร่วมสนุกกันเยอะๆนะส่ง SMS นะไม่ใช่ส่งคอมเมนต์นะ
1: ผมส่งไปแล้วนะ
0: ได้เลยคุณคริสพิมพ์ไว้ส่งด่วนเลยเร็วๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
1: หรอก
0: นะ11ท่านแรกนะครับผมนะพิมพ์ตามกติกาเลยเดี๋ยวทีมงานเขาติดต่อกลับไปว่าเอ๊ะคุณเป็นผู้โชคดีหรือเปล่ายังไงนะแต่ถ้าไม่มีใครติดต่อกลับไปนี่ก็ขอไปด้วยเดี๋ยวไว้โอกาสหน้าเล่นกันใหม่แต่วันนี้แจก11ท่านเลยนะเดี๋ยวช่วงนี้ฟังเพลงของ2ศิลปินท่านนี้กันก่อนพี่เด่นชัยสายสุพรรณพรุ่งนี้เขาเตรียมเพลงมาค่อนข้างเพียบเลยแต่วันนี้เดี๋ยวชั่วโมงนี้ฟังเพลงนี้เขาก่อนจังหวัดขาดรักครับ

0: านี่สองผลงานเพลงนะครับซึ่งพรุ่งนี้เราจะได้ชมรับฟังสดๆบนเวทีด้วยนะน้องคริสนะเออนี่ก็เปิดไปด้วยจังหวัดคัตระครับงานจากพี่เด่นชัยสายสุพรรณแล้วก็ต่อด้วยเมื่อสักครู่ยายชิมเก็บเฮ็ดงั้นจากพี่โอ่งสลักจิตซึ่งเพลงนี้ได้ร้องคู่ไว้กับพี่ส้มเช้งสามชาติ
1: ครับ
0: แซ่บมากเลยนะแต่พรุ่งนี้น้าโอ่งของเราก็มาร้องยายฉิมอย่างแน่นอนนี่ฟันธงเพราะว่าช่วงนี้หน้าฝนเห็ดมันขึ้นปกติชอบกินเห็ดอะไร
1: เห็ดนางฟ้าน
0: ี่นะก็ยังอยู่กับพวกเราสองคนยังไงก็อยากจะเชิญชวนแล้วก็เน้นย้ำกันสักหน่อยสำหรับคอนเสิร์ตพรุ่งนี้นะครับก่อนเป็นคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยนะครับที่ห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.นะบมจ.อสมท.ก็เดินทางมาสะดวกไหลเส้นทางเหมือนกันนะครับคุณฟังนะMRT เดินมาต่อวินมอไซค์มาสักหน่อยหรือว่าจะนำรถส่วนตัวมาจอดที่ลานจอดรถหน้าตึก
1: ได้
0: ก็ได้เช่นกัน

0: นะครับผมคอนเสิร์ตเนี่ยจะเริ่มประมาณ12นาฬิกาไปจนถึงประมาณ 17-18 นาฬิกาเพราะว่าโอ้รายชื่อศิลปินแล้วก็รายชื่อนักจัดรายการที
1: ่
0: มาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นบนเวทีนะก็เพียบเลยจริงๆขออนุญาตเน้นย้ำรายชื่อศิลปินอีกสักรอบนะครับน้องคริสรวมไปถึงคุณฟังนะพรุ่งนี้คอนเสิร์ตของเรากันแล้วนะมีน้องการทัศนะมิ้วเช็คครับผมหรือว่าชื่อเดิมน้องมิ้วอรพัสยานี่สาวแซ่บแล้วก็มีดีกรีเป็นมิสแกรนด์ด้วยนะน
1: ้
0: องมิ้วเช็คนี่เนาะเออดิ
1: เ
0: สียดายน้องคริสไม่ได้มา
1: แล้ว
0: น้องมิ้วเช็คนี่เขาสวยมากแล้วเสียงดีร้องเพลงอะไรเพราะมากเนาะอ๋อคุณเจอตอนวันรายงานได้ที่ตลาดไทยน้องสวยมากน้องสวยมากจริงตัวจริงเนี่ยน้องมิ้วเช็คนะถัดไปครับน้องแป้งร่ำศิวนารีซึ่งเพลงใหม่ของน้องเขาก็เพิ่งปล่อยมาเมื่อวานเมื่อวันซืนนี่เองนะเมตาพรุ่งนี้ก็ได้ฟังเวอร์ชันสดๆบนเวทีกันด้วยสำหรับแป้งร่ำศิวนารีน้องเฟิร์นกัญญารัตน์ครับน้องเบิร์ดเดย์ไทดอลมิวสิกวง My Eyes นี่สี่สาวเลยนะเราจะเห็นรูปโปรโมทแล้ว
1: ครับผม
0: น้องเขาก็แบบว่าจัดมีผลงานอย่างต่อเนื่องนะฝั่งทางเกมิโกรเนาะส่วนทางยุ่งข้าวเรคคอร์ดครับก็ส่งศิลปินมา4เบอร์เลยแล้วก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับก็4หนุ่มจากรายการเพลงเอกนะไม่ว่าจะเป็นน้องจัสน้องบาร็อกน้องนุแล้วก็น้องแบงค์เราได้ชมความหล่อแล้วก็เสียงเพลงบนเวทีอย่างแน่นอนจาก4หนุ่มนะครับรวมไปถึงพี่ทราศิรินทรานิยากรครับพี่สลักจิตดวงจันทร์พี่หลิวจริยานี่เพลงใหม่พี่เสือจ๋าที่นำแบบว่านำเพลงมาทำใหม่เป็นเวอร์ชันคนร้องจริงๆใช่ไหมพี่เสือจ๋าซึ่งเดี๋ยวอีกสักครู่เราจะเสิร์ฟออเดิร์ฟให้ก่อนแล้วกันเนาะมีน้องติ๊บสุรังคณาพี่ดำรงวงทองเด่นชัยสายสุพรรณพี่เกษมคมสันนะก็ได้ฟังกันแบบว่าต่อเนื่องอย่างแน่นอนพรุ่งนี้นะ
1: ยังมีผู้จัดเราไปด้วยเนาะ
0: ใช่ไ
1: ปเยอะเลย
0: ดีเจก็เยอะเลยนะพี่วาสุเลิศจัญญาอาจารย์ไม้ไมตรีพี่อ้อยวิภานี่พี่หญิงหนุ่ยนงลักษ์พี่อ้อยกระท้อนพี่โจเฉลิมศักดิ์พี่หมีคณัตชัยพี่เพชรพุ่มพวงพี่พิมดามหานครโอ๊ตคณิตลูกตาลชนิชาอุ้มกัสยาแล้วก็บอสธีรพงศ์นะครับเหล่าดีเจก็ขึ้นบนเวทีมอบความสุขเสียงเพลงอย่างแน่นอนนะยังไงก็อยากจะเรียนเชิญจริงๆเพราะว่ากิจกรรมครั้งนี้เป็นคอนเสิร์ตการกุศลที่เราได้ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมอีเวนต์ละกันที่อยากจะส่งต่อสายใยแห่งการแบ่งปันและที่สำคัญอีกหนึ่งนัยยะสำคัญก็คือมาร่วมกันครับคุณฟังเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเพื่อที่จะสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานะครับก็เน้นย้ำพรุ่งนี้คอนเสิร์ตเริ่มตั้งแต่12นาฬิกาไปจนถึง17นาฬิกาโดยประมาณนะครับวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมที่บมจ.อสมท.ตึกปฏิบัติการวิทยุและโทรทัศน์ขึ้นมาชั้น6ได้เลยนะครับเราจะมีป้ายติดไว้ตั้งแต่หน้าตึกเลยเดินขึ้นมาชั้น6เปิดลิฟต์มีลิฟต์นะไม่ต้องเดินขึ้นบันไดแต่คุณอยากจะออก
1: กำลังกาย
0: คาร์ดิโอ
1: ก็ได้เช่นกัน
0: ห้องออดิทอเรียมนะครับซึ่งนอกจากคอนเสิร์ตแล้วหน้างานก็ยังมีบูธเหล่าพี่ๆรวมไปถึงแต่ละหน่วยงานนะครับมาจัดจำหน่ายสินค้าเพื่อที่จะร่วมกันทำบุญแบ่งรายได้ส่วนหนึ่งนะร่วมกันสมทบทุนให้ทางมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยยังไงก็แวะมาช้อปปิ้งกันก่อนก็ได้พรุ่งนี้อ่ะเดี๋ยวช่วงนี้เราอุ่นเครื่องด้วยเพลงสาวๆสักหน่อยได้ไหมน้องคริส
1: ได้เลย
0: เนาะวง My Eye ครับผมอยากฟังเพลงนี้ด้วยมักบ่าวไทยบ้าน

0: พลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกข่าวซาทุกคันที่ของเต็มท้ายกระใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
1: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
0: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องข่าวซาลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
2: ่ข่าวซาล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
3: Pulsar.
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวหั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าชื่อเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
6: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
7: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
8: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcot Connectแอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcot Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook Mcot Academy หรือ LINE @Mcot Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร022016770
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ขณะนี้เวลา16นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: ขณะนี้เวลา16นาฬิ

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลคลองถมเซ็นเตอร์ปทุซ้ำกลุ่มควันพวยพุ่งพบแสงเพลิงชั้นบนหวั่นสารเคมีแก๊สพิษกู้ภัยเร่งฉีดน้ำสกัดท่ามกลางฝนตกหนักต่อเนื่องเวลา 14:30 นสถานการณ์เหตุเพลิงไหม้ภายในศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ยังคงต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดล่าสุดพบกลุ่มควันสีดำเทาปนสีน้ำตาลแดงจำนวนมากพวยพุ่งออกมาจากตัวอาคารอย่างต่อเนื่องทีมข่าวเข้าไปตรวจสอบพบว่าบริเวณชั้นบนของอาคารมีแสงเพลิงปรากฏออกมาจากบริเวณกลางอาคารรวมถึงด้านหลังของศูนย์การค้าคาดว่ายังมีจุดความร้อนหรือการลุกไหม้อยู่ภายในเจ้าหน้าที่กู้ภัยให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่าลักษณะของควันดังกล่าวอาจเกี่ยวข้องกับการเผาไหม้ของสารเคมีและควันที่พวยพุ่งออกมาอาจมีแก๊สหรือสารพิษปะปนอยู่จึงถือเป็นอันตรายต่อการสูดดมต้องเพิ่มความระมัดระวังในการเข้าพื้นที่หลังพบกลุ่มควันและแสงเพลิงเจ้าหน้าที่กู้ภัยระดมกำลังนำรถน้ำเข้าฉีดบริเวณตัวอาคารโดยเฉพาะจุดที่พบควันเพื่อเร่งควบคุมสถานการณ์ป้องกันไม่ให้ไฟปะทุหรือลุกลามเพิ่มเติมท่ามกลางฝนที่ตกลงมาอย่างหนักขณะนี้เจ้าหน้าที่ยังอยู่ระหว่างการควบคุมและเฝ้าระวังพื้นที่อย่างต่อเนื่องส่วนสาเหตุที่แน่ชัดของกลุ่มควันรวมถึงชนิดของสารที่อาจถูกเผาไหม้ยังต้องรอการตรวจสอบจากเจ้าหน้าที่ต่อไปซึ่งล่าสุดในเวลา 15:03 เพลิงสงบลงแล้วเร่งระบายกลุ่มควันโควิด-19 ยังอยู่ป่วยสะสมปีนี้เกือบแสนรายป่วยไข้หวัดใหญ่และ RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นนายแพทย์มนเทียนคณาสวัสดิ์อธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่ากรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณสุขติดตามสถานการณ์โควิด-19 อย่างต่อเนื่องพร้อมเปิดเผยว่าสถานการณ์ยังเป็นไปตามการคาดการณ์ของโรคติดต่อตามฤดูกาลข้อมูลโรคโควิด-19 จากระบบการเฝ้าระวังโรคดิจิทัลกองระบาดวิทยาตั้งแต่วันที่1มกราคมถึง28สิงหาคมประเทศไทยพบผู้ป่วยสะสม 95,357 รายอัตราการป่วย 144.76 ต่อประชากรแสนคนเสียชีวิต14รายอัตราการตาย 0.02 ต่อประชากรแสนคนอัตราป่วยตายร้อยละ 0.01 โดยแนวโน้มการรายงานผู้ป่วยเพิ่มสูงขึ้นในช่วงเดือนที่ผ่านมานอกจากนี้ยังพบผู้ป่วยทางเดินหายใจอื่นเช่นไข้หวัดใหญ่และโรคติดเชื้อไวรัส RSV มีแนวโน้มสูงขึ้นเช่นเดียวกันเน้นย้ำระบบสาธารณสุขของไทยมีความพร้อมทั้งยาเวชภัณฑ์อย่างเพียงพอขอความร่วมมือประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง608รักษาสุขอนามัยส่วนบุคคลโดยไม่ตระหนกณรงค์รักร้อยประกาศความพร้อม 100% จัดเลือกตั้งซ่อมส.ส.อุดรธานีเขต3พรุ่งนี้ลุ้นคนใช้สิทธิ์ทลายสถิติเกิน 63% นายณรงค์รักร้อยกรรมการการเลือกตั้งพร้อมคณะลงพื้นที่ติดตามการเลือกตั้งส.ส.เขตเลือกตั้งที่3อุดรธานีโดยเดินทางมาที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานี

0: เพื่อประชุมร่วมกันกับเจ้าหน้าที่สำนักงานกกต.รับทราบภาพรวมการเตรียมการจัดการเลือกตั้งตลอดจนติดตามการปฏิบัติงานด้านต่างๆให้มีความพร้อมก่อนถึงวันเลือกตั้งโดยเขตเลือกตั้งนี้มีผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 125,309 คนมีหน่วยเลือกตั้ง240หน่วยนายณรงค์กล่าวว่าจากการเลือกตั้งเขต3ในวันที่8กุมภาพันธ์ที่ผ่านมามีผู้มาใช้สิทธิ์63.42% หวังว่าวันพรุ่งนี้จะมีผู้มาใช้สิทธิ์มากกว่าเมื่อวันที่8กุมภาพันธ์แต่ต้องรอดูเพราะการเลือกตั้งวันพรุ่งนี้จะไม่มีการเลือกตั้งล่วงหน้าและการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรทั้งนี้การเลือกตั้งถือว่ามีความพร้อม 100% หากฝนมาหรือไฟดับมีแผนสำรองไว้แล้วผู้สื่อข่าวรายงานเพิ่มเติมว่าร้อยตำรวจเอกชนินน้อยเล็กรองเลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้งในฐานะประธานคณะอนุกรรมการสืบสวนและไต่สวนชุดที่26ซึ่งวันนี้มาร่วมประชุมด้วยแต่ไม่ได้ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนเกี่ยวกับความคืบหน้ากรณีการพิจารณาสำนวนคดีหัวสวโดยหลังจากที่นายณรงค์ได้กล่าวเปิดการประชุมร้อยตำรวจเอกชนินได้เดินทางออกจากห้องประชุมและขึ้นรถออกจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดอุดรธานีทันทีรายงานข่าวว่าร้อยตำรวจเอกชนินจะลงพื้นที่ตั้งด่านตรวจป้องปรามหาข่าวในคืนมาหอนก่อนวันเลือกตั้งซ่อมอุดรธานีเขต3ในวันพรุ่งนี
1: ้ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: ทุกการเปลี่ยนแปลงเริ่มต้นจากหนึ่งเสียงเสียงของคุณคืออนาคตของประเทศกกต.พัฒนาระบบเลือกตั้งส่งเสริมพรรคการเมืองให้เข้มแข็งสืบสวนมีมาตรฐานและยกระดับเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้ข้อมูลเข้าถึงง่ายโปร่งใสและเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมและติดตามเพราะทุกภารกิจของกกต.คือสิ่งที่เราลงมือทำเพื่อความเชื่อมั่นที่ยั่งยืนกกต.สุจริตโปร่งใสเป็นกลางและเที่ยงธรรม
3: สนับสนุนโดย
4: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเนตทุกสูตรเน้นคุณภาพอุดมด้วยสารสกัดจากธรรมชาติให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
5: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่ายเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อเมกาสปอตไลท์โซลาร์เซลล์1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: น้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดา
7: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.

0: การตอง
1: ใช่แล้วก็การตองทุ่งเงินแล้วก็สรานแล้วก็นั้นก็งานจากน้องการทัศนะแล้วก็เปิดมาด้วยเพราะพี่ละจริงงานจากพี่หนึ่ง BK Band 3เพลงก็จะเสิร์ฟแบบว่าฟังสบายๆเพราะว่าหลังจากฝนตกกระหน่ำกันไปแล้วก็หลายพื้นที่ก็อาจจะปล่อยๆอย่างต่อเนื่องทำให้รถติดนะวันเสาร์สุดสัปดาห์แล้วก็เสาร์สิ้นเดือนนี่ทิ้งท้ายเดือนสิงหาคมแบบนี้นะฮะก็ยังไงเดินทางกับขี่อย่างปลอดภัยแล้วก็อยู่เป็นเพื่อนซึ่งกันและกันกันไปนะบน FM 95มาชั่วโมงนี้นะครับคุณฟัง 16:19 นาทีเราก็จะมาอัปเดตว่าเอ๊ะซิงเกิลใหม่ๆที่เข้าสู่ระบบจ่อคิวฮิตสัปดาห์นี้นะตั้งแต่วันที่31สิงหาคมไปจนถึงวันที่4กันยายนทุกนักจัดรายการนะจันทร์ถึงศุกร์ก็จะสลับสับเปลี่ยนเปิดในช่วงของจ่อคิวฮิตนะครับ5ซิงเกิลครับที่เข้าสู่ระบบจ่อคิวฮิตสำหรับสัปดาห์นี้ซิงเกิลแรกกันจากปรางที่เปิดตัวมาโอ้เปี้ยงป้างเลยนะเพลงนี้
0: ครับผม
1: ไปฟังกันเลยดีกว่า
0: คนึงนิด
1: ครับ

0: ขนึงนิดครับซิงเกิลใหม่จากปรางทิพย์ก็เข้าสู่เจ้าชีวิตซิงเกิลแรกเลยนะซึ่งทำร้องทำนองโอ้ไม่ใกล้ไม่ไกลท่านนี้พี่แบงค์รัฐวิทย์อนันต์พรสิริชื่อนี้เริ่มคุ้นหูคุ้นชินกันบ้างแล้วเพราะว่าเพลงดังเขาเพียบเลยนะน้องคริส
1: ใช่ใช
0: ่โอ้ถ้าเรานึกถึงผลงานเก่าๆของพี่แบงค์นี่ทั้งเขียนเนื้อก็ดีเขียนทำร้องทำนองก็ดีหรือว่าโปรดิวซ์ก็ดีหลายเพลงนะณ
1: หน้าทอง
0: โจอีบูสิตเนาะเพลงว้าวน้องมินตราอินทิรา
1: ดอกกระเจ
0: ียวบานแก้บน
1: ใช่เพลงดังๆทั้งนั้น
0: โอ้แล้วเพลงนี้โอ้ถ้าใครแบบว่ากำลังแบบว่าอินเลิฟอยากให้เขามีแต่ฉันคนเดียว
1: ร
0: ักฉันคนเดียวคนึงนี่แปลว่าคิดถึงนิดนี่แปลว่าคณิต
1: ไม่ใช่นิด
0: ไม่ใช่พูดไปรู้เลยนิดยอยกรณีหมายถึงว่าแบบสม่ำเสม
1: อ
0: ต่อเนื่องได้ไหม
1: ก็แสดงว่าแบบคิดถึงเสมออะไรอย่างเง
0: ี้
1: ย
0: อยากให้ฉันคิดอยากให้เธอคิดถึงฉันสม่ำเสมอแบบไม่เสื่อมคลายรักฉันแค่คนเดียวประมาณนั้นดีนะซิงเกิลแรกจากปรางทิพย์ฟังแล้วแบบโอ้ชื่นอกชื่นใจชุ่มฉ่ำเหมือนสายฝนที่ตกลงมานะครับ
1: ครับผม
0: มาเดินทางกันต่อซิงเกิลที่สอง
1: สังกัดแม็กจี
0: สังกัดค่ายแม็กจีเนาะปรางทิพย์มาซิงเกิลที่2ครับน้องคริส
1: ซิงเกิลที่2เป็นผลงานเพลงจากดำรงวงทองครับผมสังกัดอิสระชื่อว่าคนแพ้เครื่องแบบจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังกัน

0: คนแพ้เครื่องแบบครับดำรงวงทองครับสังกัดอิสระคำร้องทำนองได้ยุทธพลกล้าสงครามส่วนเรียบเรียงนี้ก็ AI ครับใช่ไหมเรียบเรียงดีจาก AI ครับ
1: ยุคนี้สมัยนี้หลายๆท่านก็เริ่มจะประยุกต
0: ์
1: ให้เข้ากันนะครับก็เป็นเพลงใหม่จากพี่ดำรงวงทองซึ่งพรุ่งนี้พี่ดำรงวงทองก็น่าจะหยิบยกเพลงนี้มาขับร้องบนเวทีคอนเสิร์ตมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจกันด้วยนะใครที่คิดถึงพี่ดำรงวงทองหรือว่าผลงานซิงเกิลเก่าๆของพี่ดำรงนี่แวะเวียนมาฟังคอนเสิร์ตกันได้แล้วก็มาให้กำลังใจหน้าเวทีกันได้เลยนะครับที่บมจ.อสมท.นะ
0: ครับผมมาเพลงที่3ชื่อว่าจินตนาของจิ๋วสุกลชัยครับเดี๋ยวไปฟังกัน

0: จินตนาของจิ๋วสุกลชัยครับสังกัด S1 Music คำร้องทำนองได้เอสเตอร์แล้วก็เรียบเรียงโดยเคนตะโมริและสรุตมาลัย
1: น่าจะใช
0: ่สรัต
1: โอ้นี่ก็โอ้คนที่อยู่เบื้องหลังนี่ชื่อภาษาอังกฤษหมดเลยเนาะ
0: ครับ
1: ทีมต่างชาติหรือเปล่า
0: อ่าน่าจะคนไทยแต่เขียนเป็นภาษาไทยเขียนภาษาอังกฤษออกมาแต่เคนตะโมรินี่ก็ไม่แน่นะครับ
1: ชื่อแบบ
0: เหมือนญี่ปุ่น
1: เหมือนลูกครึ่งญี่ปุ่นได้ๆอ่ะซิงเกิลที่3นะครับจากจิ๋วสกุลชัยจินตนานี่ฟังเพราะๆเลยเนาะเอาจริงๆอ่ะมาช่วงนี้ต่อเนื่องกันเลยดีกว่ากับเพลงนี้ครับงานจากพี่หนูมิเตอร์ได้ร่วมงานกับ

0: บุญครับงั้นจากหนูมิเตอร์ฟิชเชอริ่งไปกับพี่เล็กเซเรนนะครับทำร้องทำนองได้จากพี่วิรยุทธ์ชูลีกรหรือว่าพี่ฮัลลีมของเราการเรียงเสียงภาษาดนตรีครับงั้นจากพี่อุ่นเรนโบว์นะแหมต้นฉบับเพลงนี้ก็จะมาจากพี่ฮัลลีมที่ปล่อยเป็นเวอร์ชัน AI แล้วก็โด่งดังมากใน TikTok เพลงนี้นะหลายคนแบบเออเราได้เจอกันมาครองรักกันนี่เป็นบาปเป็นบุญหรือเปล่านี่แล้วก็เวอร์ชันนี้ก็พิเศษมากยิ่งขึ้นนะครับได้พี่หนูมิเตอร์มาถ่ายทอดร่วมกับพี่เล็กเซเรนก็เป็นอีกหนึ่งเวอร์ชันที่น่าติดตามนะบาปบุญครับซิงเกิลที่4
1: ซิงเกิลที่5ครับผลงานเพลงใหม่จากไม้ไทยหัวใจศิลป์ครับในสังกัดพระเอกใหญ่9999นะครับชื่อเพลงว่าฝันพ่อผู้ใดเดี๋ยวไปลองฟัง

0: ฝันพอนะครับไหมไทยหัวใจศิลป์ครับสังกัดพระเอกใหญ่เขาคำร้องคำนองได้กล้องศิลป์ฟ้าล่วงบนครับเรียบเรียงโดยกู่แคนครับนี่ก็เป็น5ผลงานเพลงนะครับของจ่อคิวฮิต31สิงหาคมถึง4กันยายน2569เดี๋ยวทวนเพลงกันเพลงแรกคนึงนิดครับจากปรางทิพย์เพลงที่2คนแพ้เครื่องแบบของดำรงวงทองครับเพลงที่3จินตนาของจิ๋วสุกลชัยครับ
1: ครับสิงคโปร์ที่4บาปบุญงานจากพี่หนูมิเตอร์กับพี่เล็กเซเรนและปิดท้ายด้วยฝันพ้องานจากไหมไทยหัวใจศิลป์นะ
0: ครับผมได้ฟังกันแน่นอนฮะเพลงนี้วนไปตั้งแต่31ไปจนถึง4กันยายนครับแต่ตอนนี้เดี๋ยวเราพักโฆษณากันสั้นๆแล้วเดี๋ยวกลับมาใหม
2: ่เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
3: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต

0: ผมแห้งผมเสียผมแตกลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยกรีนไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีม
1: ดียังไงหรอ
0: กรีนไบโอผมสวยดูแพงในราคาเบาๆกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซอง
1: โอ้ดีจัง
0: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
2: เพื่อนแท้คือคนที่อยู่ด้วยกันในทุกย่างก้าวเพื่อนที่ร่วมวางแผนเพื่อความฝันในวันที่คุณเริ่มต้นทำงานเพื่อนที่ช่วยให้คุณมีบ้านเพื่อวางรากฐานชีวิตเพื่อนที่เติมเต็มรอยยิ้มให้กับครอบครัวที่คุณรักเพราะชีวิตต้องการเพื่อนที่ไว้ใจได้ทอ.อ.ส.พร้อมอยู่เคียงข้างในทุกช่วงเวลาของการมีบ้านมากกว่าการ

0: จุ้งคอต้องยาอมสมุนไพรเสียงเพียวอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช้ใบอนุญาตโฆษณาเลขที่ HB47/69A
1: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือกลางจากไอดีเซลเอสวิ่งไป

0: ากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: รู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
4: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Why Novel นิยายวายยอดนิยมN1 เกมเมอร์และน้องเด๋อของเขา Be My Player 2 ซอโซ่ล่ามทีม N2 พิษรัก Poisonous Love N3 พี่ฟากชอบเธอมู Lazy Love หมู่มู่ N4 สามีบ้านนอก My Plastic Wife N5 Not The Best But Still Good ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
6: ลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
7: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
8: โดยคริสสมคริสและโอ๊ตคณิต
9: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิตสมาร์ทโซเชียลแบงก์ for all life อัปเดต

0: กลางมหาสมุทรครับงั้นจากเล็กรัชเมศ16:51โดยประมาณนะครับก็มาช่วงเย็นๆช่วงท้ายๆกันแล้วเดี๋ยวทิ้งท้ายอีกสัก2ผลงานเพลงแล้วกันนะครับก็มาฟังเพลงสบายๆกันเนาะแล้วส่งต่อให้รายการถัดไปนะครับน้องคริส
1: ครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามกันมาทั้ง4ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวใครมาพรุ่งนี้ก็ได้สนุกกันแน่นอนครับก็ขอเชิญชวนกันมาเยอะๆนะฮะที่สมทชั้น6ครับส่วนท้ายชั่วโมงนี้ขอฝากไว้อีกสัก2เพลงถ้าทันกับเพลงอวยคืนของที่เร็กและหญิงชาวบ้านจากแพรชนาแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวันเสาร์หน้าครับ
0: ส่วนกับโอ๊ตคณิตก็จันทร์ถึงศุกร์16:00 น.จนถึง19:00 น.แต่อีกพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้วันอาทิตย์เนาะก็อาจจะไม่ได้มาจัดรายการแต่ก็มาเจอกันได้สำหรับคอนเสิร์ตมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจอยากจะเชิญชวนคนฟังก็มาร่วมสนุกกันได้นะครับมีบูธหน้างงหน้างานแล้วก็คอนเสิร์ตบนเวทีคับคั่งเดินทางมาไม่ว่าจะเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินก็ดีนะมาลงสถานีพระราม9หรือว่าจะนั่งรถเมล์ลงบนถนนราชดาภิเษกก็ได้เช่นกันหรือจะใช้พี่ๆบริการพี่ๆแท็กซี่นะหรือว่าขับรถเดินทางโดยพาหนะส่วนตัวก็มาได้เช่นกันนะครับมีพื้นที่จอดรถบริการคุณอยู่นะ
1: อาจจะอย่าลืมพกร่มมาสักอันนึงเผื่อไว้นะฮะ
0: ใช่แล้วนะครับอ่ะมาฟังเพลงกันวันนี้ลารายการไปก่อนนะ
1: ครับผมสวัสดีพี่
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีทุกคนครับสวัสดีครับ

ขณะนี้เวลา 17:22 ปีลูกทุ่งมหานครขณะนี้เวลา 17:22

ต่อไปนี้สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวจากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนากุลดร.เชนชวนชาวเชียงรายเลือกเผาเป่าตุงลดปัญหาหมอกควันภาคเหนือกระทรวงอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมร่วมกับหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการเพิ่มความสามารถในการแข่งขันของประเทศหรือบพค.และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมมือภาคเอกชนจัดงานเหนือศาลสร้างเลิกเผาเป่าตุงแอดพื้นที่เชียงรายหน้าบ้านเหล่าฟู่ในตำบลป่าตึงอำเภอแม่จันจังหวัดเชียงรายเดินหน้าในการขับเคลื่อนกลไกนำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรมาแปรรูปเป็นพลังงานและผลิตภัณฑ์รักโลกมุ่งแก้ไขปัญหาวิกฤตหมอกควัน PM 2.5 วิกฤตพลังงานและเพิ่มรายได้ให้กับเกษตรกรอย่างเป็นรูปธรรมด้านนายยุทธนันท์ วงศ์สวัสดิ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอว.เปิดเผยว่าการแก้ไขปัญหาการเผาเรื้อรังในพื้นที่ภาคเหนือจำเป็นต้องใช้หลักเศรษฐศาสตร์นำการจัดการโดยสร้างแรงจูงใจให้เกษตรกรเห็นว่าการหยุดเผาและการนำวัสดุการเกษตรไปต่อยอดสามารถสร้างรายได้ได้มากกว่ากระทรวงอว.โดยปพค.จึงได้ทำหน้าที่เป็นตัวกลางจับคู่ระหว่างเกษตรกรและภาคเอกชนสนับสนุนงานวิจัยต่อยอดดึงวัสดุเหลือใช้เข้าสู่อุตสาหกรรมอย่างครบวงจรด้านรองศาสตราจารย์ดร.การดาบุญโสธรสถิตเปิดเผยว่าขณะนี้ได้เริ่มทำข้อตกลงร่วมกันกับภาคเอกชนในการรับซื้อเศษวัสดุทางการเกษตรจากเกษตรกรเพื่อนำไปแปรรูปเบื้องต้นมีความร่วมมือมูลค่ากว่า30ล้านบาทโดยมีพื้นที่เป้าหมายต้นแบบ3จังหวัดได้แก่เชียงรายเชียงใหม่และลำพูนในระยะยาวหากมีการขยายผลโมเดลนี้ไปยังบริษัทอื่นและเกษตรกรในพื้นที่อื่นๆทั่วประเทศปภ.กทม.สรุปเพลิงไหม้คลองถมเซ็นเตอร์พื้นที่เสียหาย1ไร่บาดเจ็บ9คนยังตรวจสอบหาสาเหตุไม่ได้เนื่องจากเพลิงเผาวอดทั้งหมดสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครสรุปเหตุเพลิงไหม้ศูนย์การค้าคลองถมเซ็นเตอร์ถนนวรจักรว่าเหตุเกิดเมื่อเวลา 20:42 นาทีวันนี้ลักษณะที่เกิดเหตุเป็นอาคาร3ชั้นและลุกลามตึกแถว4ชั้นจำนวน2คูหาเพลิงลุกไหม้อาคารศูนย์การค้าและตึกแถวเสียหายทั้งหมดพื้นที่เสียหายประมาณ1ไร่ต้นเพลิงเกิดขึ้นที่ชั้น1เนื่องจากภายในอาคารสินค้าประเภทอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เครื่องเสียง IT LED โซลาร์เซลล์และประดับยนต์เป็นจำนวนมากซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีทำให้เพลิงลุกไหม้เป็นเวลานานขณะนี้ยังไม่สามารถตรวจสอบสาเหตุได้เนื่องจากเพลิงไหม้เสียหายทั้งหมดเหตุการณ์ครั้งนี้มีผู้ได้รับบาดเจ็บรวม9คนมีอาการสำลักควัน4คนมีบาดแผลจากเศษกระจก3คนถูกแผ่นคอนกรีตหล่นใส่ไหล่ขวา1คนและตกจากที่สูงปวดขาทั้ง2ข้าง1คนหลังเพลิงสงบเมื่อเวลา 5:32 นาทีเจ้าหน้าที่ได้สับเปลี่ยนกำลังเข้าตรวจสอบอาคารอย่างต่อเนื่องจนกว่าภารกิจจะเสร็จสิ้นพิพัฒน์สั่งเร่งแก้จุดเสี่ยงคอขวดสะพานแคบลดอุบัติเหตุจังหวัดตรังนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมนำคณะผู้บริหารกระทรวงคมนาคมลงพื้นที่อำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังพบปะประชาชนรับฟังปัญหาด้านการคมนาคมและความปลอดภัยในการใช้เส้นทางจากประชาชนผู้นำท้องถิ่นผู้นำชุมชนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในพื้นที่เพื่อนำข้อเท็จจริงจากพื้นที่ไปสู่การแก้ไขของหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรงหลังได้รับข้อร้องเรียนโดยเฉพาะ

0: เรื่องความไม่ปลอดภัยของเส้นทางถนนบางช่วงมีความคับแคบไม่มีหลายทางมีทางโค้งและจุดเสี่ยงรวมถึงสะพานบางแห่งที่มีลักษณะเป็นคอขวดซึ่งเกิดอุบัติเหตุซ้ำซากสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สินการบาดเจ็บและในบางกรณีถึงขั้นสูญเสียชีวิตทางนี้ได้กำชับกรมทางหลวงกรมทางหลวงชนบทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้แยกแนวทางการแก้ไขเป็นทางมาตรการที่สามารถดำเนินการได้ทันทีและมาตรการที่ต้องใช้งบประมาณหรือการก่อสร้างเพิ่มเติมโดยในส่วนที่ทำได้ทันทีให้เร่งตรวจสอบป้ายเตือนเครื่องหมายจราจรการตีเส้นจราจรไฟฟ้าส่องสว่างการปรับปรุงทัศนวิสัยและมาตรการความปลอดภัยบริเวณจุดเสี่ยงไม่จำเป็นต้องรอจนถึงการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ
1: ่ข่าวต้นชั่วโมงสำนักข่าวไทย
2: สนับสนุนโดยแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิลกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียและกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
3: โอ๊ยทำไงดีผมขาวโผล่ละไม่อยากไปนั่งย้อมที่ร้านเป็นชั่วโมงชั่วโมงเลยอ่ะ
4: ทำเองที่บ้านก็ได้ด้วยโอเคเฮอร์เบิลแค่15นาทีเอง
3: หรอใช้ยากไหมล่ะ
4: ใช้ง่ายนะแค่สระกลิ่นไม่ฉุนปิดผมขาวได้สนิทดูเป็นธรรมชาติ
3: แพนเค้กใช้แล้วเป็นไงอ่ะ
4: โอเคจ้าแล้วก็มีให้เลือกถึง4เฉดสีเลยนะ
3: อืมดีจังโอเคเลย
5: ปิดผมขาวง่ายๆไม่แห้งเสียแชมพูปิดผมขาวโอเคเฮอร์เบิล
6: ปลดล็อกให้ชีวิตง่ายขึ้นจัดการทุกเรื่องประกันภัยได้แค่ปลายนิ้วแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance บริการประกันภัยออนไลน์สำหรับลูกค้ากรุงเทพประกันภัยให้คุณดูข้อมูลความคุ้มครองได้ทุกเวลาแจ้งเตือนกรมธรรม์หมดอายุสะดวกต่ออายุเองง่ายพร้อมฟังก์ชันแจ้งเคลมและอื่นๆครบทุกเรื่องประกันภัยแอปพลิเคชัน Bangkok Insurance จากกรุงเทพประกันภัยแค่คุณทุกย่างก้าว
7: จะดีแค่ไหนถ้ามีหลอดไฟที่ทนแดดทนฝนติดตั้งง่าย Mega Spotlight Solar Cell เป็นหลอดไฟโซลาร์เซลล์พลังงานแสงอาทิตย์มีหลอด LED 248ดวงครอบคลุมพื้นที่กว่า300ตารางเมตรใช้งานยาวนานสูงสุด12ชั่วโมงซื้อ Mega Spotlight Solar Cell 1ชิ้นแถมฟรีอีก1ชิ้นและแถมโคมไฟ LED 2อันพร้อมแถมแว่นตากันแดดคละแบบอีก1อันทั้งหมดในราคาเพียง 1,290 บาทสั่งซื้อโทร02-114-3990 สะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
8: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.อ
9: ย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
10: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
9: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: สนับสนุนโดยไวไวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว

สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพพบกันอีกเช่นเคยนะครับในรายการเสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษนะครับจะพิเศษอย่างไรจะสนุกอย่างไรเพลิดเพลินอย่างไรนั้นคิดว่าท่านผู้ฟังคงต้องฟังให้จบรายการของเรานะครับคิดว่าเรามีเพลงเพราะๆให้ท่านฟังไม่ถูกใจมากก็ถูกใจน้อยอย่างแน่นอนนะครับวันนี้ก็เป็นวันเสาร์ที่29สิงหาคมพ.ศ. 2569นะครับขอให้ท่านทุกๆท่านที่มีวันคล้ายในวันเกิดในวันนี้จงมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองพบสิ่งไหนให้สิ่งนั้นเป็นของปรารถนาทุกๆท่านไม่ว่าจะเป็นเพชรเงินทองต่างๆที่เป็นของมีค่าทั้งหลายนั้นขอให้เป็นของทุกๆท่านทุกๆคนเลยนะครับเพลงที่จบลงไปเพลงแรกชื่อว่าลูกทุ่งเพื่อแผ่นดินครับชลธีทานทองศิลปินแห่งชาติ2542เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ2552เป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องหมู่โดยสมาคมนักเพลงลูกทุ่งแห่งประเทศไทยนำโดยคุณนกบริพันธ์ชัยภูมินะครับเพลงที่2มิ่งขวัญถวยราชนะครับนครถนอมทรัพย์ศิลปินแห่งชาติ2554เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับประยงชื่นเย็นเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานแล้วก็นวรัตน์พงษ์ไพบูลย์ศิลปินแห่งชาติ2536ร่วมประพันธ์เพลงกับคุณนครถนอมทรัพย์ด้วยนะครับขับร้องหมู่โดยสโมสรนักเพลงโดยคุณศรีสุภางอินไซนะครับทั้งหมดนี้ก็เป็นเพลงที่เราเปิดประจำทุกเสาร์ไปก็สลับเพลงไปทุกเสาร์นะครับท่านผู้ฟังนะครับเอาละครับจะให้ท่านฟังเพลงเลยนะครับจะเริ่มด้วยแบบลูกทุ่งก่อนนะครับเพลงแรกชื่อว่าตามหาสมชายนะครับคำร้องทำนองโดยคุณดวงใจสุริยานะครับเรียบเรียงเสียงประสานโดยคุณณรพลผ่านทองนะครับขับร้องโดยแมงปอชนทิชานะครับเพลงที่สองโดเรมีนะครับสังสรรหันษาเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพจระวิชนายานเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยพรชิตาณสงขลานะครับทั้งสองเพลงนี้สนุกสนานทั้งสองเพลงอ้าวขอเชิญท่านรับฟังครับ

อ่ะมาฟังแบบไทยสากลบ้างนะครับเราจะเริ่มด้วยเพลงรบกวนมารักกันนะครับคุณนวมิตรเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับสมชายขำเลิศกุลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยอมิตาทาทาอย่างนะครับเพลงที่สองรักปอนปอนนะครับนิติพงษ์หอนาคเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับพัชรีสาระวันเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยไมโครขอเชิญท่านรับฟังครับ

่อไปก็จะให้ท่านฟังในแบบไทยลูกทุ่งนะครับจะเริ่มด้วยเพลงอยากเปลี่ยนนามสกุลนะครับพิทักษ์ราชจันทร์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับมาร์คใบเตยเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยแม่มพิมานรำนะครับเพลงที่สองอยากเจอคนจริงใจนะครับธนัญชัยศรีเหราเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรืองยศพิมพ์ทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยดวงตาคงทองอ้าวขอเชิญท่านรับฟังครับ

0: เป็นพิเศษ
1: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
2: จำชื่อนี้ไว้นะครับเพราะสักวันคุณอาจจำเป็นต้องใช้นิวเจริญพาราใช้บรรเทาปวดลดไข้นิวเจริญพาราตัวยาพาราเซตามอล500มิลลิกรัมบรรเทาปวดลดไข้ใช้นิวเจริญพาราของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยา
3: เติมไอเดียใหม่ๆให้ทุกเช้าสดใสกว่าเดิมเติมพลังบวกพร้อมเปลี่ยนทุกงานยากให้เป็นเรื่องง่ายเติมความสุขที่ยืนยาวด้วยรสชาติที่คุ้นเคยให้เขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟไทยมาตรฐานสากลพิถีพิถันทุกขั้นตอนการผลิตและรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ให้เราอยู่กับคุณในทุกช่วงเวลาเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
2: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคตรไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
4: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลอง

ุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุกด้วยพริกโกสเปเปอร์ในรสไก่กรอบซอสเผ็ดลองความอร่อยได้แล้ววันนี้กับบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอย่าลืมไวไวว้าวสองรสก่อนหน้าที่ว้าวมาก่อนใครทั้งแกงกะหรี่ญี่ปุ่นชีสและโคเรียนสไปซี่ซีฟู้ด

0: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนสั่นเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกรรชัย
1: สิงกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
0: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
1: กระบะเร่งแรงแซงขาดสิงกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า
2: ไอ้โปรย

0: ับ1ด้วยครับ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงฮะเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลมังกรทุกวันเหรออือไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงือกให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยอาจารย์ประยงชื่นเย็นศิลปินแห่งชาติ
5: ต่อไปก็จะให้ท่านฟังแบบไทยสากล นะครับเริ่มด้วยเพลงศรัทธานะครับปฐมพงษ์สมบัติไพบูลย์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองและก็เรียบเรียงเสียงประสานนะครับขับร้องโดยโป่งหินเหล็กไฟนะครับเพลงที่สองเก็บตะวันนะครับธนพลอินทริศเป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับอิทธิพลางกูลเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานก็ขับร้องโดยอิทธิพลางกูลนะครับอ้าวขอเชิญท่านรับฟังทั้งสองเพลงในแบบไทยสากลครับ

ต่อไปก็จะให้ท่านฟังแบบลูกทุ่งนะครับเพลงแรกชื่อว่าคาถาขอใจนะครับดวงจิตธรรมวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับณรุพลผานทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยหลิวอาจาริยานะครับเพลงที่สองไม่มีเธอจะบอกรักใครนะครับปิงปองธรรมวงศ์เป็นผู้ประพันธ์คำร้องทำนองนะครับเรืองยศพิมพ์ทองเป็นผู้เรียบเรียงเสียงประสานขับร้องโดยหญิงทิติการอาสยามนะครับทั้งสองเพลงนี้เพราะมากครับท่านผู้ฟังอ้าวขอเชิญท่านรับฟังเลยครับ

0: ขณะนี้เวลา 18:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เวลา 18:00 น.

0: สอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
3: ู้หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเราร
4: ู้หรือไม่ว่าแค่ปิดสวิตช์แต่ไม่ยอมดึงปลั๊กออกกระแสไฟยังคงไหลเวียนอยู่ตลอดเวลาจนถูกเรียกว่าพลังงานผีดูดเลือดที่แอบขโมยเงินในกระเป๋าเราไปเป็นหลักร้อยต่อปีเลยนะแค่สละเวลาสักนิดดึงปลั๊กออกทุกครั้งเมื่อเลิกใช้นอกจากจะเพิ่มความปลอดภัยให้บ้านแล้วยังเซฟเงินค่าไฟไปได้อีกเยอะเลย
2: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
5: คิดต่างเห็นต่างอย่างมีเหตุผล
6: คิดต่างเห็นต่างโดยไม่ใช้อารมณ
5: ์คิดต่างเห็นต่างบนพื้นฐานของสิทธิเสรีภาพ
6: ไม่เกินสิทธิเสรีภาพที่มีและไม่ล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่น
7: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์ครักประเทศไทย
8: ด้วยความสามัคคี
9: การแชร์ข้อมูลในสังคมออนไลน์ใครๆก็ทำกันแต่ระวังแค่คลิกก็อาจตกเป็นเหยื่อของโฆษณาที่แฝงอยู่หรือแค่คลิกก็อาจตกเป็นจำเลยจากการกดไลค์กดแชร์ข่าวกุข่าวลวงข่าวปลอมที่สร้างความเดือดร้อนเสื่อมเสียให้กับผู้อื่นจริงหรือมั่วชั่วหรือปลอมตรวจสอบให้แน่ใจก่อนกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ
10: อย่าให้สถานการณ์เศรษฐกิจมากระทบชีวิตคุณโดยที่คุณไม่รู้ตัวเพราะทุกการเปลี่ยนแปลงคือภาระค่าใช้จ่ายที่คุณอาจต้องแบกรับถ้าคุณพร้อมเป็นคนกุมชะตาการเงินของตัวเองเราจะพาคุณเจาะลึกทุกปัจจัยทุกตัวเลขพร้อมแนวทางแก้ปัญหาจากผู้เชี่ยวชาญตัวจริงพบกันใน Econ News Update จันทร์ถึงศุกร์ 9:30 น.ถึง 11:00 น.ทางคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5
11: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
10: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
12: สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังคะพบกันในช่วงของรายการทั่วไทยอาเซียนนะคะวันนี้วันเสาร์ที่29 สิงหาคม 2569นะคะอยู่กับอ้อมยุดากรสุนทรญาติและก็อาจารย์สมฤทธิ์พลเงินค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์คะ
13: ครับสวัสดีครับคุณอ้อมและท่านผู้ฟังท่านผู้ชมที่รักทุกท่านครับ
12: อาจารย์ปรับเสียงขึ้นอีกสักนิดนะคะค่ะ
13: ได้ครับ
12: ค่ะโอเคค่ะวันนี้นะคะก็เป็นอีกเสาหนึ่งเสาสุดท้ายของเดือนสิงหาคมแล้วนะคะแล้วก็เดือนหน้าเราจะเจอกันใน CEO of ASEAN รุ่นที่3ตอนนี้ก็เชื่อว่าหลายๆท่านที่สมัครเข้ามาพร้อมแล้วเราจะเจอกันวันที่2กันยายนนี้อาจารย์ทรงฤทธิ์ก็ไปดินเนอร์ทอล์กด้วยนะคะอาจารย์ไปต้อนรับรุ่น3นะคะ
13: ครับ
12: ค่ะ
13: ไปครับ
12: ค่ะเจอกัน 18:00 น.นะคะที่ CW Tower ชั้น10ค่ะค่ะอาจารย์ก็จะได้เจอโอ้ปีนี้มีหลายๆบริษัทนะคะที่อยู่ในตลาดนี้มาร่วมอบรมเยอะเลยค่ะอาจารย
13: ์ดีครับจะได้สร้างเครือข่าย นะครับทีมไทยแลนด์ต้องก้าวไปข้างหน้า
12: ทีมไทยแลนด์ทีมอาเซียนนะคะต้องก้าวไปข้างหน้าอย่างเข้มแข็งแล้วก็จะได้เจอกับรุ่น1และรุ่น2ด้วยนะแล้วจะได้เจอกับอาจารย์หลายๆท่านใน Good Morning อาเซียนแล้วก็ภาคธุรกิจด้วยนะคะอาจารย์ที่จะมาแบ่งปันประสบการณ์แบบไม่กักเลยนะผ่านมาได้ยังไงทำยังไงให้แบรนด์เข้มแข็งในประเทศอาเซียนต่างๆเปิดตลาดอย่างไรและเข้าไปยังไงนะคะ
13: คร
12: ับ ค
13: ่
12: ะ
13: มีสิ่งที่ดีงามของหลักสูตรนี้นะครับก็คือการได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์นะครับทุกคนก็คือมีทั้งล้มแล้วก็ลุกแล้วก็เดินนะครับแล้วก็ไปข้างหน้าได้อะไรพวกนี้นะครับทุกคนพอมาเจอกันเสร็จปุ๊บคุณก้องผมชอบอันหนึ่งก็คือว่านั่งถ่ายทอดประสบการณ์แล้วก็แลกเปลี่ยนประสบการณ์ซึ่งกันและกันได้อย่างดีงามไม่มีกำแพงเลยเนาะไม่มีกำแพงกั้นไม่มีพรมแดนอะไรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นหนึ่งหรือรุ่นสองหรือแม้กระทั่งอายุที่ต่างกันเยอะๆอะไรเงี้ยก็ไม่ใช่อุปสรรคอันใดเลยนะครับก็นั่นแหละครับความดีงามของ CEO of ASEAN มาครับมาเจอกัน
12: เดี๋ยวเจอกันวันที่2กันยายนนี้นะคะขอแสดงความยินดีกับรุ่น3ทุกๆท่านที่สมัครเข้ามาด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะได้เจอกันตลอด15สัปดาห์นี้เลยค่ะอาจารย์คุยเรื่องเนปาลสักนิดหนึ่งโอ้โหเห็นภาพแล้วนะคะยังกันในหนังเลยอาจารย์แต่ก่อนน้ำชอบดูหนังแบบนี้พอมาเห็นภาพจริงแล้วมันเหมือนในหนังจริงนะอาจารย์แต่นี่มันคือชีวิตจริงนะ
13: ใช่
12: ค่ะตกลงตอนนี้มีการถกเถียงกันว่าเกิดจากแผ่นดินไหวแล้วทานน้ำแข็งมันถล่มลงมาหรือทานน้ำแข็งมันละลายก่อนแล้วมันถล่มลงมาจนทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนค่ะอาจารย
13: ์มันมีหลายปัจจัยคุณอ้อม
12: ค่ะ
13: นะครับปัจจัยที่มันเกิดขึ้นก็คือสาเหตุหลักๆเลยก็คือภูมิประเทศมันถูกเปลี่ยน
12: ค่ะ
13: นั่นคือข้อแรกเห็นไหมครับเมืองก็ไปตั้งอยู่ชะง่อนหน้าผาอยู่ริมฝั่งแม่น้ำนะครับมีการขุดดินออกจากมีการเคลื่อนย้ายอะไรสารพัดเนี่ยนะครับนั่นคือข้อหนึ่งข้อที่สองนะครับก็คือภาวะโลกร้อนโลกร้อนเนี่ยมันทำให้ทานน้ำแข็งละลายนะครับพอทานน้ำแข็งละลายเสร็จปุ๊บมันก็คือน้ำมวลน้ำที่ไหลลงมาจากข้างบนเขานะครับเมื่อผนวกกับฝนก็ตก
12: ค
13: ่ะแล้วทีนี้บนเขาเนี่ยมันก็คือเวลาคนมันเปลี่ยนภูมิทัศน์ของภูมิประเทศเนี่ยคุณอ้อมเห็นไหมฮะเห็นก้อนหินมันไหลมาทางหน้าไหม
12: ค่ะ
13: มันไม่ใช่ก้อนเล็กๆนะครับมันคือก้อนหินก้อนเบิ่มเพิ่มเนี่ยแต่น้ำก็ซัดมันลงมาจากข้างบน
12: ค่ะ
13: แล้วทีนี้อีกอันนึงซึ่งมันผสมกันเข้าไปก็คือว่าคือเมื่อคนอยู่เยอะอะไรพวกนี้มันก็ต้องมีอ่างเก็บน้ำมีการทดน้ำไว้แล้วมันไม่ใช่อ่างเก็บน้ำที่อยู่ตอนล่างมันอยู่ด้านบนนะครับก็นั่นแหละครับลงมาผสานกันเสร็จปุ๊บส่วนแรงสั่นสะเทือนเนี่ยมันก็มีผลอยู่แล้วแหละก็เพราะว่าไอ้พวกก้อนหินมันอาจจะกระแสน้ำแค่นี้มันอาจจะไม่เคลื่อนตัวอะไรพวกนี้นะครับแต่พอโลกมันสั่นสะเทือนก้อนหินเนี่ยมันก็สามารถที่จะถูกซัดลงมาได้อันนี้แหละมันถึงกวาดเรียบเลยเห็นไหมฮะ
12: แ
13: ล้วก็สายน้ำนี้มันก็ไม่ใช่สายน้ำที่ยังคงความเป็นธรรมชาติแต่อย่างใดเห็นไหมฮะไอ้ที่มันถูกกวาดเนี่ยก็คือเป็นทั้งเมืองเป็นทั้งลานจอดรถเป็นที่อยู่อาศัยของคนอะไรพวกนี้นะครับมันก็เลยนั่นแหละฮะมันประกอบกันหลายปัจจัยไม่สามารถที่จะบอกว่ามันเป็นอย่างใดอย่างหนึ่งแต่มันเกิดขึ้นพร้อม

0: พร้อมกันในหลายปัจจัยที่ไล่
1: ค่ะ
0: คุณอ๋อ
1: ค่ะตอนนี้ก็ยอดผู้เสียชีวิตก็ยังเพิ่มขึ้นยังไม่หยุดนะคะแล้วก็สูญหายเป็นหลักร้อยหลักพันเลยแล้วก็ต่างชาติอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะอาจารย
0: ์
1: ก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับทางเนปาลด้วยตอนนี้เจ้าหน้าที่นี่เขาระดมกันเป็นหมื่นเลยนะอาจารย์เข้าไปช่วยเหลือนะคะในพื้นที่
0: มันไม่ใช่ง่ายนะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: น้ำมันไม่ได้มีน้ำเฉย
1: ๆค่ะ
0: ทั้งโคลนตมมีน้ำดินมีอะไรเพิ่มเยอะซัดลงมา
1: ครับผมกันไปหมดเลย
0: อย่างแล้วก็ภาพที่เราเห็นที่คนวิ่งหนีนะก็ถือว่าเยอะแล้วนะคนที
1: ่
0: ใช่ไหมครับ
1: คนที่อยู่ในระหว่างที่น้ำมาแล้วหนีไม่ทันอีกตั้งเท่าไหร่นะอาจารย์ค่ะ
0: อันนั้นก็คือกวาดเลยแหละ
1: ค่ะ
0: แล้วที่อยู่บนตึกล่ะอันนี้ที่เรามองไม่เห็น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ครับก็นั่นแหละฮะก็เลยก็ต้องแจ้งนั่นแหละก็คือญาติพี่น้องหายไปอะไรเนี้ยมันก็ต้องอาศัยอันนี้ด้วยเพราะว่ามันยากที่จะสืบค้นได้นะครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: เมื่อดินมันทับถมแล้วเนี่ยมันก็จะลำบากแล้วกระแสน้ำมันก็ไม่ได้ซัดแล้วมันจบอยู่ตรงนั้นมันกวาดไปเนี่ยมันก็คือไปจนสุดสายน้ำนะครับหรือแรงส่งมันหมดมันถึงจะตรงนั้นแหละครับที่น่ากลัว
1: ค่ะนี่ธรรมชาติก็บอกเราแล้วนะคะว่าตอนนี้โลกกำลังจะเป็นอย่างไรเราก็ต้องคำนึงถึงสิ่งแวดล้อมให้เยอะๆนะคะเวลาทำอะไรนะอาจารย์โดยเฉพาะภาคธุรกิจตอนนี้นะคะเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งค่ะอาจารย์ช่วงหน้ากลับมาค่ะข่าวในอาเซียนนะคะ
0: เชิญครับ

0: วิทยุสร้างโอกาสให้ธุรกิจของคุณสอบถามรายละเอียดและแพ็กเกจเช่าเวลาได้ที่02-201-6512หรือ089-499-0909 MCOT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: สารภาพมาซะดีๆใครชอบยัดผ้าจนล้นถังเพาะกะซักทีเดียวจบหยุดก่อนรู้หรือไม่ว่าการยัดผ้าแน่นเอียดนอกจากจะซักไม่สะอาดแล้วมอเตอร์ยังทำงานหนักจนกระชากไฟแบบสุดๆแถมเสียงเครื่องพังอีกด้วยลองเปลี่ยนมาใส่ผ้าแค่3ใน4ของถังให้พอมีที่ว่างสะบัดคราบสกปรกได้เต็มที่เชื่อเถอะว่าผ้าจะหอมฟุ้งกว่าเดิมแถมช่วยเซฟค่าไฟและถนอมเครื่องให้ใช้ได้นานๆด้วยนะ
2: M-Code Radio Network ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Code Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Code HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Code News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Code Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
4: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
5: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ 6:13 สวัสดีพี่สุภชัยพี่พันธิพานะคะแล้วก็คุณผู้ฟังที่ชมทาง Facebook Live ในตอนนี้นะคะรวมถึงคุณผู้ฟังที่ฟังผ่านวิทยุ M-Code News FM 100.5 ด้วยนะคะแล้วก็ผู้ที่ฟังผ่านทางแอปพลิเคชันหลายช่องทางเลยนะคะอาจารย์ค่ะเดี๋ยวเราค่ะเอานะช่วงนี้มาติดตามข่าวในอาเซียนในรอบสัปดาห์ที่ผ่านมากันนะคะก็เรื่องของกัมพูชาในการปราบแก๊งสแกมเมอร์ค่ะอาจารย์ล่าสุดนี้มีการออกมาแถลงนะคะว่าปิดศูนย์หลอกลวงทางออนไลน์ไปแล้วกว่า700แห่งในรอบปีที่ผ่านมาจับกลุ่มผู้ต้องสงสัยเกือบ 30,000 คนนะคะรวมถึงเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลอีกจำนวนหนึ่งด้วยนะคะซึ่งรัฐบาลกัมพูชาบอกว่าผู้ต้องสงสัยกว่า 3,400 คนมาจาก29สัญชาติที่รวมถึงพลเมืองจากจีนเวียดนามออสเตรเลียฝรั่งเศสญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์และไทยด้วยถูกควบคุมตัวเพื่อรอการพิจารณาคดีแล้วก็บอกว่าแม้ว่าศูนย์สแกมเมอร์ขนาดใหญ่จะถูกกวาดล้างไปแล้วแต่กลุ่มอาชญากรได้เปลี่ยนกลยุทธ์ไปเป็นการดำเนินกิจกรรมในขณะที่เล็กลงหลบซ่อนตามเกสต์เฮาส์คอนโดบ้างบ้านเช่าบ้างนะคะหรือบางทีทำงานกันในรถทำในร้านกาแฟก็มีนะคะนี่ราคาอาจารย์ตอนนี้เขาบอกว่าปราบได้เยอะแล้วนะคะตั้งประมาณ700แห่งในรอบปีที่ผ่านมานะคะอาจารย
6: ์คือแล้วสามารถเชื่อสถิติอันนี้ได้หรือไม
5: ่
6: เพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่จีนเข้าไปปราบอย่างจริงจังนะครับก็คือกลางเดือนมกราจนถึงหลังสงกรานต์นะฮะมือปราบของจีนก็คือท่านหลิวจงอี้เนี่ยก็ได้ผลที่มันเด็ดขาดมากก็เพราะว่าที่หลิวจงอี้เข้าไปเนี่ยเขาตามล่าอาชญากรจีนที่เราเรียกว่าจีนเทา
5: คร
6: ับมาตรการที่หลิวจงอี้ประกาศก็คือบอกเลยนะครับว่าคนจีนที่อยู่ในกัมพูชาให้ไปรายงานตัวกับสถานทูตของจีนหรือหน่วยงานของที่เอาไปตั้งที่สีฮันูวิวเป็นฝ่ายของกงสุลอะไรพวกนี้คุณอ้อมเดดไลน์ที่หลิวจงอี้กำหนดในห้วงเวลานั้นก็คือตรุษจีนประกาศวันที่17มกราก็คือถึง17กุมภาซึ่งก็คือเดดไลน์มันคือวันตรุษจีนคุณอ้อมก็รวมเป็นเวลา1เดือนเนี่ยนะครับห่วงเวลานั้นเนี่ยมีทั้งที่จับได้ทั้งรายงานตัวทั้งอะไรเนี่ยก็ 2-3 แสนคนนะคุณอ้อมที่หลิวจงอี้ส่งกลับไปจีนแล้วก็ทุกคนทุกวันนี้ก็อยู่ภายใต้การควบคุมตัวของกระทรวงป้องกันความสงบเรียบร้อยภายในจีนแล้วเรียบร้อยนะครับมันก็ไล่หลอลงแน่นอนแหละยกเว้นไอ้พวกที่มันยังหาเซฟโซนหาที่หลบซ่อนตัวได้อะไรพวกนี้นะครับหรือไม่ได้อยู่ในบัญชีหลายชื่ออะไรประมาณนั้นมันก็เลยทำให้อย่างที่เขาบอกว่ามันคือสแกมเมอร์แตกลังแยกย่อยเป็นรายเล็กๆอันนั้นถูกต้องแต่ทีนี้ประเด็นก็คือว่าก่อนที่หลิวจงอี้จะกลับไปเมืองจีน ก็คือเดือนเมษานะฮะช่วงสงกรานต์ที่หลิวจงอี้กลับไปเนี่ยเขาได้ฝากนะครับฝากขอให้ขอความร่วมมือจากทางการกัมพูชาว่าให้มีการตรวจตราอาคารสถานที่บ้านเช่าคอนโดมิเนียมโรงแรมนะฮะทั้งหลายหรือวิลล่าอะไรก็แล้วแต่ที่มีคนจีนเช่าอยู่ต้องมีการมาตรการบังคับให้เจ้าของอาคารสถานที่เหล่านี้ต้องแจ้งให้กับกระทรวงมหาดไทยของกัมพูชาทราบว่ามีคนจีนอยู่กี่คนนะครับแล้วก็มาเพื่อทำธุรกิจหรือมาท่องเที่ยวประกอบกิจการใดก็ปรากฏว่าอันนี้เนี่ยกัมพูชาทำแบบหลอกๆนะครับก็คือไปจับไอ้ที่มันมีคนอยู่น้อยไอ้ตึกที่มันจีนเขาจับไปหมดแล้วอะไรพวกนี้นะครับก็ไปตรวจสอบเจอบ้างไม่เจอบ้างนั่นแหละคุณอ้อมไอ้พวกนี้แหละมันก็คือการตกตาเช่นเดิมแล้วก็ที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็ตอนที่มันมาปราบที่ปอยเป็ดตำรวจของเขมรเนี่ยนะครับยืนเรียงแถวกันนะเหมือนจราจรโบกให้คนวิ่งหนีคุณน้องจราจรโบกรถน่ะให้มันวิ่งไปแต่นี่มันคือสแกมเมอร์แตกหลังวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางนี้เป็นขยงเลยนะครับวิ่งลงทุ่งนาบ้างวิ่งหลบเข้าไปในอาคารอื่นบ้างกระโดดตึกข้ามถนนมาบ้างอะไรพวกนี้เต็มไปหมดเลยมันคือการถ่ายทำนะครับเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเลขที่มันเป็นอยู่คือที่มันแถลงออกมาเนี่ยมันก็คือการเล่นละครอยู่เช่นเดิมยกเว้นพวกที่ถูกเนรเทศนะครับตัวเลขที่ในประเทศเนี่ย 58,000 กว่าคนนะครับนั่นแหละที่คุณอ้อมให้เนื้อข่าวไปก็คือ29สัญชาติ
5: ค่ะ
6: 29สัญชาติเยอะๆแบบนี้ก็คือว่ามันหลอกได้เยอะมากนะครับ
5: ของไทยเรายังอยู่ในกัมพูชายังมีอาจารย์สแกมเมอร
6: ์มันมีอยู่แล้วครับ
5: ค่ะ
6: มีอยู่แล้วก็คือไอ้พวกที่ยังเป็นประโยชน์กับไอ้พวกเส้นสนกลในทางการเมืองของกัมพูชายังหาเงินแล้วก็ส่งสวยได้มันก็ต้องยังอยู่แล้วแหละนะครับเพียงแต่ว่าในมันก็จะมีบางห่วงเวลาก็คือว่าบางพื้นที่มันไม่สามารถที่จะทำสแกมเมอร์ได้แล้วนะครับแล้วก็ทำไปก็ไม่คุ้มอะไรอย่างเงี้ยอย่างปล่อยเป็ดนะครับนี่แหละฮุนเซนก็จะสั่งให้ลูกน้องมันจับแล้วก็เอามาส่งที่ชายแดนไทยที่ของลึกแล้วก็ถ่ายทำเป็นสารคดีเป็นข่าวใหญ่เลยนะบอกว่านี่ไงสแกมเมอร์ตัวจริงเพื่อที่มันจะบอกชาวโลกว่าไม่เกี่ยวกับเขมรมีแต่สแกมเมอร์คนไทยที่มาใช้แผ่นดินเขมรหลอกลวงกันเองอะไรประมาณนั้นนะฮะนั่นแหละก็คือเขาเรียกว่าลูกเล่นนะฮะเล่ห์เหลี่ยมนะฮะเล่ห์เหลี่ยมลูกเล่นที่มันเอามา

0: ว้ใช้เพื่อที่จะบอกว่าตัวเองไม่เกี่ยวเท่านั้นแหละตัวเลขในประเทศเนี่ยอันนี้เชื่อได้เพราะว่ามันมีตัวเลขที่มีการส่งแล้วก็ปลายทางก็คือประเทศผู้รับผู้ต้องหาเหล่านี้ส่วนตัวเลขที่บอกว่าฟ้องเท่านั้นเท่านี้นะฮะจับกลุ่ม 30,000 กว่าคนแล้วก็มีเจ้าหน้าที่ด้วยอะไรเพิ่มนี้นะครับอันตัวเนี้ยผมไม่เชื่อเพราะว่ามันเมคขึ้นมาได้แต่เอาเข้าจริงๆแล้วคุณดำเนินคดีจริงหรือไม่ก็เพราะว่ามันก็ยังคงเป็นเครือข่ายที่ยังทำมาหากินอยู่ก็คือตกตาชาวโลกไปแค่นั้นเองเอาเข้าจริงๆคุณมาแนทบอกว่ามันจะปราบให้ลาบคาบตั้งแต่เดือนเมษาแล้วนะครับอันนี้เดือนไหนแล้วนะ
1: เดือนสิงหาแล้วเดือน8นั่นเดือน4
0: นั่นแหละครับก็อย่าไปเชื่อข่าวนี้ครับ
1: ค่ะ
0: เชื่อได้ประมาณเดียวนะครับเชื่อไม่ได้เยอะมากนั่นแหละ
1: ค่ะค่ะมาดูหุ่นมาเน็ตบ้างนะคะก็ไปพูดในการประชุมประธานสภานานาชาติครั้งที่2เมื่อวันที่27สิงหาคมที่ผ่านมาไปพูดว่าแม้ข้อตกลงหยุดยิงวันที่27ธันวาคม68เนี่ยจะยุติการสู้รบแล้วอันนี้หมายถึงสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชานะคะแต่เขาก็บอกว่ายังไม่สามารถแก้ไขปัญหาเรื่องอธิปไตยและบูรณภาพดินแดนได้และยังบอกอีกว่ากองกำลังทหารหลายพันนายเนี่ยตอนนี้ต้องเผชิญหน้ากันตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาและมาตรการลดความตึงเครียดที่มีประสิทธิภาพยังไม่ได้ถูกนำมาใช้ทำให้สถานการณ์ในพื้นที่ยังคงเปราะบางค่ะแล้วก็บอกว่าประชาชนชาวกัมพูชาเนี่ยมีพัดถิ่นกว่า 20,000 คนยังไม่สามารถกลับบ้านได้แล้วบอกว่ากองทัพไทยยังคงยึดครองหลายพื้นที่ภายในดินแดนกัมพูชารวมถึงตำแหน่งทหารยังขยายออกไปนอกเหนือเส้นเขตแดนที่ไทยอ้างสิทธิ์เพียงฝ่ายเดียวด้วยค่ะอาจารย์พูดเหมือนพ่อเลยพ่อลูกพูดเหมือนกันเลย
0: มันก็สคริปต์เดียวกันนะฮะแล้วก็ สคริปต์เดียวกันเวทีเดียวกันนะครับแล้วก็เป้าหมายอย่างเดียวกัน
1: ค่ะ
0: พอมันเป็นอย่างนั้นเสร็จก็คือมันแค่คนละภาษาคนมาด้านแถลงเป็นภาษามันอ่านเป็นภาษาอังกฤษแต่พ่อเป็นภาษาเขมรครับแต่ก็อยู่ในเวทีเดียวกันและคนละบทบาทนะฮะคนหนึ่งก็คือคุณเซนก็ในฐานะประธานวุฒิสภานะครับแล้วก็ส่วนคุณแม่แนทก็ในฐานะนายกรัฐมนตรี
1: อันนี้เป็นประธานสภานานาชาติภายในของกัมพูชาไม่มีชาติอื่นใช่ไหมอาจารย
0: ์ไม่ครับเป็นก็คือประเทศไหนประเทศที่อยู่ในสมาชิกที่เขาเรียกว่าอินเตอร์พาร์เลเมนต์นะฮะอินเตอร์พาร์เลเมนต์เนี่ยมันประมาณถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะประมาณ60ประเทศเนี่ยแหละ
1: ของมีไทยด้วย
0: 60กว่าประเทศเนี่ยไทยน่าจะไปนะ
1: ค่ะ
0: ผมว่าไทยไม่ไปหรอกเพราะว่าม
1: ันเป็น
0: งานที่เอาไว้เพื่อที่จะโจมตีประเทศไทย
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ก็คือเอาไว้เพื่อสร้างสถานการณ์อวดอ้างอะไรแต่ซึ่งมันผิดวิสัยมากน
1: ะ
0: ที่เอาเรื่องทวิภาคีคือความขัดแย้งกับประเทศไทยแล้วเอาไปใส่ในเวทีที่มันเป็นเวทีของนิติบัญญัตินิติบัญญัติคุณก็ต้องพูดถึงการพัฒนาทางกฎหมายใช่ไหมแต่เนี่ยเอาเรื่องของความขัดแย้งที่ชายแดนทั้งที่ทำไมไม่ย้อนกลับไปล่ะว่าใครยิง BM 21ลงมาลงปั๊มน้ำมันแล้วก็ลงร้านสะดวกซื้ออะไรพวกนี้นะครับคือทำเหมือนกับว่าตัดตอนไปแล้วก็ให้ตัวเองเป็นเหยื่อเท่านั้นเองก็ถือว่าผิดมารยาทอย่างยิ่งนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการผิดแถลงการร่วมของGBC นะฮะก็คือคณะกรรมการชายแดนทั่วไปที่มีรัฐมนตรีกลาโหมของทั้งสองฝ่ายร่วมกันนะครับก็คือว่าหนึ่งจะหยุดเคลื่อนไหวให้ข้อมูลหรือแสดงข้อมูลที่เป็นเท็จหรือให้ร้ายป้ายสีซึ่งกันและกันแต่ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขมรยังไม่เคยหยุดเรื่องพวกนี้เลยนะครับสองอาจจะไม่มีการยั่วยุที่ชายแดนจะไม่มีการเคลื่อนไหวปลุกปั่นอะไรก็ยังไม่นะฮะทั้งตัดลวดนะฮะชี้นงชี้หน้าหย่อนนั่นหย่อนนี่เข้ามานะครับแม้กระทั่งของเสียจากร่างกายก็ยังเอามาทำอะไรพวกนี้นะครับเห็นไหมครับมันไม่หยุดอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็ปล่อยภาพฉันมีรถถังมานะฉันมีรถอะไรสารพัดเช่าฝึกทหารมาแล้วนะแล้วก็ยังระเบิดอะไรอีกนะคุณอ้อมนั่นแหละครับมันก็สวนทางกันโดยสิ้นเชิงนั่นแหละถือว่าเป็นการผิดมารยาททางการทูตอย่างยิ่งนะครับแต่ก็เข้าใจได้ก็เพราะว่ามันเป็นประเทศซึ่งไม่มีมารยาทในทางการทูตไม่มีโปรโตคอลอยู่แล้ว มีแต่ความบ้าคลั่งในสิ่งที่อยากกระทำเพื่อรักษาอำนาจเท่านั้นก็อย่าไปสนใจครับเพราะว่าเวทีนี้มันก็ได้แค่เป็นข่าวเท่านั้นแต่ถ้ามันเป็นข่าวที่ไม่มีน้ำหนักอันใดแล้วก็ชาวโลกเวลาเขาเห็นเนี่ยเขาก็จะรู้เองแหละนะครับว่ามันผิดวิถีของความเป็นประเทศที่สิวิไลที่จะเจรจากันอย่างที่มีความซินเซียรี่ระหว่างหรือว่าจริงใจต่อกันอันนี้ก็คือว่าพยายามที่จะเรียกร้องความเห็นอกเห็นใจแล้วก็ใส่ร้ายประเทศไทยว่าเป็นผู้ลุกลามผู้กระทำแล้วก็อยากจะเอานานาชาติไม่ว่าเวทีไหนที่ตัวเองเป็นเจ้าภาพหรือเข้าไปร่วมอะไรพวกนี้นะครับเพื่อต้องการจะดึงพวกเขามาให้กดดันประเทศไทยทั้งๆที่แถลงการร่วมเนี่ยพูดชัดเจนนะครับว่านอกจากจะไม่ยั่วยุปลุกปั่นไม่สร้างประเด็นเพิ่มไม่แก้ปัญหาไม่ปลุกปั่นแล้วก็ไม่ใส่ร้ายป้ายสีอะไรแล้วเนี่ยซึ่งมันทำไม่ได้สักข้อนะครับแล้วยังมีนะครับก็คือว่าจะคุยและเจรจากันโดยสันติวิธีแล้วทุกวันนี้มันเกิดหรือยังก็คือฟอร์มก็บอกแล้วไอ้แม่ของฮุนมาแนทนะครับเป็นช่างมีแม่เป็นช่าง
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ช่างอะไรก็นึกเอานะครับ
1: ค่ะก็พูดในหลายๆเวทีก็จะพูดอย่างนี้เหมือนกันทั้งหมดเลยนะอาจารย
0: ์ก็สคริปต์เดียวนี่แหละครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยววันหลังส่งสคริปต์เพิ่มให้
1: อะไรอาจารย์
0: นับตั้งแต่ยิง BM 21มานั่นแหละเติมให้เลยนะครับเดี๋ยวมันก็จะแก้ตัวว่า BM 21มันลั่นคือฮุนเซนมันเป็นคนมีเจ้าเล่ห์ครับครบไม่ได้จริง
1: ๆ
0: ที่แต่ก็ยังมีคนไปคบกับมันเนาะ
1: ปีนก็ยังคบอยู่เนี่ยอาจารย์แต่คบเริ่มมีระยะห่างแล้ว
0: มีใช่ครับซึ่งวันนี้ถึงดิน
1: ค่ะ
0: เพราะว่าจีนไม่ใช่ที่พึ่งอีกต่อไป
1: ค่ะ
0: นะครับไม่ใช่ที่พึ่งของฮุนเซนของตระกูลฮุนอีกต่อไปเขาสร้างคนใหม่แล้ว
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วฮุนเซนก็ไม่ปกติแล้วนะครับเพราะว่าจีนตัดทางแล้ว เพียงแต่ว่ายังไม่ปล่อยวัด
1: ค่ะ
0: เขาตัดทางอะไรแล้วปล่อยวัดนะปกติ
1: แมวค่ะจ้ะ
0: อ๋อโอเคทางร้านนาเขาทำอย่างนี้นะ
1: ค่ะมาดูสถานการณ์ในพม่าบ้างอาจารย์พม่าก็มีการลงทุนเข้ามาเยอะแล้วล่าสุดนี้เป็นบริษัทจากรัสเซียอาจารย์เขาออกเสียงยังไงคะ Rosatom ค่ะอาจารย
0: ์ Rosatom
1: Rosatom นะบริษัทเนี้ยค่ะมาจากอะไรนะอาจารย์ชื่อนี้
0: มาจากรัสเซียอะตอม
1: ลอสตอมซึ่งบริษัทลอสตอมเนี่ยเขาเป็นรัฐวิสาหกิจด้านพลังงานปรมาณูและนิวเคลียร์แห่งชาติของรัสเซียเลยนะคะเขาจะเริ่มก่อสร้างโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่าปี2570ค่ะหลังจากลงนามสัญญาสำหรับการสำรวจเบื้องต้นเรียบร้อยแล้วมีน้องไลออกมาประกาศเองเลยค่ะอาจารย์ตอนเดินทางไปเยือนมอสโกครั้งล่าสุดนะคะที่เขาพยายามจะดึงดูดการลงทุนด้านพลังงานจากรัสเซียอย่างหนักเลยแล้วก็ตอนนี้เขาบอกมีกรอบสัญญาที่ครอบคลุมและกำลังเข้าสู่กระบวนการสำรวจพื้นที่เป็นการเริ่มต้นของการก่อสร้างอย่างแท้จริงนะคะข้อตกลงนี้เป็นข้อตกลงระหว่างรัฐบาลของพม่าลงนามในเดือนมีนาคมปี68ที่ผ่านมานะคะแล้วก็ครอบคลุมความร่วมมือในโรงไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาด110เมกะวัตต์ที่ประกอบด้วยเครื่องปฏิกรณ์2เครื่องแล้วก็มีความเป็นไปได้ที่จะขยายเป็น330เมกะวัตต์ด้วยการใช้เครื่องปฏิกรณ์อีกเครื่องหนึ่งที่เป็นเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ขนาดเล็กแบบโมดูล่าชนิดใช้น้ำแรงดันสูงที่ดัดแปลงมาจากกองเรือตัดน้ำแข็งนิวเคลียร์ของรัสเซียด้วยนะคะก็ถือว่าเป็นการร่วมมือครั้งยิ่งใหญ่เลยนะอาจารย์ที่เขาจะดำเนินการต่อจากนี้ก็คือโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่านะคะอาจารย
0: ์มันเป็นผลพวงที่ผูกนะครับผูกพันกับรัสเซียเขาได้สัมปทานในเขตเศรษฐกิจพิเศษทวายทวายเนี่ยเดิมเป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษที่ทุนไทยนะครับเป็นผู้ได้สิทธิ์
1: อาจารย์นิดนึงค่ะพอดีอ้อมเห็นในภาพที่เป็นภาพสามมิติที่เขาทำจำลองมาโรงงานนี้จะตั้งอยู่ท่ามกลางที่เป็นทุ่งนาสีเขียวเลยค่ะแล้วก็มีเจดีย์อยู่ก็ทุกที่ของพม่าเราจะรู้กันอยู่ว่ามีเจดีย์มีวัดอยู่เยอะอันเนี้ยทางชาวบ้านพม่าเนี่ยเขาไม่มีการต่อต้านใช่ไหมคะ
0: ต่อต้านได้ดิทำไม่ได้หรอกนะครับจริงๆโรงแรกที่เขาจะสร้างเนี่ยเขามันไม่ได้อยู่ที่ถวายนะครับแห่งแรกที่เขาจะสร้างเนี่ยมันอยู่ใกล้เนปิดอ
1: เมืองหลวงเลย
0: อยู่ใกล้เนปิดอแล้วก็มันจะเป็นช่วงถ้าวัดระยะจากโรงงานตรงนี้เนี่ยมันก็จะอยู่ห่างจากชายแดนประเทศไทยเราก็คือเขตจังหวัดแม่ฮ่องสอนประมาณสักเกือบ150กิโลเมตรนี่แหละ
1: ก็ไม่เยอะนะอาจารย
0: ์ก็ไม่เยอะครับก็พื้นที่ตรงนั้นแต่ว่าเนปิดอมันเป็นเมืองที่จะขยายเขาก็ต้องให้มีพลังงานไฟฟ้าที่เสถียร
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในห้วงที่ผ่านมาเนี่ยมันยังไม่สามารถที่จะสร้างเขื่อนได
1: ้ไปพักโรงแรมนี่เสียบไดเป่าผมนี่ไม่แห้งสักทีนะอาจารย์ไฟมากดับติดนะค
0: ่ะเพราะว่าไฟไม่พอ
1: ค่ะ
0: ครับแล้วก็อย่าลืมว่าเนปิดอนี่มันคือเมืองหลวงนะฮะเขาก็เลยเอาที่นั่นก่อนแต่ว่าที่สำคัญก็คือมันไม่ใช่แค่ลงแรกและลงเดียวที่จะสร้าง
1: เดี๋ยวพักก่อนไม่ใช่ลงแรกและลงเดียวที่จะสร้างมีที่ไหนอีกพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าจะมาต่อนะคะ
0: เชิญครับ
2: รู้หรือไม่แค่เปลี่ยนจากขับรถคนเดียวมาชวนเพื่อนไปด้วยกันช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เกือบครึ่งนึงทุกวันปกติขับรถไปทำงานคนเดียวอาจเสียค่าน้ำมันวันละประมาณ100บาทแต่ถ้ามีเพื่อนร่วมทางแค่2คนหารค่าน้ำมันกันเหลือแค่50บาทต่อวันถ้าแชร์3ถึง4คนเหลือเพียงประมาณ25ถึง30บาทเท่านั้นเริ่มง่ายๆลองชวนเพื่อนร่วมงานที่มาทางเดียวกันผลัดกันขับบ้างแชร์ค่าน้ำมันกันบ้างแค่ทำแบบนี้ไม่ต้องเปลี่ยนชีวิตเยอะแต่ช่วยให้เงินเหลือเป็นหลักพันต่อเดือนแถมช่วยประหยัดพลังงานชาติด้วยคาพูทางเดียวกันไปด้วยกันประหยัดทั้งพลังงานและเงินในกระเป๋า
3: เต็มขอดเรดิโอเน็ตเวิร์คลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
4: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป M-Cord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 M-Cord HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว M-Cord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play M-Cord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
1: มาฟังกันต่อในช่วงนี้นะคะอาจารย์เมื่อกี้ที่อาจารย์บอกว่าอันนี้จะไม่ใช่โรงไฟฟ้านิวเคลียร์ในพม่าที่จะสร้างแห่งเดียวยังมีอีกแผนอีกหลายที่เหรอคะ
0: เบื้องต้นนะฮะเบื้องต้นก็คือที่เขตเศรษฐกิจพิเศษถวาย
1: ค่ะ
0: ก็ลงนามกันในห้วงที่มีน้องหลายเดินทางไปมอสโกนั่นแหละก็เมื่อปีที่แล้วนะครับก็ให้รัฐมนตรีกระทรวงพลังงานแล้วก็รัฐมนตรีกระทรวงอุตสาหกรรมของทั้งสองฝ่ายลงนามร่วมกันนะฮะก็คืออันฉบับหนึ่งก็จะเป็นการลงทุนในเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายเพื่อทำอุตสาหกรรมหนักอุตสาหกรรมหนักในที่นี้ก็จะเป็นพวกปิโตรเคมีเนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันติดทะเลอันดามันคุณอ้อมก็ถ้าเขาเรียกอะไรนะอ่าวมอตมะนะครับก็มันก็มีทั้งแก๊สมีทั้งน้ำมันมีอะไรพวกนั้นแหละเพียงแต่ว่าในห้วงที่ผ่านมาบริษัทของไทยไม่ได้ทำอะไรที่มันมีความคืบหน้าพม่าก็เลยเอาคืนนะครับในห้วงที่นางองซานซูจีเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐก็พอเรียกคืนเสร็จปุ๊บนะครับนางองซานซูจีก็ไปเจรจากับญี่ปุ่นบอกว่าญี่ปุ่นสนใจไหมญี่ปุ่นก็บอกว่าไม่สนใจเพราะว่ามีเขตเศรษฐกิจพิเศษอยู่แล้วอยู่เหนือย่างกุ้งขึ้นไปนะครับประมาณ40กว่ากิโลเมตรก็เลยไม่อยากจะแยกภาคลงมาทางภาคใต้นะครับหลังจากนั้นอองซานซูจีก็ไปคุยกับท่านสีจิ้นผิงนี่แหละ ท่านสีจิ้นผิงก็บอกว่าเอาอย่างนี้เราก็ยังทำไม่เต็มพื้นที่เลยอยู่ที่เจ้าพายุหรือจ็อกพิวในรัฐยะไข่ซึ่งมันก็เป็นเขตใหญ่เหมือนกันก็มันก็เลยเป็นผลพวงครับก็คือว่าท่านสีเนี่ยเจอท่านปูตินก็เลยคุยกันปูตินก็บอกว่าสนใจมันก็เลยเป็นที่มาของการลงนามในห้วงที่มินออนไลน์ไปนั่นแหละก็เลยเริ่มก็จะเริ่มพัฒนาลงมือพัฒนาเขตถวายในปีหน้าเช่นเดียวกันนะครับโดยในเขตเศรษฐกิจพิเศษถวายนั้นเนี่ยจะสร้างโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์แบบเดียวกันนี้นะครับเทคโนโลยีเดียวกันนี้ก็คือทุกสิ่งทุกอย่างเหมือนกันหมดเนี่ยนะครับสองโรงงานนะครับสองโรงงานแล้วก็โรงงานหนึ่งเนี่ยมันก็จะผลิตได้110 เมกะวัตต์เขาจะสร้างเป็น2รวมกันมันก็จะเป็น220 เมกะวัตต์นะครับแต่จะสร้างโรงงานแรกก่อนแล้วก็ค่อยๆจะเพิ่มขึ้นเมื่ออุตสาหกรรมมันขยายตัวนั่นคือสเต็ปที่เขาวางกันแต่ทีนี้เข้าใจว่าทางเนปิดอร์ที่เป็นเมืองหลวงของพม่าเนี่ยก็คงขอบอกว่าเอาอันนี้มาสร้างใกล้เนปิดอร์ก่อนได้ไหมเพราะว่าจะขยายพื้นที่และที่นั่นเนี่ยมันกระซิบบอกก็ได้มันเจอเหมืองแร่หายากม
1: ันเจอแร่เอิร์ธเหรอคะ
0: ใช่ครับมันเจอแร่หายากซึ่งจีนอยากได้จีนก็คือถ้ารัสเซียไปสร้างโรงงานเสร็จปุ๊บมันก็จะสร้างเหมืองสร้างอะไรขึ้นมาขุดพ้นแล้วก็ข้อแรกเปลี่ยนก็คือจะสร้างโรงงานแยกแร่หายากอยู่ในพม่าก็เลยเป็นที่มาของโรงงานอันนี้ภาษาอังกฤษเขาจะใช้โรงงานนิวเคลียร์ขนาดเล็กอันนี้ว่า small ที่แปลว่าเล็กเนี่ยนะฮะ S ครับ small modular reactor นะครับตัวย่อมันก็เลยเป็น SMR ซึ่งเป็นเทคโนโลยีพลังงานไฟฟ้าพลังงานนิวเคลียร์ที่มีอันตรายน้อยมากนะครับมันไม่มันจะไม่อันตรายเหมือนอย่างที่ญี่ปุ่นมีอันนั้นมันโรงมันใหญ่มากคุณอ้อมพอโรงมันใหญ่แล้วมันเจอสึนามิเจอแผ่นดินไหวอะไรเนี่ยเห็นไหมฮะที่มันเกิดขึ้นที่ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็เกิดการรั่วไหลได้รัสเซียก็เลยคิดค้นโรงงานแบบนี้ออกมาซึ่งตอนนี้เป็นที่นิยมมากนะครับแล้วผมก็ยังมองว่าต่อยอดมาถึงเมืองไทยด้วยก็ดีเพราะว่าอะไรเพราะว่าเรามีอบต.อยู่เยอะแล้วลองนึกอย่างนี้นะถ้าเรามีโรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ขนาดเล็กอย่างเงี้ยแล้วก็ดูแลร่วมกันในหลายๆอบต.แล้วก็ส่งไฟฟ้าโดยไม่ต้องไปซื้อนําเข้าจากไหนมันจะพึ่งพาในด้านพลังงานของตัวเองได้แทนที่จะมาสร้างเสาไฟนางกินรี มันก็จะได้โรงงานผลิตไฟฟ้านิวเคลียร์ที่เสถียรนะครับนี่แหละฮะมันไอสิ่งที่เราต้องคิดใหม่จริงๆเนี่ยเรามีสำนักงานนิวเคลียร์เพื่อสันตินะปรมาณูเพื่อสันตินะอยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นี่แหละแล้วก็เมื่อสักย้อนไปเมื่อสัก10 ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ได้แตกคณะองค์กรอันหนึ่งออกมาเพื่อพัฒนาพลังงานไฟฟ้าจากนิวเคลียร์นี่แหละแล้วก็มุ่งเน้นที่โรงงานในลักษณะแบบนี้ก็ไทยน่าจะคุยกับรัสเซียได้เทคโนโลยีอันนี้อันไหนๆก็สร้างในพม่าแล้วมาสร้างในไทยหน่อยได้ไหมอะไรพวกนี้คุณน้องมันจะช่วยลดภาวะของไฟฟ้าที่เราไม่เสถียรหรือว่ามันต้องพึ่งพาไอ้พวกฟอสซิลหรือแก๊สอะไรพวกนี้ได้เยอะมากต่อไปนี้นะอเมริกาจะไปปิดช่องแคบไหนเนี่ยเราจะไม่เดือดร้อนจะไม่เดือดร้อนเลยว่าแก๊สมันไม่มาอะไรพวกนี้นะครับก็นั่นแหละครับมันเป็นทางเลือกหนึ่งซึ่งถ้ามนุษย์ไม่เออร์เลอร์นะครับแล้วความเสี่ยงไม่สูงต้นทุนก็ไม่เยอะเพราะมันโรงงานขนาดเล็กแล้วก็มุ่งในการใช้ในขอบเขตที่ชัดเจนอันนี้นะครับคือก้าวย่างที่สำคัญมากขอให้ภาครัฐกระทรวงพลังงานพิจารณาเรื่องนี้นะครับเราจะได้พึ่งตัวเองในเรื่องของพลังงานได้สักทีตอนนี้ที่เรางอนแง่นอยู่เนี่ยก็คือเราพึ่งพลังงานจากนอกประเทศเยอะเกินไป
1: ค่ะของลาวนี้ไม่มีเขาไม่เอานิวเคลียร์เลยใช่ไหมอาจารย
0: ์เซ็นกันเหมือนกันแล้วครับ
1: อะไรนะคะ
0: ลาวก็เซ็นลาวก็เซ็นกับรัสเซียก็ทำเหมือนกันเพราะว่าท่านทำรุนก็ไปเมื่อปีที่แล้ว
1: ค่ะ
0: ก็มีลายเซ็นความร่วมมือด้านพลังงานด้วยเช่นเดียวกันนั่นหมายความว่าลักษณะโรงงานแบบนี้มันก็จะสามารถช่วยตอบโจทย์หรือว่ามีอัตราเร่งให้กับเป้าหมายการเป็นแบตเตอรี่ออฟอาเซียนของเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วที่อีกอันหนึ่งซึ่งผมถือว่ามันเป็นสิ่งที่ดีกว่าการสร้างเขื่อนเพราะว่าการ

0: ที่มันทำให้เกิดปัญหาเมื่อความหนาแน่นของป่าไม้ลดลงนะครับมันก็ส่งผลให้โลกร้อนได้อยู่แล้วนะครับก็เลยเป็นสิ่งที่มันต้องมุ่งไปทางนั้นแล้วแหละนะบางคนก็อาจจะกังวลว่าเอานิวเคลียร์มันอันตรายนะญี่ปุ่นเขามีมากี่ชาติแล้วนะครับขนาดเขาเจอสึนามิขนาดเขาเจอแผ่นดินไหวขนาดนั้นแล้วมันเป็นโรงขนาดใหญ่ซึ่งดูแลยากด้วยซ้ำนะครับเขายังสามารถควบคุมมันอยู่แต่มันยังไงมันก็ไม่เป็นผลดีต่อสิ่งแวดล้อมโดยรวมถ้ามันรั่วนะครับเห็นไหมญี่ปุ่นทำอะไรคุณน้อมจำได้ไหมปล่อยน้ำลงทะเล
1: ค่ะ
0: เพราะว่ามันจะต้องมีพื้นที่ให้น้ำมันหล่อเย็นในที่นี้ก็คือว่าพลังงานปรมาณูมันร้อนมันก็เลยต้องมีระบบหล่อเย็นแล้วน้ำพวกนี้มันก็จะทำให้ความร้อนของปรมาณูนะครับเขาเรียกว่าปฏิกิริยาลูกโซ่เนี่ยฟิวชั่นเนี่ยนะครับมันก็จะทัดทานความร้อนไม่ให้มันพีคถึงขนาดว่าควบคุมไม่อยู่เขาถึงต้องมีระบบหล่อเย็นแต่ทีนี้พอมันเกิดรั่วไหลออกมาไอ้หล่อเย็นอันเนี้ยมันก็กักไว้กี่ปีล่ะคุณน้อมลองนึกดูนะตั้งแต่ปี2011เขาก็ต้องกักระบบหล่อเย็นที่มันรั่วไหลนี้ไว้นะเพิ่งปล่อยเมื่อปีที่แล้วก็คือ2025แล้วก็บอกว่าเราดูแลอย่างดีนะครับน้ำเนี่ยไม่เป็นพิษเป็นภัยต่อสิ่งแวดล้อมเรามีคนถามนะเอามาดื่มได้ไหมครับญี่ปุ่นก็บอกว่าดื่มได้นะครับก็ยังมีคนแซวนายกญี่ปุ่นดื่มโชว์หน่อยแล้วจะลงทะเลทำไมใส่ขวดเลยแจกคนญี่ปุ่นดื่มฟรีนั่นนะครับคนนั้นพอมันกระทบผลประโยชน์ตัวเองก็ต้องหาสิ่งที่มันฟังดูแล้วมันดีงามนะครับเรื่องของเรื่อง
1: เอามาอีกเรื่องนึงนะคะเรื่องของปัญหาโลหิงยาค่ะอาจารย์ก็เป็นปัญหายืดเยื้อในพม่าเช่นกันนะคะล่าสุดนี้มีการออกมาชุมนุมประท้วงค่ะหลายหมื่นคนเลยเป็นโลหิงยาหลายหมื่นคนจากพม่าที่เขาอยู่ในค่ายผู้ลี้ภัยหลายสิบแห่งในบังคลาเทศเนี่ยจัดการชุมนุมค่ะเรียกร้องให้พวกเขาเนี่ยกลับบ้านเกิดได้อย่างปลอดภัยหลังจากที่เขาหนีการปราบปรามของรัฐบาลทหารพม่าเมื่อ9ปีก่อนนะคะอาจารย
0: ์
1: ตอนนี้ลี้ภัยมากกว่าล้านคนแล้วใช่ไหมคะ
0: เกินแล้วครับ
1: เกิน
0: เยอะเลยแหละ
1: ค่ะ
0: น่าจะประมาณล้าน5ล้าน6ได้อันนี้ไม่นับคนที่เกิดใหม
1: ่ค่ะ
0: แล้วอิสลามไม่คุมกำเนิดคุณอ้อมหัวปีท้ายปีแล้วก
1: ็
0: ยิ่งถ้ามีเมียครบตามพระคัมภีร์
1: ตามโควต้าค
0: ่ะมีนั่นแหละแล้วก็ท้องต่อกันคลอดพร้อมกันก็ลองนึกดูนะ
1: ค่ะ
0: ตรงศูนย์อพยพตรงนั้นเขาเรียกว่าคอบบาซาคอบบาซาอยู่ในบังคลาเทศนะครับจริงๆมันก็เป็นศูนย์อพยพที่อยู่ภายใต้สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติหรือ UNHCR นะครับรัฐที่เขาออกมาเรียกร้องเนี่ยเป็นชาวโรฮิงญาที่อพยพเมื่อปี2017สาเหตุมันก็มีนัยยะทางการเมืองของพม่ามาเกี่ยวข้องนัยยะทางการเมืองของพม่ามาเกี่ยวข้องก็เพราะว่าในนางองซานซูจีพยายามที่จะเขาเรียกอะไรพยายามที่จะดำเนินมาตรการแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วก็เปลี่ยนสัดส่วนของการโหวตการโหวตตั้งรัฐบาลนะครับการโหวตแก้ไขกฎหมายการโหวตผ่านกฎหมายงบประมาณแผนการงบประมาณตั้งรัฐบาลอะไรต่างๆนานาซึ่งมันต้องใช้เกินกว่า 75% นางซานซูจีจะเปลี่ยนให้มันเหลือ68นะครับให้เหลือ68เนี่ยมันก็พอดีเป๊ะกับเสียงที่นางซานซูจีมีในทั้งสองสภานั่นแหละคุณอ้อมมันก็เลยกลายเป็นการท้าทายอำนาจกันแล้วพอมันท้าทายอำนาจแล้วก็ไม่แค่นั้นนางองซานซูจีก็ยังตั้งตัวเองเนี่ยเป็นที่ปรึกษาแห่งรัฐนะครับเขาใช้คำว่า state counselor นะ state counselor เนี่ยก็เลยทหารพม่าก็มองว่าอันนี้มันคือการเลี่ยงรัฐธรรมนูญเพราะว่ารัฐธรรมนูญของพม่าเนี่ยกำหนดชัดเจนนะครับก็คือมันมีมาตราหนึ่งก็คือบุคคลซึ่งสมรสกับชาวต่างประเทศไม่สามารถที่จะดำรงตำแหน่งประธานาธิบดีได
1: ้ได้ค่ะอาจารย์เดี๋ยวขออนุญาตพักแป๊บหนึ่งนะคะจัดสัญญาณสักครู่เดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อค่ะ

0: นใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว MCOT News โทร02-201-6373ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป MCOT Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 MCOT HD วิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว MCOT News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play MCOT Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
2: กลับมาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะต่อเรื่องของนางองซานซูจีเลยค่ะอาจารย
3: ์ก็กองทัพก็มองว่านางองซานซูจีเลี่ยงรัฐธรรมนูญของเขา
2: ค่ะ
3: ครับเพราะว่าการตั้งตำแหน่งที่ปรึกษาแห่งรัฐเนี่ยขึ้นมาเนี่ยก็เสมือนหนึ่งว่าใหญ่กว่าประธานาธิบดีทั้งที่ตามรัฐธรรมนูญคนที่มีอำนาจสูงสุดของรัฐของประเทศก็คือประธานาธิบดีคุณอ้อมเคยเห็นประธานาธิบดีพม่าออกงานไหมล่ะ
2: ไม่ค่อยอาจารย
3: ์ก็เพราะว่านางซานซูจีรวบหมดเลยนะครับมันก็คือการท้าทายอำนาจนั่นแหละแล้วทีนี้จุดที่มันสามารถที่จะทำให้เกิดความรุนแรงได้ง่ายที่สุดก็คือในรัฐยะไข่คุณอ้อมทำไมต้องรัฐยะไข่ก็เพราะว่ารัฐยะไข่เนี่ยในอดีตมีชาวอารากันซึ่งคนพม่าเขาเรียกว่าชาวเบงกาลีแล้วเขาก็ไม่เคยยอมรับว่าเป็นคนพม่าเพราะว่าชาวอารากันหรือเบงกาลีเนี่ยอังกฤษเอาเข้ามาจากสมัยก่อนก็คืออินเดียซึ่งเป็นอาณานิคมของอังกฤษก็เอาชาติพันธุ์นี้เข้ามาอยู่ในพม่าซึ่งส่วนใหญ่ก็อยู่ในรัฐยะไข่แล้วก็อังกฤษก็เปลี่ยนชื่อยะไข่เป็นอารากันก็เลยเรียกคนที่อยู่ในรัฐนั้นว่าชาวอารากันนะครับก็นั่นแหละครับมันก็เลยทำให้มีความขัดแย้งทั้งหนึ่งความเชื่อทางศาสนาอันที่สองอังกฤษเอาชาติพันธุ์นี้มาแล้วก็มาให้พวกเขาเนี่ยกดขี่คนพม่าที่เป็นพุทธนะครับนั่นก็คือลอยแล้วแต่ว่ามันมาแล้วมากขึ้นก็คือในห้วงสงครามโลกครั้งที่สองสงครามโลกครั้งที่สองมันเกิดขึ้นเมื่อปี1940ถึงปี1945นะครับแต่ว่าช่วงแรกของสงคราม2ปีแรกก็คือ1941กับ1942เนี่ยมันมีการสู้รบตบมือเยอะเพราะอังกฤษก็ต้องการรักษาพม่าไว้ในขณะที่ญี่ปุ่นก็กีฐาทัพที่จะไปบดขยี้ไล่อังกฤษออกจากพม่าฉะนั้นแหละที่มันเป็นที่มาของเส้นทางรถไฟสายมรณะคุณอ้อมที่อยู่เมืองการก็คือจะมุ่งเข้าไปในพม่านั่นแหละโดยญี่ปุ่นนะครับ ก็ปรากฏว่าญี่ปุ่นก็ไปสัญญิงสัญญากับนายพลองซานที่เป็นนายพลเนี่ยก็เพราะญี่ปุ่นตั้งให้นะคุณอ้อมนายพลองซานซึ่งเป็นผู้นำนักศึกษาจบออกมาแล้วก็เป็นดาวไฮปาร์คเป็นนักเคลื่อนไหวทางการเมืองก็เลยเป็นคนที่มีความเด่นดังที่สุดในยุคนั้นญี่ปุ่นก็เลยปั้นขึ้นมาแล้วก็เอาไปฝึกทหารให้นะฮะฝึกทหารล็อตแรกมา30กว่านายแล้วก็นายพลองซานเป็นหัวหน้าญี่ปุ่นก็ประดับยศให้นะครับเป็นพลตรีองซานนะฮะแล้วก็ตั้งพรรคการเมืองให้ก็เรียกว่าพรรคสันนิบาตแห่งชาติต้านฟาสซิสต์นะครับจริงนี่มันตลกตรงที่ว่าไอ้ฟาสซิสต์เนี่ยญี่ปุ่นตั้งให้นะแต่ว่าไอ้ญี่ปุ่นเนี่ยมันคือตัวแม่เลยของฟาสซิสต์มันยังไงมันตลกดีนะเดี๋ยวเอาไว้ถึงวันละที่นั้นจะลงรายละเอียดให้มากกว่านี้นะครับแต่เอาเป็นว่าพม่าก็ร่วมกับญี่ปุ่นสู้กับอังกฤษก็เลยไปเอาชาติพันธุ์ทั้งหลายที่เป็นฝ่ายตรงข้ามกับพม่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาติพันธุ์หนึ่งก็คือกะเหรี่ยงที่เป็นนับถือศาสนาคริสต์อีกชาติพันธุ์หนึ่งก็คือที่เป็นอิสลามก็คือชาวโรฮิงญาโดยเอาปืนไปใส่มือให้ทั้งกะเหรี่ยงทั้งโรฮิงญานะครับแล้วก็บอกโรฮิงญาบอกว่าเห็นมาร่วมเราปราบคนพม่าที่จะต่อสู้กับอังกฤษเห็นใครกระด้างกะเหรี่ยงยิงทิ้งได้เลยนี่คือไฟเขียวที่อังกฤษให้กับชาวโรฮิงญาในห้วงเวลานั้นนะครับซึ่งคนมันไม่ถูกกันอยู่แล้วคุณอ้อ ก็ปรากฏว่าเมืองมันมีเมืองนึงที่เป็นเมืองสำคัญของรัฐยะไข่เขาเรียกว่ามองดอมองดอนะครับก็ปรากฏว่าชาวโรฮิงญาเนี่ยสังหารคนพม่าที่นับถือศาสนาพุทธเสียชีวิตในห่วงปี1941ถึงปี1942นะฮะมากกว่า 25,000 คนเป็นชาวพม่าล้วนๆตรงนั้นแหละมันก็เลยเป็นรอยแค้นที่เกิดขึ้นระหว่างชาติพันธุ์โดยมีมหาอำนาจเสียบอยู่ตรงนั้นมันก็เลยพอมันมีปัญหาคือไม่ว่าจะเกิดความขัดแย้งในทางการเมืองยุคไหนสมัยไหนก็แล้วแต่การไปจุดประเด็นเดิมที่อยู่ที่มองดอมันเกิดขึ้นได้เสมอถ้าคุณอ้อมจำได้ก็คือปี2017เนี่ยมันมีการลอบโจมตีสถานีตำรวจที่มองดอตำรวจพม่าเนี่ยเสียชีวิตไปหลายสิบนายนะครับที่นั่นแล้วก็ข่าวออกมาก็จะบอกว่าเป็นกองกำลังไม่ทราบฝ่ายแต่ว่านั่นคือการจุดไฟนะครับจุดไฟให้เกิดความรุนแรงแล้วมันก็เป็นเชื้อปะทุกลับขึ้นมารุนแรงอีกจนยะไข่เนี่ยต้องมีการประกาศสภาวะฉุกเฉินคือพื้นที่ไหนถ้าประกาศสภาวะฉุกเฉินแล้วก็เป็นอำนาจของผู้บัญชาการทหารสูงสุดนะคุณอ้อมรัฐบาลพลเรือนไม่สามารถที่จะเข้าไปในพื้นที่นะครับก็นั่นแหละพอจุดตรงนี้นะมันก็เลยเป็นสาเหตุให้ชาวโรฮิงญาต้องอพยพหนีจากพื้นที่ในรัฐยะไข่ไปอยู่ที่คอกบาซาซึ่งก็เป็นที่มาของการที่พวกเขาเรียกร้องในข่าวชิ้นนี้เพราะอะไรเพราะตั้งแต่ปี2017ที่พวกเขาไปอยู่ที่คอกบาซาจนถึงทุกวันนี้เนี่ยมันไม่มีอนาคตคุณอ้อมมันไม่มีอนาคตแล้วก็มันมีข้อนึงที่คุณอ้อมอ่านในข้อความนั้นก็คือว่าขอให้นานาชาติรับประกันพวกเขาใช่ไหม
2: ค่ะใช
3: ่ก็เพราะว่าจริงๆแล้วพม่าเนี่ยเมื่อรัฐบาลพม่าเมื่อ2ปีก่อนหน้านี้เนี่ยได้ตกลงกับสหประชาชาตินะครับบอกว่ายินดีที่จะรับชาวโรฮิงญากลับไปที่รัฐยะไข่ทุกคนแต่มีเงื่อนไขก็คือว่าต้องไปอยู่ในพื้นที่ใหม่ที่กองทัพจัดสรรให้เท่านั้นมันก็เลยทำให้พวกเขาไม่ยอมกลับจนเท่าทุกวันนี้ก็นั่นหมายความว่าต่อไปสเต็ปต่อไปเนี่ยมันก็เป็นการเคลื่อนไหวที่อยู่ในห้วงเวลาที่มินอองไลกำลังจะสร้างภาพตัวเองด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นการออกมาในสเต็ปที่เจ้า9จังหวะที่มันสอดคล้องอยู่ประมาณหนึ่งเพราะว่ามินอองไลอยากจะสร้างสันติภาพอยากจะเจรจากับทุกชาติพันธุ์อยากจะลดปัญหาความขัดแย้งข้างในนะครับคือถ้าเขาทำได้เนี่ยมันก็หมายถึงว่าเขาเนี่ยเป็นบุคคลซึ่งสามารถลดบทบาทนางองซานซูจีได้ด้วยในเวลาเดียวกันนี่แหละการเมืองมันซ้ำซ้อนอย่างนี้แหละนะครับมันก็อยู่ที่ว่าใครทันหรือใครไม่ทันแล้วก็การตอบสนองนั้นบอกได้เลยนะครับว่าการตอบสนองมันจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผู้ที่ตัดสินใจนั้นเขามองว่าสิ่งที่เขาตัดสินใจแล้วนั้นมันเป็นประโยชน์ต่อฝ่ายเขามากกว่าที่มันจะเป็นโทษก็นี่แหละฮะแม่นี่ที่มาที่ไปมันก็คือเย็นนี้ครับ
2: มาที่ประเทศเวียดนามนะอาจารย์ปัญหาเรื่องของทะเลจีนใต้ก็ยังมีอยู่ล่าสุดนี้เวียดนามออกมาคัดค้านอย่างหนักค่ะต่อกิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลในทะเลจีนใต้ที่เป็นข้อพิพาทหลังจากมีรายงานเมื่อต้นสัปดาห์เกี่ยวกับการก่อสร้างใหม่ของจีนบนเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งแถวๆนั้นนะคะโดยโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของเวียดนามออกมาบอกว่าเวียดนามขอย้ำว่ากิจกรรมต่างชาติทั้งหมดในหมู่เกาะพาราเซลรวมถึงที่เกาะบาบาและแนวปะการังไฮซัมที่ดำเนินการโดยไม่ได้รับอนุญาตจากเวียดนามถือว่าผิดกฎหมายและเป็นโมฆะโดยสิ้นเชิงค่ะอาจารย
3: ์ก็ต่างคนต่างอ้างสิทธิ์ไง
2: ค่ะ
3: พออ้างสิทธิ์แล้วก็มีการกระทำในพื้นที่ที่ตัวเองอ้างสิทธิ์จากอีกฝ่ายหนึ่งมันก็เป็นธรรมดาที่จะมีการประท้วงนะครับแล้วการประท้วงมันก็ต้องประท้วงอย่างเป็นทางการมันพูดด้วยวาจาเฉยๆไม่ได้คุณอ้อมการประท้วงอย่างเป็นทางการเนี่ยมันก็ต้องมีเอกสารมีจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการแล้วก็คนที่ทำหน้าที่ในการประท้วงก็ต้องแถลงให้โลกได้รับทราบอยู่แล้วนะครับสาเหตุที่มันเป็นเรื่องนี้ก็เพราะว่าก่อนหน้านี้จีนก็ประท้วงเวียดนามเวียดนามก็ทำเหมือนกันนี่แหละนะครับก็เรียกว่าเป็นการ เป็นการถมทะเลจากแนวปะการังนะคะเขาเรียกว่าเกาะเทียมก็คือพยายามที่จะสร้างเกาะเทียมตอนนี้เวียดนามก็สร้างเกาะเทียมได้เยอะแล้วประมาณหนึ่งก็คือจีนจะมาประท้วงเวียดนามก็ไม่ได้เพราะตัวเองก็ทำมานานแล้วทำมานานถึงขนาดว่ามันเป็นสนามบินนะคุณอ้อมแล้วก็เป็นเกาะเทียมที่เป็นสนามบินมีทหารมีกองบัญชาการกองทัพลงทัพเรือแล้วเครื่องบินก็ลงได้ด้วยอะไรพวกนี้แล้วจะมาประท้วงคนอื่นหรือห้ามคนอื่นเนี่ยมันก็ใช่ประเด็นนะครับแล้วก็ที่ก็ดีแล้วแหละที่เขาประท้วงที่มันเป็นรายลักษณ์อักษรแบบนี้เพราะที่ผ่านมาเนี่ยส่วนใหญ่แล้วมันจะเผชิญหน้ากันเผชิญหน้าในที่นี้ก็คือว่าลากเรือรบออกมาใส่กันนะครับเผชิญนะแต่ว่าที่ผ่านมาคือจีนมันมีกองทัพเรือที่ใหญ่กว่าไงนะครับก็คืออาศัยความได้เปรียบของตัวเองแต่ทีนี้ในสถานการณ์ที่มันเปลี่ยนไปหมายความว่าสถานการณ์ของความร่วมมือสถานการณ์ของการพัฒนาสถานการณ์ของยุทธศาสตร์การพัฒนาชาติมันเปลี่ยนไปมันก็ทำให้นโยบายต่างประเทศของไม่ว่าฝ่ายไหนมันก็เปลี่ยนไปด้วยนะครับที่ผมเคยพูดให้ฟังบ่อยๆนั่นแหละก็คือว่าก่อนที่จะมี1แถบ1เส้นทางเนี่ยจีนไม่สนใจใครทั้งสิ้นเลยฉันจะคุยแบบทวิภาคีอย่าเอามาเป็นกลุ่มรวมกันฉันไม่คุยนะครับแต่พอมี1แถบ1เส้นทางซึ่งจะต้องเชื่อมโยงกับทุกประเทศในอาเซียนก็บอกว่าปัญหาเดิมนี่แหละคุณอ้อมความขัดแย้งนี่เอามาทั้งกลุ่มเลยนั่งคุยกันเพราะว่าอะไรฮะเพราะหวังผลอย่างอื่นด้วยรถไฟฉันก็จะต้องไปมอเตอร์เวย์ทางด่วนฉันก็ต้องไปนะครับท่อพลังงานฉันก็ต้องมีนะครับท่อ ICT ฉันก็ต้องทำท่าลงท่าเรือฉันก็ต้องเชื่อมสนามบินฉันก็ต้องเชื่อมด้วยเช่นเดียวกันนั่นแหละครับพอผลประโยชน์มันเปลี่ยนไปนโยบายการต่างประเทศก็เปลี่ยนไปและในประเด็นความขัดแย้งเดิมวิธีพูดจามันก็เปลี่ยนไปด้วยแล้วก็ล่าสุดสีจิ้นผิงกับเต่าเหลิมเจอกันแล้ว
2: ค่ะ
3: แล้วก็มีพันธสัญญาแล้วก็ประกาศร่วมกันครับก็คือว่าพื้นที่ที่ขัดแย้งในทะเลจีนใต้คือเวียดนามเนี่ยเนื่องจากว่าเขาเป็นประเทศที่มันยาวนะ 3,000 กว่ากิโลเพราะนั้นชายฝั่งเนี่ยมันวัดออกไปได้เยอะมากมันก็เลยมีทั้งพาราเซลที่อยู่ทางเหนือเขาเรียกว่าหมู่เกาะพาราเซลนะครับแล้วก็ทางใต้เนี่ยก็จะเป็นสเปรีเวียดนามมีทั้งพาราเซลและสเปรีที่เป็นเขตอ้างสิทธิ์แล้วก็ขัดแย้งกับจีนอยู่ทุกวันนี้นะครับและทางสเปรีเนี่ยก็ยังมาบวกของฟิลิปปินส์เข้าไปอีกพวกนี้นะครับมันก็เลยเป็นประเด็นแต่การแถลงอันนี้มันถือว่าเป็นการแสดงสิทธิ์ให้ชาวโลกได้รู้ว่าฉันอ้างว่าอันนี้คือของฉันนะครับมันก็คือพยานหลักฐานที่จะไปต่อสู้กันนั่นแหละแต่เอาเข้าจริงๆเขาก็ตกลงกันแล้วว่าจะไม่ยิงกันจะไม่ใช้กำลังอาวุธเมื่อมีข้อขัดแย้งก็จะเจรจาด้วยสันติวิธีเท่านั้นนี่แหละครับนี่ก็คือวิธีการหนึ่งการประท้วงโดยแถลงข่าวแล้วก็ออกเอกสารหรือแถลงการหรือจดหมายประท้วงอย่างเป็นทางการมันก็เป็นสิทธิ์ของเขาโดยชอบธรรมแต่จะทำได้หรือไม่ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่ง
2: ค่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ก่อนนะคะแล้วกลับมาช่วงหน้าช่วงของซีรีส์ EP ที่56ค่ะอารยธรรมในอุตสาคเนค่ะ
3: เชิญครับ
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียนความเร็วก็สำคัญแต่ความถูกต้องสำคัญกว่าเราไม่ได้แค่รายงานเราให้บริบทที่ลึกกว่าเพราะนี่คือปรัชญาที่เรายึดมั่นมาตลอดคลื่นข่าวที่ได้รับการการันตีความน่าเชื่อถือ MCOT News FM 100.5 รู้ทันรู้ลึกรู้จริงรู้ทุกสิ่งที่เป็นข่าว
4: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10%เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
5: เอ็มคอร์ดเรดิโอเน็ตเวิร์กลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: สนใจติดต่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ผ่านทางคลื่นข่าว เอ็มคอร์ดนิวส์โทร02-201-6373
1: 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน

0: เรามาคุยกันต่อในช่วงนี้นะคะ1:03นะคะอาจารย์ซีรีส์ของเราเดินทางมาถึง EP ที่56แล้วค่ะค่ะ
1: ก็เสาร์ที่แล้วได้ถึงสมัยรัชกาลที่3นะครับ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ก็ได้พระองค์เกิดมีพระราชกรณียกิจเยอะมากนะครับในห่วงรัชสมัยของพระองค์ไม่ว่าจะเป็นการสร้างกองกำลังป้องกันอาณาจักรสร้างป้อมปราการนะครับมีการสกัดกองทัพทำศึกสงครามแล้วก็สงครามที่ยาวนานที่สุดเขาเรียกว่าสงครามกับเวียดนามที่เกี่ยวกับกัมพูชาก็คือเกี่ยวกับอำนาจและอิทธิพลที่มีเหนือต่อกัมพูชานะฮะในบันทึกประวัติศาสตร์เราก็เลยเรียกประวัติศาสตร์ของสงครามอันนี้ว่าอันนำสยามยุทธอันนำก็คือเวียดนามนะครับสยามก็คือรัตนโกสินทร์ทำศึกสงครามกันไม่ใช่สู้ตลอดเวลานะครับแต่ทอดเวลาในการทำศึกสงครามกันเนี่ย14ปีนานไหม14ปีนะครับที่ไม่ได้สงบแต่ว่าก็ไม่ได้สู้ตลอด24ชั่วโมงนะฮะก็จะมีช่วงลุกช่วงรับช่วงสงบศึกช่วงเจรจาอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ถือว่าเป็นการสงบศึกอย่างสิ้นเชิงระหว่างรัตนโกสินทร์นะครับกับอนัมเมื่อมีข้อตกลงกันก็คือสงบศึกกันนี่แหละแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนาการคมนาคมทางน้ำนะฮะไม่ว่าจะเป็นการขุดคลองนะฮะคลองบางขุนเทียนคลองบางขนาดคลองมาหอนทำนุบำรุงพระพุทธศาสนานะฮะสร้างพระประธานอะไรต่างๆนานานะครับในพระอุโบสถเช่นวัดสุทัศน์วัดเฉลิมพระเกียรติวัดปรินายกวัดนางนองนะฮะแล้วก็ยังพระองค์ยังทรงสร้างวัดใหม่นะก็คือสามวัดสามแห่งนะครับก็คือวัดบวรวัดเทพธิดารามแล้วก็วัดราชนัดดารามนอกนั้นวัดเก่าพระองค์ก็ปฏิสังขรณ์ถึง35แห่งคุณผู้ชมเยอะมากนะครับเช่นวัดอะไรวัดพระแก้ววัดอรุณวัดราชโอรสสารามนะฮะแล้วก็ได้มีการปวดให้มีการแต่งหนังสือเรียนนะฮะเล่มแรกของสยามเรานี่แหละก็คือจินดามณีถ้าคุณอ้อมจำได้ในละครทีวีบุพเพสันนิวาสบิดาของพระเอกในเรื่องก็คือผู้ประพันธ์จินดามณีนะครับนอกจากนั้นนะครับก็ยังได้มีการนำความรู้ต่างๆเนี่ยมาจารึกนะฮะเป็นในศิลาจารึกตามศาลารอบพุทธวัดในวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งวัดพระเชตุพนชาวบ้านเรียกวัดพระเชตุพนว่าวัดโพนะครับซึ่งจะอยู่คนละฝากฝั่งของแม่น้ำเจ้าพยาอีกฝั่งหนึ่งก็คือวัดแจ้งก็คือวัดอรุณเคยดูหนังท่าเตียนไหมคุณอ้อมภาพยนตร
0: ์ไม่เคย
1: ภาพยนตร์เรื่องท่าเตียนท่าเตียนก็คือยักษ์สู้กันเพื่อยิ่งชิงความเป็นใหญ่นะครับก็คือยักษ์วัดแจ้งกับยักษ์วัดโพซึ่งจริงๆมันก็คือเป็นการอุปมาอุปไมยในการสู้ระหว่างจีนกับอินเดียนะฮะเพราะว่ายักษ์วัดแจ้งเนี่ยก็คือรูปลักษณะของยักษ์เนี่ยก็คือเป็นแบบอินเดียแต่ยักษ์วัดโพเนี่ยลักษณะของยักษ์เนี่ยเป็นแบบจีนนะครับแต่สนุกดีนะสนุกดีนอกจากนั้นก็ยังมีอะไรนะอุลตร้าแมนสู้กับหนุมานอะไรพวกนี้ก็จะมาอยู่แถวๆนั้นแหละลองไปค้นดูนะสนุกดีนะสมัยนั้นนะครับก็นอกนั้นนะฮะก็คืออย่างที่เขียนไว้ตามผนังต่างๆของวัดนะฮะในอุโบสถในอะไรต่างๆทั้งในด้านอักษรศาสตร์แพทยศาสตร์นี่ก็มีบันทึกไว้เลยนะฮะพุทธศาสนาศึกษาโบราณคดีอะไรพวกเนี้ยก็ถึงขนาดว่ามีคนสามารถที่จะพูดได้เลยนะคนในอดีตเขายกย่องเลยนะครับว่าก็คือวัดพระเชตุพนเนี่ยแท้ที่จริงแล้วก็คืออะไรมหาวิทยาลัยแห่งแรกแห่งกรุงสยาม ็มาจากพระปีชาสามารถของรัชกาลที่3นี่แหละที่พระองค์ทำการค้าเดินเรือไปทำการค้าแต่งเรือสำเภาไปเห็นนั่นเห็นนี่นะครับก็เป็นองค์ความรู้ที่พระองค์นำมานะครับนอกนั้นก็มีนั่นแหละฮะเรื่องของความยุติธรรมก็คือเป็นการพิสูจน์ว่ากฎหมายตราสามดวงนั้นเนี่ยมีความศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหนอะไรพวกนี้นะครับพระองค์ก็อำนวยความสะดวกในการฟ้องร้องสำหรับกรณีที่เร่งด่วนหรือว่าไม่ได้รับความเป็นธรรมจากระดับข้าราชบริพารที่ถูกเอารัดเอาเปรียบอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะมาตีกลองนะฮะที่หน้ากรมบัณฑิตได้เขาเรียกว่ากลองพระองค์ให้ใช้ชื่อว่ากลองวินิจฉัยเพลีนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือว่าในห้วงของพระองค์เนี่ยเริ่มเอาความทันสมัยของการรักษาพยาบาลพวกโรคระบาดอะไรพวกนี้เข้ามาแล้วก็ถือว่ามีการปลูกฝีไข้ทรพิษนะฮะปลูกฉีดวัคซีนป้องกันอหิวาตกโรคนะฮะมีการเริ่มมีการผ่าตัดในทางการแพทย์นะครับแล้วก็มีการพิมพ์อักษรไทยพิมพ์หนังสือออกมาเป็นเล่มนะฮะและยังมีปฏิทินก็นี่แหละครับก็ด้วยเอามาจากต่างประเทศนี่แหละนะและคนที่เป็นเจ้าของโรงพิมพ์โรงแรกที่พิมพ์เป็นภาษาไทยนะก็คือแดนบัตเล่นะครับนายดร.นายแดนบิชบัตเล่เนี่ยนะครับแล้วก็มีหนังสือพิมพ์ฉบับแรกด้วยในรัชสมัยของพระองค์เรียกว่าบางกอกเรคคอร์ดเดอร์แล้วถือว่าเป็นบทบาทสำคัญมากนะฮะหนังสือพิมพ์ฉบับนี้เพราะว่าเป็นหนังสือพิมพ์ที่ต่อมาเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรัชสมัยรัชกาลที่4ต่อเนื่องมาถึงสมัยรัชกาลที่5นะครับหนังสือพิมพ์บางกอกเรคคอร์ดเดอร์เนี่ยได้ตีบทความเสนอบทความที่ประจานฝรั่งเศสในหลายๆวาระและโอกาสจนกระทั่งมีการฟ้องร้องกันขนาดใหญ่เลยนะครับเดี๋ยวไปถึงวาระนั้นแล้วค่อยมาไล่เรียงให้ฟังนะครับแล้วก็นอกนั้นนะฮะพระองค์ก็ยังส่งเสริมให้มีการแต่งเรือสำเภาทำการค้ากับจีนมากขึ้นนะครับแล้วก็ประเทศใกล้เคียงรวมไปถึงการเปิดกว้างเพื่อรับชาติตะวันตกทั้งๆที่พระองค์ก็ทราบนะครับว่าไอ้ชาติตะวันตกที่เข้ามาเนี่ยกระทำผู้ยี่ผู้ยำและย่ำยีจีนอย่างไรก็คือสงครามฝิ่นกับจีนสองนรกนั่นแหละจริงๆก็คือสงครามอันนี้เนี่ยมันเพื่อที่จะไปบีบคอฮ่องเต้จีนจริงๆในห้วงเวลานั้นก็คือเพื่อที่จะเอาฝิ่นเข้าไปขายในแผ่นดินจีนแล้วฝิ่นพวกนี้แหละครับต่อมาเนี่ยมันก็คือสิ่งที่เมาทำให้เกิดเป็นแก๊งเป็นอะไรขึ้นมาที่ภาษาบ้านเราเรียกว่าอังยี่นั่นแหละนะครับแล้วพวกอังยี่เนี่ยรับใช้ใครพวกอังยี่ก็รับใช้พวกเรือค้าขายของโลกตะวันตกก็คือผู้ล่าอาณานิคมนั่นแหละคือต้นกำเนิดนะครับทุกวันนี้14Kเนี่ยก็ถือว่าเป็นเศษเสี้ยวอะไรพวกนั้นที่มันเกิดขึ้นในห้วงเวลานั้นแล้วในปลายรัชสมัยของพระองค์ไม่ใช่ต้องใช้คำว่าคำเรียกอะไรนะกลางนะฮะกลางรัชสมัยของพระองค์เนี่ยก็มีสนธิสัญญาฉบับแรกเกิดขึ้นก็ถ้าเป็นปีพ.ศ.ก็จะเป็น2369เนี่ยนะครับอังกฤษเข้ามาบีบบังคับเจรจาทำเป็นว่ามีเจรจาอย่างนั้นอย่างนี้จริงๆก็คือมาบังคับ
0: อาจารย์ขอพักแป๊บหนึ่งก่อนได้ไหมคะแป๊บหนึ่งสักครู่ค่ะ
2: ฟังข่าวได้ทุกที่แค่มีแอป Mcord Connect แอปเดียวที่รวมทั้งทีวีช่อง9 Mcord HDวิทยุเครือข่ายอสมทฟังข่าวจากคลื่นข่าว Mcord News FM 100.5 ได้ทุกที่ฟังง่ายแค่ปลายนิ้วดาวน์โหลดได้แล้วทั้ง App Store และ Google Play Mcord Connect แอปเดียวเชื่อมทุกสื่อของอสมทเข้ากับคุณ 100.5 คืบหน้าข่าว News Update ช่วงทั่วไทยอาเซียน
0: กลับมาคุยกันต่อค่ะอาจารย์ต่อเลยค่ะ
1: ครับก็สนธิสัญญาที่เราทำกับต่างประเทศฉบับแรกก็เกิดขึ้นในรัชสมัยของ พระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวนะครับปีพุทธศักราช2369สนธิสัญญานี้เราทำกับอังกฤษเกรทบริเตนนี่แหละเกรทบริเตนอังกฤษที่ยิ่งใหญ่นะครับหรือถ้าในห่วงเวลาที่เขาล่าอาณานิคมได้เยอะๆนะเขาก็จะใช้คำว่า United Kingdom เห็นความสำคัญของสองคำนี้ไหม Great Britain นี่ก็หมายความว่าอังกฤษที่ยิ่งใหญ่แล้วก็พอไปปกครองประเทศสลัดนะฮะเป็นอาณานิคมประเทศที่เป็นอาณานิคมของตัวเองมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วก็ไปยึดไปปกครองอยู่เหนือสถาบันกษัตริย์ของคนอื่นก็เลยแสดงความยิ่งใหญ่ของตัวเองก็เลยใช้คำว่า United Kingdom นะครับก็ลองนึกดูว่าใหญ่ขนาดไหนนะครับก็สนธิสัญญาเบอร์นี่ครับเกิดขึ้นเมื่อปี2369ก็คือนี่แหละก็คือขอให้เปิดทำการค้าโดยเสรีหรือภาษีต่ำนะครับอำนวยความสะดวกให้กับพ่อค้าอังกฤษที่เข้ามาทำการค้าแล้วก็เปิดพื้นที่ให้ตั้งอาคารสถานที่เพื่อทำการค้าอย่างเป็นระบบนะครับแล้วก็ให้รักษามาตรการความปลอดภัยแล้วก็เขตเช่าอะไรต่างๆนี้ก็ต้องให้สิทธิพิเศษแต่ว่าที่มากไปกว่านั้นคือเปิดตลาดเปิดประเทศเพื่อให้อังกฤษเอาฝิ่นมาขายโดยเสรีประการที่3ในห้วงสมัยที่พระองค์ยังทรงเป็นกรมยังทรงมีพระฐานะนะครับเป็นกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ซึ่งทำการทำมาค้าขายเนี่ยพระองค์ก็ไปเห็นแล้วแหละนะครับว่าประเทศพวกนี้มันใช้อาวุธสงครามทำยังไงแล้วไปกดดันจีนอย่างไรพระองค์ก็ทราบดีแต่ว่าด้วยกลวิธีในทางการทูตนะครับแล้วก็รู้ทันแต่ว่าก็จะซื้อเวลาแบบไหนอะไรเงี้ยก็พระองค์ก็จะมีเขาเรียกว่ามีกุศโลบายเพื่อที่จะรองรับอันนี้แต่สิ่งหนึ่งปฏิเสธไม่ได้คือในยุคของพระองค์คุณอ้อมทั่วราชอาณาจักรเนี่ยนะครับไม่มีใครรู้จักภาษาอังกฤษเลยอาจจะสปีกได้บ้างนะเซเนกิตฟิตอะไรพวกนี้นะที่เราพูดกันงูปลาปลานี่แหละนะฮะแต่ถ้ามันเป็นเอกสารที่เป็นลายลักษณ์อักษรและเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยแทบที่จะหาน้อยมากคนที่จะทราบอันนี้แต่ในห่วงเวลานั้นมีอยู่สองพระองค์ที่เป็นเชื้อพระวงศ์ที่ได้ภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าถ้าลึกซึ้งที่สุดก็คือต่อมาก็คือรัชกาลที่4นะครับก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งพระองค์ทรงผนวกก็คือทรงผนวกในวันที่รัชกาลที่3ขึ้นของราชก็คือวันที่21กรกฎาคมปี2367เนี่ยแหละครับซึ่งก็พระราชบิดานั่นแหละครับให้พระองค์เนี่ยบวชเป็นพระเพื่อที่จะหลีกเลี่ยงจากการยั่งชิงบัลลังก์เพราะว่ายังไงก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎเนี่ยพระองค์ก็ไม่มีความสามารถที่จะสู้กับพระเชษฐาอยู่แล้วในห่วงเวลานั้นก็เลยต้องผนวกเป็นพระนะครับแต่ด้วยเหตุที่พระองค์ทรงปีชาสามารถในภาษาต่างประเทศนี่แหละพระเชษฐาพระองค์ของพระองค์เนี่ยก็ไปปรึกษาในหลายๆกรณีและที่สำคัญก็คือว่าสนธิสัญญาที่เราเรียกว่าเบอร์นี่เนี่ยพระอนุชาของรัชกาลที่3ได้ตรวจซึ่งเป็นพระนะครับได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วก็ได้มีพระวินิจฉัยออกมาบอกว่ามันก็คงยากที่จะไปต้านนะครับที่จะไปต้านห้ามอังกฤษค้าฝิ่นในสยามแต่มันก็มีวิธีนะครับที่จะรักษาประเทศชาติไม่ให้คนติดฝิ่นได้ก็คือเขียนเป็นพันธสัญญาที่ชัดเจนว่าอังกฤษต้องการขายเท่าไหร่ปริมาณเท่าไหร่แล้วคิดว่าผลประโยชน์ที่อยากจะได้รับเท่าไหร่นะครับก็พอคิดคำนวณออกมาเสร็จปุ๊บก็เลยกลายเป็นว่ารัชกาลที่3เนี่ยหลังจากที่ลงสนธิสัญญาเบอร์นี่นะครับก็ พระองค์ก็รับซื้อฝิ่นทั้งหมดเลยนะครับซื้อเสร็จก็เผาทิ้งเพื่อไม่ให้ตกไปถึงไพร่ฟ้าประชาชนนะครับไม่เช่นนั้นก็จะนั่นแหละฮะก็เขาเรียกสมัยก่อนคนจีนติดฝิ่นเยอะจนเขาเรียกว่าขี้โรคแห่งเอเชียคุณอ้อมแล้วก็ถ้านึกไม่ออกนะครับก็คือในภาพยนตร์อย่างหวงเฟยหงเนี่ยที่มีการลำมวยจีนลำอะไรเนี่ยมันก็คือการออกกำลังกายเพื่อต้านไม่ให้คนไปเสพฝิ่นจริงๆมันก็คือสู้กับไอ้พวกล่าอาณานิคมนั่นแหละนะฮะอีกอันนึงซึ่งถือว่าเป็นการต่อรองแล้วก็ถือว่าได้ผลนะครับถือว่าได้ผลแล้วก็ทำให้ก็คือซื้อเวลาได้ก็คือมันมีอันนึงซึ่งพวกล่าอาณานิคมทั้งหลายอยากได้นะครับก็คือสิทธิสภาพนอกอาณาเขตคำว่าสิทธิสภาพนอกอาณาเขตหมายความว่าถ้าคนในสังเกตสังกัดใช่ไหมถ้าคนในสังกัดของอังกฤษของประเทศไอ้หน้าอาณานิคมทั้งหลายเนี่ยก็ทำความผิดกฎหมายของสยามคุณอ้อมเขาก็จะไม่ให้ศาลตุลาการของสยามเป็นผู้ตัดสินแต่ให้เป็นอำนาจของศาลที่อยู่ในอาณัติของเจ้าอาณานิคมนั้นเป็นผู้ดำเนินการแต่สำหรับกับสยามเนี่ยเขาใช้คำว่าเจ้าอาณานิคมไม่ได้เพราะเราไม่ใช่เป็นประเทศอาณานิคมนะครับก็เลยกลายเป็นว่าซื้อเวลาได้นะครับก็คือสนธิสัญญาเบอร์นีย์เนี่ยเราไม่เสียสิทธิสภาพนอกอาณาเขตให้กับใครเลยแต่ฟินเข้ามาแล้วพอฟินเข้ามาแล้วนะครับก็คือโดยพระองค์ก็ใช้พระคลังข้างที่นี่แหละซื้อฝิ่นไม่หมดแล้วก็เผาทำลายทิ้งแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยพิษภัยมันเริ่มที่จะแตกออกไปมันมีการลักลอบมีอะไรอ่ะคุณอ้อมพอมันเกิดการลักลอบอะไรสารพัดเนี่ยทอดเวลาก็ไม่น้อยนะก็คือก็ตั้งแต่สนธิสัญญาเบอร์นี่มันเกิดขึ้น2369เนี่ยก็ทอดเวลามาอีกกี่ปีแล้วก็12-13ปีได้นะฮะ13ปีถัดมาเนี่ยปรากฏว่าเริ่มมีคนในสยามเสพฝิ่นลักลอบแล้วก็คนจีนนี่แหละคนจีนที่มากับเรือจีนที่มากับเรืออังกฤษมากับเรือฝรั่งเศสเรือสเปนเรืออะไรสารพัดที่มาเข้ามาในเมืองไทยนะครับก็สร้างโรงฝิ่นขึ้นมาโดยผิดกฎหมายนะฮะติดสินบนหรือไปหลบหลีกบ้างอะไรสารพัดเนี่ยนะครับแล้วก็ไปสมคบคิดกับพวกขุนนางที่เห็นแก่เงินอะไรพวกเนี้ยมันก็เกิดการลักลอบทำโรงฝิ่นขึ้นมาก็เลยทำให้พระองค์นะฮะก็คือรัชกาลที่3เนี่ยเมื่อปีพุทธศักราช2382พระองค์ได้ตรากฎหมายขึ้นมานะครับแล้วก็มีพระราชใช้พระราชอำนาจเนี่ยสั่งไปเลยนะครับสั่งการไปเลยรับสั่งไปเลยนะครับว่าห้ามสูบฝิ่นโดยเด็ดขาดเมื่อปี2382แล้วก็ควบคู่กับการประกาศบังคับใช้กฎหมายอันนี้เนี่ยพระองค์ก็ได้ส่งนะครับส่งองครักษ์ของพระองค์เนี่ยนะครับแล้วก็หน่วยงานทางทหารทั้งหลายเนี่ยไปซื้อกักฝิ่นคือไประดมมาเลยนะฮะก็คือไปกวาดก็คือไม่ได้ไปยึดเอามาเฉยๆนะฮะก็ให้เงินเขาเพื่อเป็นการตอบแทนนะครับยึดมาแล้วก็เสียค่าเขาเรียกว่าค่าเสียหายให้ชดใช้ค่าเสียหายให้เอามาทั้งประเทศเลยนะทั้งราชอาณาจักรเอากากฝิ่นซึ่งมันเป็นโลหะพอได้มาแล้วพระองค์ก็เอาหลอมเลยทีเนี้ยหลอมรวมเพื่อให้เป็นอนุสรณ์เตือนใจแก่ขุดคนสยามโดยเอากัดฝิ่นนั้นเนี่ยมาหลอมแล้วก็สร้างเป็นพระพุทธรูปขึ้นมาคุณอ้อมพระพุทธรูปองค์นี้มีชื่อว่าพระพุทธเศรษฐมุนีซึ่งหลอมมาจากกัดฝิ่น 100% แล้วก็พระองค์ก็พระราชทานนามพระพุทธรูปนะครับว่าพระพุทธเศรษฐมุนีแล้วอัญเชิญไปประดิษฐานไว้ที่วัดสุทัศน์ นะครับท่านไหนพรุ่งนี้มีเวลาว่างเนี่ยลองไปดูได้นะครับไม่ใช่สิต้องไปต้องอะไรนะไปกราบไหว้ได้นะครับเพื่อเป็นสิ่งเตือนใจชาวสยามว่าอย่าตกเป็นเบี้ยนะครับเป็นเหยื่อของชาติตะวันตกผู้ล่าอาณานิคมโดยการใช้ยาเสพติดมาเมาโดยเด็ดขาดคือยิ่งคนมันติดยาเสพติดนะคุณอ้อมมันก็ต้องทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะได้ยามาเสพทุกวันแล้วก็วิถีทางที่ว่านั้นมันก็มีทั้งนั่นแหละครับขายทรัพย์สินบ้านรวยก็ขายทรัพย์สินเสด็จคันแต่มันก็พอมันติดแล้วมันคือปัญหาสังคมแล้วถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยไม่มีทรัพย์สินที่จะขายแล้วก็ขายตัวเองเป็นทาสแล้วก็ยอมไปเป็นทาสเป็นลูกน้องก่ออาชญากรรมให้กับพวกแก๊งเหล่านี้ที่มีสิทธิสภาพนอกอาณาเขตในการต่อมานี่นะครับมันก็เลยเป็นที่มานะครับก็คือพระองค์เนี่ยทรงมีคุณูปการต่อสยามเนี่ยหลากหลายมากก็คือในรัชสมัยของพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัวก็พระองค์ครองราชรวมระยะเวลาก็คือ26ปีกับ255วันแล้วเมื่อพระองค์เสด็จสวรรคตก็คือในวันที่2เมษายนปี2394นะครับก็คือเสนาอำมาตย์ทั้งหลายนะครับก็เลยไปกราบทูลพระอนุชาซึ่งเป็นยังทรงเป็นพระอยู่เนี่ยนะครับให้พระองค์ราสิกขาออกมาเพื่อขึ้นของราชต่อจากพระเชษฐาของพระองค์แต่ในระหว่างนั้นนะครับในระหว่างที่รัชกาลที่3พระองค์ของราชเนี่ยก็มีพระอนุชาพระองค์หนึ่งซึ่งจริงๆก็คือพระบิดาร่วมพระบิดาแต่ว่าต่างพระมารดาแล้วพระอนุชาพระองค์นั้นนะครับก็คือพระอนุชาร่วมพระมารดาของพระจอมพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎนะครับเจ้าฟ้าพระองค์นั้นก็คือเจ้าฟ้าปิ่นเกล้านะฮะเดี๋ยวมาถึงในห้วงรัชกาลที่4จะได้ลงรายละเอียดในฟังนะครับว่าเป็นอย่างไรก็เมื่อพระองค์ลาสิกขาบทนะครับก็ขึ้นครองราชในวันที่พระเชษฐาทรงสวรรคตเนี่ยนะครับก็คือวันที่2เมษายนปี2394นั่นแหละก็ถือว่าเป็นวันที่พระองค์ลาสิกขาบทออกมาและก็ขึ้นของราชนะครับเป็นพระมหากษัตริย์แห่งรัตนโกสินทร์พระองค์ที่4นะครับพระนามเดิมของพระองค์ก็คือเจ้าฟ้ามงกุฎคือเวลาเราเห็นคำว่าเจ้าฟ้าเนี่ยนะครับก็คือเป็นพระโอรสของพระมหากษัตริย์แล้วก็พระมารดาก็จะเป็นชั้นเป็นพระธิดาของพระมหากษัตริย์เช่นเดียวกันนะครับพระโอรสถึงประสูติออกมาก็เป็นเจ้าฟ้าแต่ถ้าเป็นเกิดจากเจ้าจอมนะครับก็คือพระสนมพอตั้งพระครรภ์เนี่ยก็จะได้ยกพระฐานะนะครับขึ้นมาเป็นเจ้าจอมเจ้าจอมมารดานั้นเจ้าจอมมารดานี้นะครับแล้วก็พระโอรสพระธิดาที่ประสูติจากเจ้าจอมเนี่ยนะครับจะไม่ใช่เจ้าฟ้านะครับก็จะเป็นพระองค์เจ้าเดี๋ยวถึงการเวลานั้นแล้วค่อยมาไล่เรียงให้ฟังแต่ตอนนี้ไปฟังเพลงที่2ก่อนแล้วก็เบรกสักครู่ครับเชิญครับ

ที่จบไปเป็นรายการจาก FM 100.5 MCOT News Network ต่อไปขอเชิญรับฟัง10อันดับข่าวเด่นจากภูมิภาครายการมหานครรอบทิศจาก FM 95 MHz

มีมุกมิจฉาชีพมาเมาให้ฟังจ้ะสวัสดีกันยามค่ำคืนวันเสาร์ที่29สิงหาคมพ.ศ.2569 22ปีลูกทุ่งมหานครปล่อยได้ใจกระเบาทูไนท์ไทยแลนด์กับปูโรเบียวยุวดีเรืองฉายวันนี้จะรวบรวมนะคะมุกหลายๆมุกของเจ้ามิจฉาชีพที่ชอบหลอกผู้คนค่ะอย่างน้อยฟังผ่านๆเอาไว้ก็ดีนะคะถ้าหากไปเจอมุกแบบนี้อย่าไปต่อล้อต่อเถียงมันบางคนก็อาจจะรู้สึกรำคาญเวลาที่มีสายโทรศัพท์แปลกๆหรือว่ามี SMS เข้ามาค่ะหรือมีไลน์แปลกๆเข้ามาแต่สำหรับบางคนค่ะเขาเชื่อเขาแบบว่าจิตอ่อนก็ไม่รู้ยังไงถึงได้ไปกดตามไปเชื่อตามทำให้โดนหลอกเสียเงินเสียทองกันเป็นหมื่นหมื่นแสนแสนล้านล้านหรือบางคนถึงขนาดหมดตัวเลยทีเดียวแม้ว่าจะมีทั้งหน่วยงานรัฐภาคเอกชนใครที่เขาเคยโดนมาแล้วออกมาให้ความรู้ออกมาเตือนถึงกลวิธีของมิจฉาชีพทั้งหลายเหล่านี้แล้วก็ตามแต่ก็ยังมีคนถูกหลอกอยู่เพราะฉะนั้นมันแปลว่าไม่สามารถจะช่วยป้องกันประชาชนได้ทั้งหมดเนื่องจากเจ้าพวกมิจฉาชีพเองมันก็มีหลากหลายกระบวนการรวมทั้งวิธีหลอกลวงใหม่ๆมาใช้อยู่เรื่อยๆนั่นเองมันก็เลยทำให้หลายๆคนค่ะโดนแล้วโดนอีกนี่ก็มีมุกใหม่นะคะปูก็เพิ่งรู้เหมือนกันเขาบอกว่าเป็นมุกใหม่มิจฉาชีพเขาหลอกเป็นโรงพยาบาลโดยเฉพาะผู้สูงวัยนะต้องไปโรงพยาบาลบ่อยๆนะคะลูกหลานเนี่ยก็ต้องพาไปโรงพยาบาลบางทีไม่ได้พูดคุยกันไม่ได้ดูใบนัดไม่ได้ดูบัตรนัดหรอกค่ะมันก็จะอ้างว่าโทรมาจากโรงพยาบาลส่วนใหญ่เวลาถึงเวลานัดเนี่ยโรงพยาบาลเขาก็จะโทรมาแจ้งว่าพรุ่งนี้คุณถึงเวลานัดแล้วนะนี่ๆๆอ่ะมันก็อ้างเหมือนกันว่าโทรมาจากโรงพยาบาลผู้จาสุภาพบอกชื่อเราอย่างละเอียดบอกชื่อญาติได้อย่างถูกต้องเพื่อให้เกิดความน่าเชื่อถือหรือบางทีเนี่ยมันโทรมาแจ้งว่าญาติได้รับบาดเจ็บต้องรีบชำระค่ารักษาด่วนเลยแล้วก็มักจะอ้างว่าผู้บาดเจ็บนั้นมีประกันเราจำเป็นต้องใส่ชื่อเราเป็นผู้รับผลประโยชน์และมักจะโน้มน้าวให้เรารีบโอนเงินให้ก่อนแล้วถึงจะได้เงินประกัน

ที่เป็นผู้สูงอายุเนื่องจากผู้สูงอายุนะจะเป็นกลุ่มที่ตกเป็นเป้าได้ง่ายที่สุดเพราะว่าผู้สูงอายุส่วนใหญ่ก็เจ็บไข้ได้ป่วยไงเอะอะก็ต้องเข้าโรงพยาบาลหรืออาจจะโทรไปหาลูกหลานของผู้สูงอายุคิดว่าอ้าวแม่ป้าน้าอาลุงปู่ย่าเข้าโรงพยาบาลอู้บาดเจ็บนะมีประกันอุ๊ยตายแล้วเราต้องใช้ประกันเราไม่อยากจ่ายเงินเองอย่างเงี้ยก็เลยทำให้ตกเป็นเหยื่อค่ะเพราะฉะนั้นป้องกันง่ายๆเราต้องตั้งสติอย่ารีบโอนเงินทันทีที่มันบอกควรตรวจสอบกับญาติของเราซะก่อนหรืออาจจะตรวจสอบกับโรงพยาบาลโดยตรงก็ได้ค่ะเอาเป็นว่ายังไงก็ตามควรจะยืนยันข้อมูลทุกครั้งก่อนโอนนี่ก็เป็นมุกเรียกว่าเป็นมุกคิดเลยนะคะมิจฉาชีพมักแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่บริษัทขนส่ง DHL ค่ะสวัสดีครับผมเป็นเจ้าหน้าที่จาก DHL ไม่ทราบว่ากำลังเรียนสายคุณจุดๆๆใช่หรือไม่ทางเราจะเรียนแจ้งว่าคุณมีพัสดุผิดกฎหมายตีคืนจากประเทศสิงคโปร์หากคุณไม่มาชี้แจงของชิ้นนี้เราจำเป็นต้องดำเนินคดีตามกฎหมายกับคุณแต่ในความเป็นจริงแล้วหากเป็นการติดต่อจาก DHL Express เนี่ยเจ้าหน้าที่เขาก็จะมีข้อมูลการจัดส่งเบื้องต้นนะคะรวมไปถึงหมายเลขเวลบินที่คุณนำไปติดตามสถานะของพัสดุระหว่างประเทศได้ค่ะโดยตรวจสอบสถานะการจัดส่งเอกสารหรือพัสดุระหว่างประเทศที่ขนส่งโดย DHL Express ได้ที่เว็บไซต์ของบริษัทเขาค่ะนี้น่าจะเป็นมุกคลาสสิกของแก๊งคอร์เซ็นเตอร์เลยนะคะปูเนี่ยโดนประจำเลยแต่โชคดีปูเป็นคนที่ไม่ค่อยซื้อของก็เลยปัดผ่านแล้วก็ไม่ฟังแม่มุกนี้คนไทยจำนวนไม่น้อยมักจะคุ้นเคยนะคะโดยเฉพาะบริษัทขนส่งอย่าง DHL Express ค่ะคือด้วยความที่เรารู้ว่าบริษัทเนี่ยเป็นบริษัทขนส่งใช่ไหมเจ้าแก๊งคอลเซ็นเตอร์เนี่ยนะคะมันก็เลยแอบอ้างซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่บริษัทขนส่งจริงๆของ DHL Express เลยค่ะเพราะ DHL Express นั้นเป็นที่รู้จักในแง่ของบริษัทขนส่งด่วนและบริการขนส่งระหว่างประเทศซึ่งนี่อาจทำให้แก๊งคอลเซ็นเตอร์ใช้อุบายทำนองว่ามีพัสดุจากต่างประเทศแต่ติดศุลกากรอยู่แล้วก็หลอกว่าเราได้รับรางวัลและของอยู่ระหว่างจัดส่งหรืออาจจะหาว่าเรานั้นส่งของผิดกฎหมายแล้วมันก็ขอข้อมูลส่วนตัวรวมถึงตรวจสอบเงินในบัญชีแล้วเดี๋ยวมันจะคืนให้เมื่อสอบสวนแล้วถ้าเราเป็นคนบริสุทธิ์สุดท้ายไม่ได้คืนเลยค่ะแล้วเชื่อไหมคะว่ายอดผู้เสียหายจากการหลอกลวงประเภทเนี้ยโอ้โหเป็นพันคนความเสียหายเกือบ40ล้านต่อปีนะถึงแม้จะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับขนส่งเป็นข่าวใหญ่หลายครั้งแต่ก็มีคนไม่น้อยยังตกเป็นเหยื่อค่ะก็เลยมีการประกาศเตือนนะคะว่าไม่ว่าจะเป็นขนส่งอะไรก็ตามเขาไม่ได้มีนโยบายติดต่อลูกค้าผ่านระบบอัตโนมัติและไม่ให้ลูกค้าแอดไลน์ใครที่ได้รับสายแบบนี้วางไปเลย

0: Thailand โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
1: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
2: ว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ไม่ได้มาแค่ว้าวเดียวแต่มาให้ลองแบบว้าวว้าวว้าวว้าวว้าวที่ซุปยิ่งสูตรยิ่งว้าวรสกระดูกหมูพริกไทยดำว้าวเผ็ดร้อนแบบแห้งมิติใหม่รสหมูผัดยี่หร่าว้าวไฟลุก

0: แมวตัวจริง
1: เพลงนี้จากน้องลำไยหายทองคำมอบให้สิงรถบรรทุกเฮาซ่าทุกคันที่ของเต็มท้ายแต่ใจยังเต็มถังเจอผู้สาวอาจทำให้ใจสั่นแต่ถ้าเจอเนินชันรับรองไม่ถอนตอ
2: ซ่อมบังอยู่เด้ออยากจะล็อกเธอเจอบรรทุกเธอก็วันไว้แรงแรงแซงอึดได้ใจเห็นแล้วน้ำลายซอ
1: สิงบรรทุกต้องน้ำมันเครื่องเฮาซ่าลองไลฟ์โกพลัสสูตรใหม
3: ่เฮาซ่าล็อกเครื่องพลังหนุ่มให้คุณไปอยู่ยาว
4: Pulsar

0: ัวจริง
1: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: Tonight Thailand
4: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
5: นี่ก็อีกมุกคลาสสิกมิจฉาชีพมักแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจค่ะ
6: สวัสดีครับผมติดต่อจากสถานีตำรวจจุดๆๆจากการตรวจสอบพบว่าคุณตกเป็นผู้ต้องหาคดีฟอกเงินระดับประเทศเป็นคดีอาญามีชื่อคุณเป็นหนึ่งในผู้ต้องหาที่ต้องดำเนินคดีหากคุณไม่ได้ทำและอยากจะยืนยันความบริสุทธิ์คุณต้องให้ความร่วมมือกับตำรวจในการให้ข้อมูลซึ่งในความจริงนั้นหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆไม่ได้มีความจำเป็นที่จะต้องให้เจ้าของบัญชีธนาคารโอนเงินมาให้เจ้าหน้าที่เพื่อตรวจสอบเลยค่ะหากเป็นบัญชีธนาคารที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดพนักงานสอบสวนเขาสามารถใช้อำนาจตามกฎหมายตรวจสอบข้อมูลกับธนาคารเองหรือจะอายัดเงินในบัญชีเองก็ได้ไม่เกี่ยวกับเราแหมมันเป็นโจรแต่มันหลอกว่าเป็นตำรวจใครที่เจอเบอร์แปลกๆโทรเข้ามาแล้วอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่จากสถานีตำรวจหรือบอกว่าบัญชีธนาคารของเรามีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดหรือพัสดุที่ส่งไปต่างประเทศมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องผิดกฎหมายให้เราโอนเงินให้ตรวจสอบอย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเพราะความจริงแล้วตำรวจนั้นก็มีอำนาจในการตรวจสอบและอายัดเงินในบัญชีของผู้กระทำผิดได้อยู่แล้วค่ะไม่จำเป็นจะต้องมาโทรหาเราหรือให้เราต้องโอนเงินทั้งหมดในบัญชีไปให้เขาตรวจสอบเลยหรือถ้าหากเราได้รับหมายเรียกจากพนักงานสอบสวนก็อยากให้ตรวจสอบให้ดีซะก่อนค่ะเพราะอาจเป็นหมายเรียกปลอมก็ได้ค่ะตรวจสอบรายละเอียดกับพนักงานสอบสวนหรือหมายเลขโทรศัพท์ของสถานีตำรวจเลยนะคะจะ191ก็ได้หรือ1599ก็ได้ค่ะ191หรือ1599ตลอด24ชั่วโมงแม้ไอ้เรื่องแบบนี้ก็ว่าไม่ได้นะคะคนที่รู้จักปูเนี่ยค่ะอุ้ยลนลานกลัวมากเลยเพราะอะไรรู้ไหมเพราะหลานตัวเองเนี่ยชอบทำอะไรลับๆล่อๆผิดกฎหมายก็เลยกลัวว่าตำรวจเนี่ยจะมาเอาความมิจฉาชีพน้อยมันแอบอ้างว่าเป็นเจ้าหน้าที่กสทช.ค่ะแอบอ้างยังไงเหรอ คุณคะเบอร์โทรศัพท์ภายใต้ชื่อของคุณนั้นมีผู้ร้องเรียนเข้ามาจำนวนมากเลยค่ะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องตัดสัญญาณโทรศัพท์ภายใน2ชั่วโมงนะคะเอาเป็นว่าถ้าคุณอยากรู้รายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวกด9ติดต่อกสทช.นะคะซึ่งในความจริงแล้วกสทช.นั้นไม่ได้มีนโยบายเกี่ยวกับเรื่องโทรศัพท์หาประชาชนเลยค่ะและก็ไม่มีนโยบายเพื่อแจ้งตัดสัญญาณอะไรไม่ได้มีสิทธิ์ทั้งนั้นเลยจ้า
5: ที่มันก็สารพัดจะแอบอ้างเนอะทั้งแอบอ้างเป็นตำรวจบริษัทขนส่งโอ้หรืออาจจะเป็นพวกบริษัทแจ้งทวงหนี้อะไรอย่างนี้
6: แก๊งคอลเซ็นเตอร์มันถึงขนาดแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่กสทช.ค่ะที่เขาทำหน้าที่ดูแลจัดการเรื่องนี้โดยตรงเลยซึ่งในความจริงแล้วกสทช.หรือคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติเขามีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการจัดสรรคลื่นความถี่และกำกับการประกอบกิจการวิทยุกระจายเสียงวิทยุโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนเขาไม่ได้มีนโยบายมาจับผิดหรือระงับเบอร์โทรศัพท์ของประชาชนภายใน2ชั่วโมงหรอกค่ะแก๊งคอลเซ็นเตอร์มันแอบอ้างไงอีกทั้งสำนักงานนี้เองเขาก็ไม่ได้มีนโยบายที่จะโทรศัพท์ไปหาประชาชนเพื่อแจ้งตัดสัญญาณอีกด้วยเพราะฉะนั้นหากใครพบการหลอกลวงในลักษณะนี้แจ้งเบาะแสไปเลยค่ะ1200โทรฟรีนะจ๊ะ1200อันนี้ก็ฮิตอยู่เหมือนกันพวกมิจฉาชีพค่ะมันมักจะหลอกให้เราดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็แชร์หน้าจอค่ะอันนี้อันตรายมากๆเลยนะคะจากการตรวจสอบของผิดกฎหมายที่ทางตำรวจอายัดได้พบว่าชื่อของคุณมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำผิดครั้งนี้จึงขอตรวจสอบความเคลื่อนไหวของโทรศัพท์ของคุณว่าข้อมูลส่วนตัวนั้นรั่วไหลไปได้ยังไงขอให้คุณติดตั้งแอปพลิเคชันที่เราส่งให้แล้วเดี๋ยวผมจะสอนวิธีให้ซึ่งในความจริงแล้วเจ้าหน้าที่รัฐนั้นไม่มีนโยบายให้ประชาชนโอนแอปพลิเคชันเพื่อตรวจสอบข้อมูลความผิดค่ะด้วยอำนาจของรัฐก็สามารถตรวจสอบข้อมูลของประชาชนได้ที่ฐานข้อมูลและต้องมีหลักฐานมายืนยันความผิดของคุณนั่นล่ะถึงจะใช่นี่ไงบางทีเนี่ยคนเราเนี่ยสามารถจับผิดมันได้แก๊งคอลเซ็นเตอร์เจ้ามิจฉาชีพเหล่านี้มันก็เริ่มพัฒนากลวิธีหลอกลวงไปเรื่อยๆของมันซึ่งไอ้การหลอกให้โหลดแอปพลิเคชันแล้วก็ควบคุมโทรศัพท์จากระยะไกลหรือมีลิงก์เว็บไซต์แปลกๆคนรุ่นใหม่เนี่ยถ้ารู้เรื่องเทคโนโลยีเนี่ยก็จะรู้อยู่แล้วแต่ผู้สูงวัยสิคะบางคนเนี่ยไม่รู้เรื่องแอปเลยไม่รู้ว่ามันมีแบบนี้มาก่อนก็มักจะตกเป็นเหยื่อได้ง่ายค่ะเพราะฉะนั้นหากมีเบอร์แปลกๆแล้วอ้างตัวว่าเป็นเจ้าหน้าที่รัฐต้องการให้เราดาวน์โหลดแอปหรือกดลิงก์เพื่อกรอกข้อมูลในการตรวจสอบความผิดใดๆก็อย่าไปหลงเชื่อเด็ดขาดนะคะเราต้องบอกคุณปู่คุณย่าคุณตาคุณยายค่ะแต่ถ้าหากเผลอโหลดหรือกดลิงก์แล้วรู้สึกไม่ปลอดภัยวิธีป้องกันก็คืออย่าไปบอกรหัสอะไรแล้วก็ไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวอีกค่ะถ้ารู้ถึงความผิดปกตินะคะรีบโทรปรึกษาสายด่วน1441 1441แล้วหยุดคุยกับมันไปเลยค่ะ

0: ข่าวในพระราชสำนัก
1: สถานีวิทยุอสมทเครือข่ายทั่วประเทศเสนอข่าวในพระราชสำนัก
0: ข่าวในพระราชสำนักประจำวันเสาร์ที่29สิงหาคมพุทธศักราช2569หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้เวลา10นาฬิกาสมาคมยิงปืนรณยุทธ์แห่งประเทศไทยสมาคมกีฬาสควอชแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์บริษัททรานสตอนประเทศไทยจำกัดบริษัท NS ไทยน็อกออโต้จำกัดและบริษัทเวิลด์แวร์กอนจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นชพภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์สิบรูปจากจังหวัดพังงาได้แก่วัดประชุมโยธีวัดสามัคคีธรรมวัดเขาต่อวัดนิกรวรารามวัดหลักแก่นวัดนิคมสโมสรวัดบ้านบกปุยและวัดบางเสียดที่สวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์เวลา 14:30 น.มูลนิธิสถาบันแม่ชีไทยในพระบรมราชินูปถัมภ์มูลนิธิหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรมูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพหลวงพ่อวิริยังสิรินทโรและผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงานภาค9ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์10รูปจากวัดในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดเสวตฉัตรวัดดาวดึงสารามวัดดวงแขวัดทองเพลงสวดมาติกาและสดับปกรณ์เวลา 17:00 นคณะสงฆ์อำเภอตะโหมดจังหวัดพัทลุงได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพมีพระสงฆ์รวม10รูปจากวัดในจังหวัดอุดรธานีได้แก่วัดศรีนครารามวัดโนนธาตุวัดลำดวนสุริยาวาสวัดพิสิทธิ์พระมรารามวัดทุ่งสว่างวนารามวัดป่าตึงจังหวัดเชียงใหม่และวัดบัวขวัญจังหวัดนนทบุรีที่สวดมาติกาสดับปกรณ์เวลา 19:00 นองค์กรช่วยเหลือเพื่อนร่วมชาติ NRO องค์กรสาธารณประโยชน์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระบรมศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครและวัดพระบรมธาตุจังหวัดชัยนาทรวม8รูปตลอดทั้งวันนี้มีคณะบุคคลและประชาชนทยอยเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอาทินายฉูตรงอยู่ผู้อำนวยการใหญ่องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติพร้อมด้วยนายอาลูโดฮงผู้อำนวยการใหญ่และผู้แทนประจำภูมิภาคเอเชียและแปซิฟิกและคณะเทศบาลตำบลทุ่งหนุยอำเภอควนกาหลงจังหวัดสตูลพนักงานสถานทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลโคกว่านอำเภอละหารทรายจังหวัดบุรีรัมย์คณะองค์การบริหารส่วนตำบลศรีสองรักอำเภอเมืองจังหวัดเลยสมาคมชิปปิ้งแห่งประเทศไทยทั้งนี้ในวันที่2กันยายน2569มีพิธีบำเพ็ญกุศลทักษิณานุปทานกงเต็กถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสำนักพระราชวังแจ้งงดเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทตลอดทั้งวันส่วนการเข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามเปิดจำหน่ายบัตรเข้าชมตามปกติตั้งแต่เวลา 8:30 น.ถึง 15:30 น.

0: สนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
2: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
3: ผมคือสุดสาครมีคนชอบถามผมว่าทำไมถึง IQ ดีแล้วก็แข็งแรงเพราะผมว่ายน้ำทะเลตั้งแต่เด็กเหรอเพราะผมวิ่งเล่นกับม้านิลนางกรทุกวันเหรอไม่ใช่หรอกครับเพราะตอนผมเป็นเด็กแม่เงื้อให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนผมเลยมีภูมิคุ้มกันผมเลยแข็งแรงผมเลยคิดไวเป็นสุดสาครสุดทุกทางให้น้องแม่อย่างเดียว6เดือนไม่ต้องให้น้ำเพิ่มจากสุดสาครจากสสส
4: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
5: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
6: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.

0: ป็นพิเศษ
1: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ
2: ค่ะสวัสดียามค่ำนะคะแหมผิดพลาดทางเทคนิคนะคะถ้าน้องแม่วันหลังต้องเร็วกว่านี้นิดนึงนะคะเอาอย่างนี้คุณผู้ฟังเข้าสู่22ปีลูกทุ่งมานาหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาจากนี้เข้าสู่รายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและดิฉันแหม่มบุรีรัตน์สามัคคียะลูกพ่อสุเมฆและคุณนายพรทิพย์นะคะทำหน้าที่เดิมๆนะคะคือถามให้สิ้นข้อสงสัยวันนี้อากาศในกรุงเทพมหานครค่อนข้างจะแย่ ไอ้นิดหนึ่งเหตุผลเพราะว่ามันเกิดไฟไหม้นะคะแล้วก็ไหม้เสร็จแล้วก็โหมไหม้อีกครั้งหนึ่งนะคะฝุ่น PM ในกรุงเทพมหานครเนี่ยค่อนข้างที่จะสูงทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นพี่น้องปิดบ้านให้มิดชิดและตรงไหนเป็นร่องเป็นรอยนะคะเป็นพวกหน้าต่างประตูเนี่ยพยายามนะคะที่จะหาผ้าชุบน้ำแล้วก็ปิดไว้อาจารย์ก็ไอเหมือนเช่นกันนะคะจากนี้เรียนเชิญท่านผู้ฟังที่เคารพนะคะพบกับอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆผู้เชี่ยวชาญชำนาญครบเครื่องเรื่องของกฎหมายอาจารย์คะสวัสดีค่ะ
3: สวัสดีครับคุณแหม่มและก็ท่านผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามฟังรายการกฎหมายใกล้ตัวนะครับของเสียงสาวและก็ดื่มอายุพอดีนะครับเป็นรายการนะครับแล้วก็คือสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับนะครับก็ถือว่าเขาเรียกอะไรอ่ะบ้านคุณแหม่มเนี่ยมีข่าวดีนะครับเขาเรียกว่าเป็นกระแสไปทั่วโลกนะครับอันนี้ก็คือสัปดาห์ผ่านมามีทั้งข่าวดีมากๆแต
2: ่
3: ก็ข่าวที่ไม่ค่อยดีนะข่าวดีก็อย่างที่บอกนะครับก็คือเขาเรียกว่าเป็นกระแสของโลกเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะภูเก็ตบ้านคุณแม่นะครับหรือประเทศไทยนะครับก็ดังไปทั่วโลกเลยนะครับก็คือล็อกสตาร์สาวเน่นะครับเติบโตที่เกาะภูเก็ตนะครับซึ่งเป็นเกาะที่เป็นแดนสวรรค์ของนักท่องเที่ยวที่เป็นชาวต่างชาติฝรั่งตาน้ำข้าวนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงเชื้อสายนะครับก็เป็นเชื้อสายของ
2: นครศรีธรรมราช
3: และก็จังหวัดตรังนะครับก็ถือว่าคุณแหม่มกับผมเนี่ยครับมีส่วนอยู่ด้วยนะพบ
2: คุ
3: ณแหม่มเกิดที่ภูเก็ตผมเกิดนครนะครับขอแอบอิงนิดหน่อยนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นข่าวที่กลบเรื่องราวต่างๆได้ดีมากนะสำหรับเราที่ผ่านมานะครับ
2: ค่ะ
3: ไม่รู้คุณแหม่มเขาเรียกว่าติดตามหรือเปล่านะผมว่าน่าติดตามนะ
2: แหม่มก็ตามอยู่อะค่ะเพียงแต่ว่ามันเป็นไวรัลที่คนพูดกันเยอะแหม่มก็ตามห่างๆค่ะอาจารย์ค่ะไม่ได้ตามสนิทคิดเข้าไปขนาดแบบน้องแก้มนะคะน้องแก้มนี่ก็เด็กภูเก็ตนะคะ
3: เยอะเลย
2: น้องแก้มใช่ใช่น้องแก้มแกมมี่นะคะคนนั้นก็น่ารักนะคะคุณแม่เขายิ่งน่ารักมากแล้วก็เป็นแฟนรายการอาจารย์ด้วยนะคะขอบอก
3: โอเครู้สึกดีใจเลยนะครับเขาเรียกว่าแม่ของศิลปินดังนะครับและรู้สึกยังมีน้องอะไรอีกคนหนึ่งนะครับไปชนะที่ชนะเลิศได้รางวัลที่ญี่ปุ่นนะอายุน้อยกว่าอีกนะครับ
2: อ๋อน้องคนนั้นนะคะเป็นแชมป์ที่เกี่ยวข้องกับคณิตศาสตร์นะคะอาจารย์โอ้เด็กภูเก็ตเก่งเยอะ

0: หมือนเด็กนครนะคะ
1: มีเขาเรียกมือกลองก็ได้นะมือกลองวงเนี้ยก็ได้ได้ที่ญี่ปุ่นได้เลยแล้วก็ยังมีอีกน้องอีกคนที่ข่าวสัปดาห์นี้นะครับเป็นร็อกสตาร์เหมือนกันยังเด็กเป็นผู้ชายของภูเก็ตเหมือนกันนะครับอันนี้ถือว่าเป็นข่าวดีแล้วก็อีกอันหนึ่งนะครับก็คือทีมวอลเลย์สาวไทยนะครับก็ได้พลิกล็อกเอาชนะพี่ยุ่นคือญี่ปุ่นได้นะครับ3-1เซตเมื่อวานนะครับอันนี้ก็ข่าวดีนะครับของโลกแต่ว่าข่าวที่ไม่ดีหรือว่าข่าวที่เราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับคุณแหม่มก็คือภัยพิบัติอุทกภัยนะครับที่เกิดในเนปาลชายแดนเนปาลกับจีนนะครับโอ้โหอันนี้ถือว่าเป็นข่าวที่ไม่อยากได้ยินนะครับและมาเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อคืนและต่อเนื่องมาที่คุณแหม่มกล่าวเมื่อกี้นะครับแสดงว่าในโลกนี้นะครับอันนี้เป็นเรื่องต้องเขาเรียกอะไรมันมีทั้งดีทั้งร้ายผสมปนเปกันไปตลอดนะครับระยะเวลาเนี่ยนะครับคืออดีตไปบัดอนาคตเนี่ยมันก็เกิดเหตุลักษณะนี้ได้นะครับผมนี่บางทีผมเดินทางไปจังหวัดกระบี่ไปภูเก็ตนะครับบางทีเห็นบ้านชาวบ้านเนี่ยนะครับไปปลูกก็เลยติดกับเขาเลยอ่ะเขาหินนะครับแล้วก็อยู่ใกล้มากบางทีเราขับรถผ่านยังนึกเลยว่าถ้าสักวันหนึ่งฝนตกหนักแล้วก็หินมันทังซุดตัวลงมาแล้วมาทับบ้านเนี่ยมันก็อาจเกิดเหตุลักษณะนี้ได้นะครับอันนี้เหตุที่จีนบางทีกับเนปาลเนี่ยผมดูเขาเรียกว่าภูมิประเทศคุณแม่ดูมันเป็นจุดที่สวยงามมากแต่ว่าในขณะเดียวกันน่ะสิ่งที่เรามองว่ามันสวยงามมากบางทีมันซ่อนความเขาเรียกความมีพิษสงอยู่ในตัวด้านเหมือนกันนะครับบางทีก็มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวเพราะว่ามันเป็นดินแดนเหมือนสวรรค์นะครับแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยมันอาจจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นอุทาหรณ์เตือนใจได้บางทีเราไปเที่ยวไปทัศนจรหรือว่าไปอะไรที่ว่าไปเหมือนจะไปหาความสุขนะครับแต่ว่าในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นได้อันนี้ก็ฝากเตือนนะครับสำหรับพี่น้องคนไทยนะครับการไปเที่ยวต่างๆก็ต้องมีส่วนที่ต้องระมัดระวังนะครับว่าไอ้ดินแดนที่เราดูว่ามันสวยงามนะครับน่าจะไปท่องเที่ยวน่าจะลิ้มลองเนี่ยบางครั้งก็มันเป็นซ่อนความมีพิษของในตัวได้นะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องนะครับเป็นเหตุก็เรียกว่าภัยธรรมชาติที่เราไม่สามารถที่จะไปเขาเรียกอะไปป้องกันไปควบคุมมันได้ถ้ามันเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมานะครับอันนั้นก็เป็นเรื่องข่าวที่ก็เรียกว่าไม่พึงประสงค์และที่พึงประสงค์นะครับทีนี้พอเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมากันนะครับมันก็มีประเด็นข้อกฎหมายตามมานะครับปรากฏว่าในช่วงที่มีการเกิดเหตุเนี่ยมันก็มีภาพที่เขาจับได้ในสถานการณ์ลักษณะนี้มันมีการขโมยทรัพย์สินจากร่างกายที่จากเขาเรียกว่าร่างของผู้เสียชีวิต หรือศพเนี่ยนะครับ อันเนี้ยมันเกิดขึ้นนะครับในต่างประเทศทั้งในประเทศนะครับอันนี้ก็สำหรับเขาเรียกอะไรผู้จกฉวยโอกาสนะครับในสถานการณ์ที่คนอื่นกำลังเดือดร้อนอยู่และคุณไม่ฉวยโอกาสลักษณะเนี้ยนะครับไปแสวงหาประโยชน์สำหรับตัวเองโดยไม่ชอบกฎหมายเนี่ยนะครับมันก็มีความผิดเกิดขึ้นคือบางคนได้คิดว่ามันเป็นทรัพย์สินที่อยู่กับคนตายนะครับคิดว่าไม่มีเจ้าของอ่ะอาจจะคิดหลักฐานว่าตายแล้วเจ้าของไม่มีแต่ว่ามันมีหลักกฎหมายที่เข้ามาเกี่ยวข้องในกฎหมายประมวลกฎหมายแพ่งเนี่ยเรื่องกฎหมายมรดกนะครับเมื่อบุคคลใดถึงแก่ความตายเนี่ยทรัพย์มรดกของเขาเนี่ยต้องตกได้แก่ทายาทในทันทีนะครับในทันทีเลยนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแปลงทะเบียนเนี่ยมันตกในทันทีเลยนะครับฉะนั้นอย่าคิดว่าทรัพย์นี้ไม่มีเจ้าของนะครับเจ้าของก็มีแต่แม้ถึงไม่มีเจ้าของเนี่ยนะครับไอ้การที่เราไปกระทำลักษณะเนี้ยมันเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินนะครับยังหาเจ้าของไม่ได้แต่ถ้ารัฐเจ้าที่รัฐไปปุ๊บเห็นเนี่ยนะครับเขาก็มีอำนาจที่จะกล่าวโทษดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดได้เลยนะครับอันนี้ไม่ใช่ความผิดฐานยักยอกทรัพย์ช่อโกงทรัพย์ทำให้เสียทรัพย์นะความผิดที่เราไปแย่งทรัพย์สินมาจากแย่งตัดกรรมสิทธิ์จากบุคคลอื่นมาเนี่ยนะครับโดยเขาไม่ยินยอมเนี่ยอันนี้จะเป็นความผิดฐานลักทรัพย์เลยนะครับความผิดฐานลักทรัพย์เนี่ยอันนี้ก็ถ้าเป็นเรื่องเกิด ขึ้นในเหตุปกติธรรมดาเนี่ยโทษจำคุกเนี่ยจะไม่เกิน3เดือนนะครับซึ่งก็บางทีก็มันเป็นเรื่องที่ไม่ใช่เหตุการณ์เนี่ยมันไม่ได้แรงมากบางทีศาลก็ยังให้โอกาสให้กับเนื้อกับตัวเป็นพลเมืองดีนะครับด้วยการรออาญาพิพากษาจำคุกให้รออาญาลงเราไว้ได้นะครับแต่พอคุณไม่กระทำนะครับในเวลายามวิกาลยามค่ำคืนเนี่ยนะครับรู้สึกจะบ้านเราก็มีจะมีคดีที่เกี่ยวเนื่องกันนะครับก็คือเกี่ยวเรื่องชาวบ้านไปรุมเก็บกุ้งอ่ะนะครับก
0: ็
1: เกี่ยวเรื่องทำนองนี้นะครับก็คือกรณีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่เนปาลที่จีนชายแดนเนี่ยถ้าเกิดเหตุลักษณะนี้ขึ้นมาแล้วเราฉวยโอกาสเนี่ยนะครับเข้าหมดนะครับซึ่งกฎหมายก็บัญญัติไว้ในมาตรา335ประมวลกฎหมายอาญานะครับก็บอกผู้ใดลักทรัพย์ในเวลากลางคืนนะครับการคืนก็คือเอาง่ายว่าพระอาทิตย์ตกดินแล้วนะครับแล้วไปอีกวันนึงยังไม่ขึ้นมาเนี่ยนะครับอันนี้เวลาการคืนอยู่อันที่สองเนี่ยที่สำคัญในกรณีนี้คือในที่หรือบริเวณที่เกิดเหตุเพลิงไหม้การระเบิดอุทกภัยหรือในที่หรือบริเวณที่มีอุบัติเหตุไอ้คดีนั้นนะครับไอ้ที่บ้านเราอะนะครับแถวลำปางเนี่ยอันนี้คือกรณีบริเวณที่มีอุบัติเหตุเหตุทุกข์ภัยแก่รถไฟเกิดเหตุแก่รถไฟตกลงตกกลางอะไรแต่นะครับหรือยานพาหนะอื่นที่ประชาชนใช้โดยสารแต่ว่าประชาชนเนี่ยไม่ใช่บุคคลทั่วไปนะครับมันต้องเป็นยานพาหนะเป็นสาธารณะเนี่ยนะครับที่ประชาชนใช้โดยสารหรือภัยพิบัติอื่นทำนองเดียวกันหรืออาศัยโอกาสที่มีเหตุเช่นว่านั้นนะมีโอกาสเช่นนั้นหรืออาศัยโอกาสที่ประชาชนกำลังตื่นสนุกตกใจนะกลัวประจันตรายอยู่ตื่นกลัวเนี่ยคุณก็ไปฉวยโอกาสเนี่ยในยามที่เขามีทุกข์อยู่เนี่ยคุณไปฉวยโอกาสนะครับไปแย่งกรรมสิทธิ์ไปลักทรัพย์ก็มาเนี่ยอันนี้โทษก็จะหนักขึ้นนะครับหรือทำอันตรายสิ่งกีดกั้นสำหรับคุ้มครองบุคคลหรือทรัพย์หรือโดยผ่านสิ่งเช่นว่านั้นเข้าไปด้วยกันไอ้พวกนัดเนี่ยเข้าดังหน้าต่างสิ่งไม่ใช่ช่องทางที่เข้าออกตามปกติเนี่ยอันนี้เหตุจะกันโทษหนักขึ้นนะครับโดยเข้าจำช่องทางซึ่งได้ทำขึ้นโดยไม่ได้มีจำนงให้เป็นทางคนเข้าออกนะครับอันนี้ระวังให้ดีนะครับวงเล็บ5แปลงตัวหรือปลอมตัวเป็นคนอื่นนะบางทีมอมหน้ามอมตานะครับอันนี้เพื่อไม่เห็นหน้าหรือจำหน้าได้พวกไอ้โม่งอะไรพวกนี้นะก็จะหนักขึ้นนะครับเพราะคุณลักทรัพย์แบบปกปิดหน้าเนี่ยลวงเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานนะโดยมีอาวุธโดยร่วมกันตั้งแต่2คนขึ้นไปนะครับอันนี้ก็จะหนักขึ้นนะครับในเคหสถานที่เข้าไปในบริเวณบ้านเขาสถานที่ราชการหรือสถานที่จัดไว้เพื่อให้บริการสาธารณะที่ตนได้เข้าไปโดยไม่รับอนุญาตหรือซ่อนตัวอยู่สถานที่นั้นนะครับในสถานที่บูชาสาธารณะสถานีรถไฟในวัดในวาระวังให้ดีครับสถานีรถไฟท่าอากาศยานที่จอดรถหรือเรือสาธารณะสถานสำหรับขนถ่ายสินค้าหรือยวดยานสาธารณะที่ใช้หรือมีไว้เพื่อสาธารณะคือไปรับทรัพย์สินของราชการที่ใช้เพื่อประโยชน์สาธารณะเนี่ยที่เป็นของนายจ้างหรือที่อยู่ในความครอบครองของนายจ้างไปรับทรัพย์ของผู้มีอาชีพกสิกรรมแต่เนี่ยเมื่อกี้กุ้งต้องเป็นบ่อกุ้งนะแล้วเกษตรกรรมทำบ่อกุ้งเนี่ยอันนี้เป็นผู้มีอาชีพกสิกรรมเนี่ยอันนี้ก็โทษหนักขึ้นนะครับไอ้เมื่อกี้เนี่ยไอ้ตามฎีกาที่ตามที่ศาลตัดสินจังหวัดลำปางเนี่ยนะครับไอ้นั้นไม่ใช่ผู้มีอาชีพนะอาจจะเป็นพวกค้ากุ้งนะครับแต่ว่าในเหตุที่ไม่ภัยวิบัติเนี่ยอันนี้โทษหนักขึ้นนะครับหรือว่าบรรดาที่เป็นผลิตภัณฑ์พืชพันธุ์สัตว์น้ำหรือเครื่องมืออันมีไว้ประกอบกิจกรรมหรือได้จากกิจกรรมเนี่ยคือถ้าเราไปทำร้ายเกษตรกรรมมันง่ายเขาลำบากอยู่แล้วเราก็ไปลักทรัพย์เขาอีกนะครับอันนี้กฎหมายบอกตั้งวางโทษจำคุกตั้งแต่1ปีถึง5ปีนะครับลักทรัพย์ธรรมดามันไม่เกิน3ปีอยู่อำนาจศาลแขวงนะครับพอเมื่อไหร่1ปีถึง5ปีเนี่ยอันนี้ขึ้นศาลจังหวัดหรือศาลอาญาเลยนะครับทีนี้กฎหมายยังเขียนต่อบัญญัติต่อว่าถ้าความผิดดังกล่าวเนี่ยประกอบด้วย2อนุนะครับ2คนกลางคืนในเหตุภัยพิบัติอย่างเงี้ยนะครับก็บอกตั้งแต่1ปีถึง7ปีหนักขึ้นอีก2ปีนะครับทีนี้กฎหมายเขียนต่ออีกบอกถ้าเป็นการทำต่อทรัพย์ที่เป็นโคกระบือเครื่องกลหรือเครื่องจักรที่ผู้มีอาชีพกสิกรรมมีไว้ส ำหรับประกอบกสิกรรมอันนี้ขั้นต่ำคือ3นะครับ3ปีถึง10ปีนะครับแต่นะครับที่เหตุกรรมที่ว่าแต่ว่าทำให้มันเบาลงได้เนี่ยหมายถึงว่ามันมีกฎหมายบรรเทาโทษคือถ้ากรณีดังกล่าวมีความจำเป็นหรือยากจนหรือทนทุกข์ทนทานนะครับยากจนหรือเหลือทนทานนะครับภาษาโบราณเนี่ยไม่รู้ยากจนแบบไหนยากจนเหลือทนทานเนี่ยไม่ยากจนธรรมดานะยากจนเหลือทนทานนะครับและทรัพย์นั้นมีราคาเล็กน้อยนะครับศาลจะลงโทษเหมือนความผิดลักทรัพย์ธรรมดาก็ได้ทีนี้ต้องไปความแรงขึ้นศาลนะยากจนเหลือทนทานอันนี้เป็นกฎหมายภาษาโบราณหน่อยนะครับ
0: คร
1: ับอันนี้ก็ที่จังหวัดลำปางผมว่ามันมีทั้งกลางคืนนะครับแล้วก็
0: เป็นอุบัติเหตุ
1: พลิกคว่ำอุบัติเหตุนะครับกลางคืนสองอนุแล้วครับนะครับพอสองอนุเนี่ยจำคุกเป็นหนึ่งปีถึงเจ็ดปีแต่เนี้ยผมว่าศาลกำหนดอาจจะราคาไม่ได้สูงมากนะครับศาลก็พิพากษาจำคุกหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีเนี่ยก็หมายความว่าเป็นโทษนะครับขั้นต่ำนะครับขั้นต่ำกรณีสองอนุเนี่ยคือตั้งแต่หนึ่งปีคือศาลจะวางโทษต่ำกว่านี้ไม่ได้นะครับคือต้องตั้งแต่หนึ่งปีขึ้นไปแต่ถ้าเป็นความผิดธรรมดาลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยกฎหมายใช้ไม่เกินสามปีศาลยานจำคุกหนึ่งเดือนสองเดือนหกเดือนแปดเดือนก็ได้แต่พอสองอนุเมื่อไหร่ปั๊บตั้งแต่หนึ่งปีถึงเจ็ดปีอนุเดียวเนี่ยหนึ่งปีถึงห้าปีไอ้กรณีนี้สองอนุแต่ศาลวางโทษขั้นต่ำจริงๆคือจำคุกหนึ่งปีแต่ทำไมเหลือแค่หกเดือนนะครับเพราะจำเลยรู้สึกสำนึกผิดนะครับไอ้การรับสารภาพศาลลดให้ครึ่งราคานะครับเหลือครึ่งหนึ่งจำคุกหกเดือนนะครับไอ้กรณีปรับมีโทษปรับด้วยนะปรับสองหมื่นก็เหลือหมื่นหนึ่งนะครับและก็ศาลให้คุมประพฤตินะครับไว้ปีหนึ่งก็ปีหนึ่งอ่ะคุมประพฤติคือศาลอาจจะพบเจ้าที่คุมประพฤติเราต้องไปอ่านตัวเจ้าที่คุมประพฤติจะกำหนดเงื่อนไขเราว่าในหนึ่งปีนี้คุณต้องทำอะไรบ้างส่วนมากก็ไปบริการสาธารณะเดือนละครั้งเดือนครั้งก็ต้อง12ครั้งนี้ไปต้องไปอ่านตัวทุกเดือนถ้าคุณอยู่คุณไปครั้งเดียวแล้วคุณหายไปเลยเนี่ยเจ้าที่คุมประพฤติก็จะรายงานศาลก็จะหมายเรียกคุณมาสอบถามถ้าคุณไม่มีเหตุผลที่จะชี้แจงศาลได้จากที่ศาลรอการลงโทษคุณไว้เนี่ยศาลจะปรับเปลี่ยนเป็นจำคุกเลยไม่รอแล้วก็ได้นะครับมันมีหลายคนนะครับพอศาลให้โอกาสไปเนี่ยไปรานตัวไปทำสักครั้งหนึ่งผมเห็นบ่อยๆแล้วก็หายไปเลยหายไปไม่ไปชี้แจงไม่ไปรานตัวต่อคุณมาปึ๊กไม่ไปบริการสาธารณะแล้วศาลก็จะหมายเรียกมาบางคนแก้ตัวย้ายสถานที่ไปนู่นไปนี่ฟังไม่ขึ้นแต่บางครั้งแม้จะฟังไม่ขึ้นนะศาลจะมีเมตตายังให้โอกาสเราอยู่ให้ปรับตัวใหม่ปรับปรุงอะไรวิถีชีวิตใหม่ไปรานตัวต่อผู้คุมประพฤติเจ้าที่คุมประพฤติเนี่ยต่อไปให้ครบเงื่อนไขตามที่เขากำหนดไว้อันนี้ยังได้โอกาสนะครับบางครั้งโอกาสบางครั้งศาลไม่โอกาสศาลจากรอเป็นไม่รอเลยนะครับอันนี้ก็มีเรื่องราวตรงนี้เนี่ยให้เห็นอยู่เป็นบ่อยครั้งนะครับแต่ว่าคนนอกๆเนี่ยที่ไม่อยู่ในกระบวนการอาจจะไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าผมบอกไว้เลยว่าทุกเรื่องราวเนี่ยมันอยู่ในสายตาของเจ้าที่เกี่ยวข้องของศาลอยู่อย่าคิดว่าพอเราหายไปบ่อยครั้งเลยไปครั้งสองครั้งไม่หายยาวไปเลยอันนี้ระมัดระวังให้ดีนะครับแต่นี่คือเป็นเรื่องทางอาญานะครับส่วนในทางแพ่งเนี่ยนะครับถ้าผู้จ่ายเนี่ยนะครับเขาเห็นว่าค่าเสียหายจริงๆเนี่ยมันไม่ใช่เฉพาะตามราคากุ้งนะเพราะเขาอาจจะไปขายได้ราคาสูงกว่าที่ต้นทุนก็ได้เขาอาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายส่วนแพ่งมาเป็นอีกคดีหนึ่งนะครับอาญาจบไปแล้วก็จริงแต่ค่าเสียหายที่เป็นละเมิดในส่วนแพ่งเนี่ยก็อาจจะฟ้องเรียกค่าเสียหายบางกรณีเนี่ยเขาต้องรีบเอาไปส่งให้ทันอะไรพวกนี้นะครับพอคุณไปลักขโมยไปเนี่ยก็ไม่มีกุ้งจะไปส่งให้กับคู่ค้าเขาเนี่ย และเกิดความเสียหายเพิ่มเติมมาเนี่ยอันนี้เรา

0: ึ่งเราเนี่ยไปรักษาเนี้ยและเป็นธุรกิจเขาเนี่ยเราคาดหมายได้ว่าความเสียหายลักษณะเนี้ยจะเกิดขึ้นนะไม่ใช่เพราะราคากุ้งอย่างเดียวคุณคาดหมายว่าเขาเป็นธุรกิจเขาต้องส่งให้ลูกค้าเขาเราไปขโมยเนี่ยเขาส่งสินค้าลูกค้าไม่ได้นะครับเขาอาจจะถูกฟ้องลักษณะเนี้ยเป็นเรื่องที่คาดหมายได้ว่าเรื่องตรงนี้จะเกิดขึ้นก็ต้องรับผิดชอบส่วนนี้แต่ถ้ามันเป็นเรื่องไกลกว่าเหตุไม่อาจคาดหมายได้เนี่ยอันนี้ก็โจทย์เราสืบไม่ได้เราก็เรียกว่าต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายที่เสียหายจริงที่เห็นได้ชัดๆอยู่ก็คือราคากุ้งนะครับแต่ถ้าเป็นค่าเสียหายในลักษณะพิเศษกว่านี้นะครับต้องเป็นเรื่องที่คาดหมายได้นะครับว่าจะมีค่าเสียหายตรงนี้เกิดขึ้นนะครับเขาเรียกค่าเสียหายในพิการพิเศษนะครับ
1: ค่ะทนายนะคะทนายผู้เสียหายบอกว่ากุ้งเนี่ยที่ขนมาเนี่ยมันทั้งหมด120กอง120กองเนี่ยหนักเนี่ยนะคะประมาณ 1,200 กิโลแล้วก็คนที่มาขโมยเนี่ย32ชาวเถินเนี่ยนะคะจังหวัดลำปางเนี่ยมาเอาไปเนี่ยเอาไป800กิโลเหลือไว้ให้ดูต่างหน้า4กล่องเหลือ4กล่องคราวนี้เนี่ยนะคะเขาก็เอา 300,000 นะคะมาหารด้วย800คือจำนวนที่หายไปจริงอะนะคะก็ตกกิโลหนึ่ง375บาท
0: ครับ
1: เขาบอกแบบนี้บอกแบบนี้นะคะทนายฝ่ายรถกระบะที่ประสบอุบัติเหตุอะค่ะอาจารย์คะ
0: ครับก็
1: เลยกินกุ้งราคา375บาทแบบมีทุกไปด้วยอะค่ะอาจารย์
0: ก็อย่างที่บอกอะคือพอเกิดเหตุแล้วเนี่ยบางทีค่าเสียหายเนี่ยมันเกินจากที่เราประเมินไว้มันเรื่องเล็กน้อยชาวบ้านเนี่ยคือมันเคยมีตัวอย่างลักษณะนี้ศาลเคยตัดสินในศาลฎีการถบรรทุกน้ำมันไปคว่ำมาแล้วพวกเนี้ยนะครับคือไม่ใช่ว่าคือก็วางบางทีก็วางแผนนั้นคือแถวใต้มาก่อนเคยมีคดีลักษณะนี้คือเอาน้ำมันไปราดถนนแล้วรถวิ่งเบรกใช่ไหมลื่นถลายรถคว่ำเนี่ยแล้วไปขโมยอันเนี้ยร้ายแรงกว่านี่มันเกิดโดยเหตุวันเหตุไม่ได้ไปวางแผนนะแต่ถ้าวางแผนไปเรื่องหนึ่งและกรณีนี้ถ้าดูก็จริงเนี่ยปรากฏว่าคือผู้สายก็อยู่ตรงนั้นเนี่ยมันกลายเป็นจกเสือซึ่งหน้าคือก็หนักเป็นการเขาเรียกว่าวิ่งราวทรัพย์อ่ะรับโดยจกเสือซึ่งหน้าเนี่ยจะเป็นความผิดฐานวิ่งราวทรัพย์ในภาษากฎหมายนะครับซึ่งก็เขาเรียกว่าโทษจำคุกเนี่ยจะหนักกว่ารักทรัพย์ธรรมดาคือคุณไม่เกรงอกเกรงใจเขาเลยเขาอยู่เห็นทนโทษเขาอยู่คุณเอาไปดื้อๆเลยเนี่ยไม่สนหน้าอินหน้าพรมลักษณะนี้นะครับ
1: อัน
0: นี้ก็จะเป็นการวิ่งราวทรัพย์คือไม่เกิน5ปีก็คือหนักกว่าลักทรัพย์ธรรมดาเนี่ยแต่ถ้าเข้าอนุไอ้ที่ว่าเนี่ยมันก็หนักเพิ่มเท่าตัวอีกนะครับมันก็เพิ่มเข้าไปอีกอันนั้นก็เลยระมัดระวังให้ดีนะครับบางคนเข้าใจว่าพอรถคว่ำไว้ของตั้งอยู่คิดว่าเป็นทรัพย์ไม่มีเจ้าของอ่ะคือจริงๆเนี่ยนะครับถ้าทรัพย์สินมันตกหล่นหรือหายเนี่ยในทางกฎหมายเราเคยบรรยายมาหลายปีก่อนว่าเราได้ทรัพย์สินที่มันตกหล่นเนี่ยแล้วหาเจ้าของไม่ได้เราต้องพบเจ้าที่ตำรวจหรือฝ่ายปกครองไปชี้แจงเขาไปฝากเขาให้เขาติดตามรีบติดตามหาเจ้าของโดยเร็วเราจะเอาไปเลยไม่ได้นะครับมันทรัพย์เนี่ยตกหล่นอยู่หาเจ้าของเจอไม่เจอเราไม่มีสิทธิ์จะเอาไปเราต้องพบเจ้าที่ตำรวจหรือไปที่ฝ่ายปกครองแล้วทรัพย์ไปแล้วก็แจ้งเขาเพื่อเขาได้ติดตามหาเจ้าของเพื่อมารับทรัพย์โดยเป็นแต่ว่าเราก็อาจจะได้ค่าตอบแทนตามที่กฎหมายเพ่งกำหนดไว้แหละนะครับเพราะเป็นลักษณะนั้นนะครับแต่ทีนี้คือถ้ากรณีอย่างนี้เขาเรียกว่ารถคว่ำและเจ้าของเลยนั่นอยู่ก็คือถือว่าการครอบครองเนี่ยยังอยู่ที่เจ้าของนะครับคือเอาไปเมื่อไหร่เป็นความผิดอะไรครับบางกรณีเคยเกิดเหตุรถคว่ำตกข้างคลองเนี่ยลงในข้างคลองแล้วก็คือเราคาดหมายได้ว่าเจ้าของต้องมีตามหาทรัพย์อ่ะนะครับแม้เจ้าของหรือคนที่รถคว่ำคนขับป่วยแต่เจ็บบาดเจ็บไปโรงพยาบาลไม่มีเจ้าของอยู่นะครับไม่มีใครดูเลยแต่นี่เราคาดหมายว่าเดี๋ยวเจ้าของมาตามทรัพย์ตรงนี้อันนี้คือการครอบครองอยู่ที่เจ้าของเราเอาไปเมื่อไหร่ก็เป็นลักทรัพย์นะครับแต่ถ้าไม่มีคือแล้วว่าคาดหมายไม่ได้อย่างว่าทุกคนเยอะๆและของตกหล่นอย่างเนี้ยเจ้าของติดตามคืนยากเนี่ยนะครับอันเนี้ยถ้าเราไปเนี่ยโทษมันจะเบากว่านะครับก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับบางทีก็จะเป็นการไปอาจจะเข้าลักษณะเป็นการคือถ้าของมาตกอยู่เราโดยปริยายก็ ยักยอกทรัพย์สินหายหรือกรณีที่ไปลักทรัพย์คนหาเจ้าของไม่ได้เนี่ยนะครับเอาไปเนี่ยนะครับคือไม่รู้ว่าเจ้าของอยู่ตรงไหนยังไงไอ้อย่างนั้นโทษจะเบากว่าแต่ถ้ารู้ว่าเดี๋ยวเจ้าของก็มาเอาตรงนี้มาหามาตามเนี่ยเห็นอยู่เนี่ย

0: ยายอะค่ะเป็นรถขนเบียร์แล้วก็ไปเมาเอาไปได้ก็เอาไปเมาท้องขึ้นเลยว่าหายเมาเลยค่ะ
1: ลักษณะทำนองเดียวกันฉะนั้นเข้าใจว่าพอมันกระจัดกระจายคิดว่าเจ้าของคงไม่สนใจไม่ได้นะครับเพราะว่าไอ้กรณีอย่างนี้นะครับมันจะต่างแต่ว่าไปเที่ยวสามหลวงคนเป็นหมื่นเนี่ยอยู่นะครับและของตกหล่นไอ้อย่างนี้เราไม่รู้ว่าคือเจ้าของเป็นใครแล้วก็เจ้าของติดตามหายากนะครับคือการครอบครองมันขาดจากเจ้าของไปเนี่ยเราก็ไปเอากันนี่อาจจะเป็นลักทรัพย์ไอ้กรณีทรัพย์สินไม่มีอาทรัพย์สินหายนะครับอันนี้ก็โทษก็จะน้อยลงกว่าปกตินะครับซึ่งจะแตกต่างกันนะครับ
0: อีกคดีหนึ่งอาจารย์จำได้ไหมที่เป็นสวค่ะสวที่แปดริ้วอะค่ะที่เขาไปลักทรัพย์จากผู้เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์พลิกคว่ำมาค่ะแล้วก
1: ็
0: เป็นของแพงด้วยค่ะ
1: กับคือคำว่าสวเลยคุณแม่จริง
0: ๆค่ะ
1: มันไม่ได้บ่งชี้ทุกคนว่ามนุษย์ที่ภาวะที่สูงขึ้นนะคนมีพื้นฐานยังไงนะแม้จะเขาเรียกอะไรได้มีการคัดกรองคัดเลือกเข้ามาเนี่ยนะวิธีการก็อาจจะเข้ามาถูกไม่ถูกชอบไม่ชอบยังไม่รู้เลยนะครับฉะนั้นคำว่าสวไม่ได้แปลความว่าสูงวัยวุฒิภาวะสูงขึ้นกว่าคนปกติแต่พอทำผิดเนี่ยบางทีถูกมองนะครับเป็นผลร้ายแล้วก็โทษก็จะหนักขึ้นเหมือนกันนะไอ้กฎเจ้าที่หยงรัฐเนี่ยกระทำความผิดลักษณะเนี่ยไม่รู้สึกสำนึกตัวเองเป็นเจ้าที่อยู่นะครับต้องปกป้องดูแลประชาชนแต่ไปกระทำเสียเองเลยนะครับอันนี้ก็ต้องโดนหนักๆนะครับ
0: ค่ะ
1: อีกข่าวหนึ่งนะครับอันนั้นคือกรณีจากความผิดที่ศาลชั้นต้นอาจจะยกฟ้องและอุทธรณ์กลับนะครับคือเรื่องขั้นตอนทางกฎหมายนะครับไอ้คืออันนี้ผมจะพูดเรื่องชั้นศาลชั้นต้นอุทธรณ์ฎีกาคือการที่ศาลต้นตัดสินเราแพ้หรือชนะก็ดีก็อย่าไปเสียใจหรือวายวางใจว่าเราจะเป็นอย่างนี้ตลอดนะครับกลับไปอุทธรณ์เนี่ยศาลอุทธรณ์กลับพลิกกลับได้จากชนะเป็นแพ้ได้นะครับฉะนั้นถ้าเราทำคดีอะไรสู้คดีมาถ้าชั้นต้นเนี่ยเราแพ้ชนะก็แล้วแต่ยังไม่ยุตินะครับในชั้นอุทธรณ์อาจจะแก้ไขอาจจะกลับอันนี้ระมัดระวังอะไรด้วยนะครับอย่าเขาเรียกอย่าคิดว่าโอเคตัดสินแล้วเราได้ประโยชน์จากตรงนี้ทุกอย่างมีโอกาสกลับไปกลับมากันได้อยู่อาจจะเป็นโทษกับเราในอนาคตในชั้นอุทธรณ์หรืออาจจะเป็นประโยชน์กับเราก็ได้นะครับวันก่อนยังมีคดีผมก็ยังรู้สึกเสียใจเลยที่ว่าพอชั้นต้นตัดสินแล้วก็มีพ่อหรือพ่อจะมาที่กระโดดตึกเสียชีวิตที่ศาลอาญาเพราะว
0: ่
1: ารีบไปตัดสินใจว่าคิดว่าแพ้คดีแล้วนะครับจริงๆมันยังมีอุทธรณ์ยังมีฎีกาอยู่นะครับ
0: ครับ
1: ผม
0: คดีที่อาจารย์พูดถึงคือศาลอุทธรณ์นะคะที่พิพากษากลับจำคุกนะคะโดยไม่รอลงอาญาในลินนะคะพาณิชพักคนนี้นี่เป็นลูกของคุณสุประชัยพาณิชพักข้อหาเนี่ยนะคะพาผู้เยาว์และอนาจารคนนี้เป็นถึงอดีตรองหัวหน้าพักประชาธิปัตย์ประชาธิปัตย์นี่ข่าวเขาช่วงนี้ก็มาแรงนะคะอาจารย
1: ์ไม่บอกเรื่องอะไรคนไม่เกิน18ปีนะครับเพื่อกฎหมายจะคุ้มครองเด็กและคุ้มครองนักปกครองของผู้ปกครองของเด็กด้วยนะครับดังนั้นระมัดระวังดีและตอนหลังเนี่ยเรื่องเกี่ยวกับตรงนี้ศาลไม่ยอมความได้นะระมัดระวังให้ดีครับผมกฎหมายเนี่ยเขียนมันหยับไม่สามารถยอมความกันได้นะครับ
0: ค่ะประชาธิปัตย์ค่ะพี่น้องพักคู่กับรายการตัวใบใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยมงเมฆค่ะ

0: แฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ไอ้เที่ยงกินไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอม
4: เฮ้ยพุ่งถูนสองเข้มข้นเหมือนเดิมถุ้มเกิดครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพใส่ให้อร่อยเกินครับ
5: ยำยำ

0: จริง
1: ไอ้เจ๊งกินอะไร
2: ยำยำพี่ครับใหญ่เกินครับ
3: หอมเฮฟคุ้มคูณ2เข้มข้นเหมือนเดิมคุ้มเกินครับหมูสับก็มีนะยำยำพี่ครับอัพไซด์ให้อร่อยเกิน

0: หนึ่งด้วยความ
1: ซอฟเฟลตัวจริงเรื่องกันยุง
2: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
3: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
4: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 21 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจกระเป๋าร่วมกับ
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
0: เสนอข่าวต้นชั่วโมงจากสำนักข่าวไทย
4: จากสำนักข่าวไทยโดยพจนาถธนธนากุลยิงชิบขู่ยังมีพยานคดีหัวสวระดับเทียร์หนึ่งยังไม่เปิดเผยหน้าอีกเพียบกลุ่มงานผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรได้จัดโครงการผู้นำฝ่ายค้านในสภาผู้แทนราษฎรพบประชาชนประจำงบประมาณ2569หัวข้อการเมืองไทยในวิกฤตความเชื่อมั่นความจริงที่สังคมต้องการคำตอบโดยในช่วงบ่ายเป็นเวทีแลกเปลี่ยนความคิดเห็นรับฟังปัญหาข้อร้องเรียนโดยนายยิ่งชีพอัจฉานนท์ผู้จัดการโครงการอินเทอร์เน็ตเพื่อกฎหมายประชาชนชี้แจงว่าข้อมูลที่มีไม่ได้มี 90,000 หน้าซึ่งตนมีแค่ราว 5,000 ถึง 6,000 หน้ามีเอกสารคำให้การของพยานอย่างไรก็ตามข้อมูลที่เปิดเผยนั้นแค่ 5% ของข้อมูล 5,000 กว่าหน้าส่วนพยานมีหลายร้อยปากส่วนใหญ่ยังอยู่ระดับเทียร์2เทียร์3เท่านั้นส่วนระดับเทียร์1ยังไม่ได้เปิดอย่างไรก็ตามจากนี้จะเรียบเรียงข้อมูลและจะทยอยเปิดพร้อมแสดงหลักฐานฉบับ1ถึงการใส่เสื้อสีเดียวกันของผู้สมัครจำนวน1โดยอ้างว่าเพื่อให้เข้าใจได้ว่าเป็นกลุ่มเดียวกันเหมือนเจ้าหน้าที่กกต.ด้านนายชยพลสะท้อนดีส.ส.กทม.พรรคประชาชนกล่าวว่าจากการติดตามคดีหัวสว.อ้างว่าในจังหวัดสิงห์บุรีมีการข่มขู่คนที่เกี่ยวข้องกับคดีหัวสว.โดยเป็นกลุ่มมือปืนจากอุทัยธานีตระเวนหาคนรู้เรื่องนี้แล้วขู่ไม่ให้ออกมาพูดผู้สมัครสว.สิงห์บุรีกล่าวอ้างได้ติดต่อไปยังผู้ใหญ่ในพรรคภูมิใจไทยเพื่อขอช่วยดูแลระหว่างการเลือกสว.ระดับประเทศรวมไปถึงการเปิดเผยชื่อบุคคลที่จัดการเรื่องที่พักค่าใช้จ่ายในการเดินทางและการจ่ายค่าตอบแทนพร้อมกันนี้เวทีดังกล่าวยังมีการเปิดเผยข้อมูลการทำงานในการค้นหาหลักฐานพยาน

0: การต่างๆเป็นรายจังหวัดว่ามีความเชื่อมโยงกับพรรคภูมิใจไทยด้วยเช่นจังหวัดอำนาจเจริญอ่างทองอุทัยธานีและบางเรื่องก็ปรากฏในบัญชีโซเชียลมีเดียโดนัลด์ทรัมป์ตั้งสถาบันอวกาศฝึกคนรองรับอุตสาหกรรมอวกาศพาณิชย์ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐลงนามในคำสั่งฝ่ายบริหารเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาเพื่อเริ่มจัดตั้งสถาบันอวกาศสหรัฐซึ่งจะเป็นสถาบันแห่งใหม่ที่จำลองรูปแบบมาจากสถาบันเตรียมทหารเวสต์พอยต์และโรงเรียนเตรียมทหารชั้นนำอื่นๆของสหรัฐนายทรัมป์ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารดังกล่าวระหว่างการเยือนศูนย์อวกาศจอห์นสันขององค์การบริหารการบินและอวกาศแห่งชาติหรือนาซาในเมืองฮิวสตันรัฐเท็กซัสและกล่าวว่าสถาบันดังกล่าวจะช่วยฝึกอบรมกำลังพลวิศวกรและผู้ปฏิบัติงานพลเรือนที่จำเป็นในขณะที่กองทัพอวกาศสหรัฐและอุตสาหกรรมอวกาศเชิงพาณิชย์กำลังเติบโตในขณะที่สหรัฐกำลังขยายความทะเยอทะยานไปสู่การสำรวจดวงจันทร์และห้วงอวกาศที่ไกลออกไปนอกจากนี้ทรัมป์ยังระบุว่านาซาได้เริ่มดำเนินงานเกี่ยวกับสิ่งที่เขาเรียกว่ายานอวกาศระหว่างดาวเคราะห์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังงานนิวเคลียร์ลำแรกซึ่งคาดว่าจะมีการปล่อยภารกิจมุ่งหน้าสู่ดาวอังคารในปี2571ยานลำนี้อาจเป็นลำแรกของกองเรืออวกาศที่มีขนาดใหญ่ขึ้นในอนาคตของสหรัฐและมีเป้าหมายที่จะทำให้การเดินทางในอวกาศกลายเป็นเรื่องปกติและบ่อยครั้งได้มากยิ่งขึ้นทั้งหมดเป็นข่าวจากสำนักข่าวไทยในช่วงนี้พจนาถธนากุลรายงานค่ะสนับสนุนข่าวโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
3: สุกี้อร่อยอยู่ที่ตรงไหน
4: เนื้อลูกหัวบรามันอายุ3เดือน11วันที่เนื้อปลาหายากจากทะเลลึก 30,000 ฟุตที่เห็ดบนยอดเขาสูงและออกดอกปีละ2ต้น
3: จะพิสดารไปไหนครับสุกี้อร่อยอยู่ที่น้ำจิ้มแค่เห็นพันธุ์แท้ก็มั่นใจได้ว่าอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้อันดับหนึ่งของไทยน้ำจิ้มสุกี้พันธุ์แท้อร่อยคำไหนคำนั้น
5: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: ที่มีแต่ให้นะคะคุณยอดรักสลักใจก่อนหน้านั้นไก่จ๋าคุณร้ายยันสัญญานะคะในช่วงการจัดรายการในวันนี้นะคะช่วงเช้าแล้วก็ช่วงค่ำบทเพลงชื่อไก่จ๋าเนี่ยนะคะของคุณสายยันสัญญาที่แต่งโดยคุณปิยะตระกูลลาดนะคะนำเสนอถึง2ช่วงรายการด้วยกันเป็นกำลังใจให้กับคุณไก่ปริศนาวงศ์สิริซึ่งช่วงนี้เธอออกมาเปิดเผยว่าเธอป่วยนะคะมะเร็งในระยะที่4แล้วอยู่ในขั้นลุกลามส่วนกำลังใจยังเต็มร้อยสองบทเพลงนะคะจึงให้กำลังใจนะคะสำหรับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยทุกท่านนะคะท่านผู้ฟังอยู่กับ22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาในช่วงที่2ของรายการกฎหมายใกล้ตัวโดยอาจารย์ทนายวินัยวงเมฆและค่ำคืนนี้นะคะเป็น EP ที่35ภาษากฎหมายอาจารย์บอกในประเด็นว่าจะอธิบายเรื่องของลาภมิควรได้นะคะอาจารย์มาแล้วอาจารย์คะ
1: ครับผมครับก็ขอเป็นกำลังใจให้คุณไก่ปริศนาด้วยนะครับผมเองก็ถือว่าเป็นแฟนก็แรกเพลงคำว่าไก่จ๋าของคุณสายันสัญญาเป็นเพลงโปรดเพลงหนึ่งของผมนะครับเป็นเพลงที่ผมสามารถกลับกล่อมได้ดีอยู่เพลงหนึ่งในบรรดาประมาณไม่เกิน5เพลงนะครับก็ขอเป็นกำลังใจนะครับสำหรับค่ำคืนนี้แล้วคุณแหม่มนะครับสิ่งที่ผมต้องนำเสนอคือต่อจริงๆมันเป็นเรื่องที่ต่อเนื่องเกี่ยวเรื่องสัปดาห์ก่อนโน้นเนี่ยที่เราเคยพูดถึงเรื่องการจัดการงานนอกสระนะครับมันจะเชื่อมโยงกับลาภมิควรได้นะครับคือเป็นเรื่องบทกฎหมายที่ใกล้เคียงกันซึ่งเป็นเรื่องราวที่กฎหมายบัญญัติขึ้นมาเพื่ออุดช่องโหว่นะครับของเรื่องราวที่เกิดขึ้นนะครับระหว่างบุคคลต่อบุคคลเนี่ยนะครับบางทีไม่มีข้อกฎหมายอื่นจะมาบัญญัติมาบังคับก็จะเข้าลักษณะลาภมิควรได้นะครับคือถ้าเรามีนิติสัมพันธ์กันในเรื่องนิติกรรมสัญญาถ้าเกิดกรณีพิพาทก็ต้องไปฟ้องเรื่องนิติกรรมหรือสัญญาหรือถ้ากรณีเกิดการละเมิดรถเกี่ยวชนกันก็มีกฎหมายเรื่องละเมิดเนี่ยบัญญัติไว้ก็ต้องไปฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายเรื่องเชิงละเมิดนะครับแต่พอไปจัดการนอกสั่งอย่างที่บรรยายสัปดาห์ก่อนโน้นนะครับไม่มีไม่เข้านิติกรรมไม่เข้าสัญญาไม่เข้าละเมิดแต่คุณแหม่มใช้คำว่าเผือกนะครับไปยุ่งเกี่ยวเรื่องชาวบ้านเขาอะแต่ชาวบ้านคนนั้นได้ประโยชน์จากเราเข้าไปเผือกเนี่ยนะครับสมประโยชน์เขาเราก็มีสิทธิ์จะฟ้องเรียกร้องสิ่งที่เรากระทำแทนเขาคือไปจัดการงานนอกสั่งให้เขาได้ประโยชน์เนี่ยนะครับ ทีนี้พอไม่เข้าสัญญาไม่เข้านิติกรรมไม่เข้าละเมิดไม่เข้าจัดการงานนอกสั่ง ทีนี้ไม่บางเรื่องบางราวนะครับพอไม่เข้านั้นเนี่ยมันอาจจะเข้าลาภมิควรได้นะครับ ซึ่งในเรื่องลาภมิควรได้เนี่ยอธิบายได้ว่าเขาบอกเป็นบ่อเกิดแห่งหนี้อีกประเภทหนึ่งนะครับเกิดขึ้นโดยบทบัญญัติของกฎหมายเป็นหนี้ชนิดที่บังคับได้ตามกฎหมายและวัตถุประสงค์แห่งหนี้คือเจ้าหนี้เนี่ยคือเจ้าหนี้เนี่ยที่มีสิทธิ์จะเรียกร้องนะครับให้ลูกหนี้ส่งคืนทรัพย์สินใดที่ได้รับคืนที่ได้รับมาคืนโดยไม่จำกัดนะครับเฉพาะการคืนทรัพย์สินที่ได้มาเท่านั้นยังมีปัญหาว่าจะต้องคืนสิ่งที่ได้รับมาใหม่หรือที่เหลืออยู่เช่นดอกผลของทรัพย์สินที่ได้รับไว้ก็จะมีกฎหมายบัญญัตินะครับในบางครั้งนะครับลาภมีควรได้ก็อาจจะต้องคืนทรัพย์สินบางส่วนหรือเพียงสภาพที่เป็นอยู่อันนี้ก็มีกฎหมายแยกไว้อีกนะครับเกี่ยวเรื่องลาภมีควรได้แต่ว่าเอาง่ายๆชัดๆนะครับว่าถ้าไม่เข้าเรื่องนิติกรรมสัญญาไม่เข้าเรื่องละเมิดไม่เข้าจัดการนอกสั่งไม่เกี่ยวเรื่องมรดกอะไรพวกนี้นะครับที่มีกฎหมายบัญญัติไว้โดยเฉพาะแล้วเนี่ยเราต้องหาช่องทางฟ้องเรื่องลาภมิควรได้นะครับแต่เราต้องคิดให้ได้นะครับเพราะว่าถ้าเราไปฟ้องผิดช่องทางเนี่ยไปใช้ช่องทางอื่นทั้งเป็นลาภมิควรได้บางทีศาลอาจจะยกฟ้องเราได้นะครับหรือบางทีเราอยู่ฝ่ายจำเลยเนี่ยเราไปให้การต่อสู้คดีนะครับบางทีก็ฟ้องเรื่องอื่นแต่เราบอกเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องลาภมีควรได้นะครับไม่ใช่นิติกรรมสัญญา ม่ใช่ละเมิดไม่ใช่มรดกซึ่งอายุความเรื่องรับผิดชอบได้มันจะสั้นกว่าเรื่องนิกรรมสัญญาหรือเรื่องมรดกเรื่องจัดการนอกสังคมนี้นะครับเราคือฝ่ายจำเลยเนี่ยมุมมองเราก็จะมองว่าเราจะต่อสู้ให้กับผู้ที่ถูกฟ้องเนี่ยด้วยวิธีช่องทางไหนบางทีโจทก์ฟ้องบอกว่าติดตามเอาทรัพย์คืนซึ่งติดตามเอาทรัพย์คืนมันไม่มีอายุความคือเจ้าของติดตามเอาทรัพย์นะทรัพย์สินกรรมสิทธิ์ของเราเนี่ยใครมายุ่งเกี่ยวใครมาพลาดไปเนี่ยเราสามารถติดตามเอาคืนได้ตลอดไม่มีอายุความนะครับเขาเรียกติดตามเอาทรัพย์คืนนะครับเช่นผมยกตัวอย่างนะครับทำสัญญาเช่าซื้อรถส่งมอบรถไปบริษัทไฟแนนซ์รถเนี่ยนะครับปรากฏว่านิติกรรมสัญญาที่ทำเป็นโมฆะเช่นจะต้องเซ็นให้ถูกต้องเนี่ยนะครับตามแบบที่กฎหมายกำหนดปรากฏว่าเป็นโมฆะนะครับเคยมีตัวอย่างไฟแนนซ์ฟ้องเรียกค่าเช่าซื้อต่างมาศาลบอกว่านิติกรรมมันเนี้ยมันเป็นโมฆะพอโมฆะปั๊บเนี่ยสัญญาไม่มีพอสัญญาไม่มีไฟแนนซ์ฟ้องไปแล้วแพ้และกลับมาฟ้องเราใหม่นะครับบางทีจำเลยก็ไปต่อสู้ว่าฟ้องซ้ำเพราะฟ้องไปแล้วนะครับแต่เรื่องเนี้ยไฟแนนซ์ก็มีมุมมองใหม่ว่าพอเป็นอย่างนั้นปั๊บเขามาใช้สิทธิ์เพราะพอเป็นโมฆะปั๊บรถเราเนี่ยกรรมสิทธิ์ตรงของเราอยู่สัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะเนี่ยแล้วใครยึดของเราไว้เนี่ยเราฟ้องติดตามมาคืนได้ไฟแนนซ์ก็มาฟ้องเรียกรถคันนี้คืนจากผู้เช่าซื้อที่สัญญาเช่าซื้อเป็นโมฆะทำไม่ถูกต้องตามแบบที่ผมบรรยายไปครั้งก่อนนะครับไอ้อย่างเนี้ยเขาเรียกว่าฟ้องติดตามเอาทรัพย์คืนอายุความไม่มีนะครับอันถ้าเราเป็นโจทย์เราจะเลือกบางทีเราเลือกไม่เข้ารับอีกคนได้เพราะอายุความจะสั้นแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราดูมุมมองว่ารูปเรื่องคดีเนี้ยมันติดตามทรัพย์คืนหรือเป็นเรื่องรับอีกคนได้เพราะเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราต้องเลือกที่มีอายุความนะครับเราก็เขียนเรื่องราวข้อต่อสู้ให้เป็นรับอีกคนได้นะครับอันนี้ก็เป็นมุมมองนะครับว่าเรื่องต่อเนื่องมานะครับที่เราอุดช่องโหว่ซึ่งเรื่องทำนองนี้เนี่ยจริงๆถ้าเป็นลาภเนี่ยนะครับโดยหลักการคุณแม่มลาภมันควรจะได้ใช่ไหมแต่ที่กฎหมายบอกลาภมิควรได้จริงๆลาภเนี่ยมันเป็นสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็นอะไรอ่ะ
0: มันต้องได้
1: มันลอยมานะครับมันมีลาภลอยลาภอะไรต่างมันมีกรณีที่เขาเรียกอะไรที่ดินที่ถูกเวนคืนเนี่ยตอนรัฐบาลจะออกกฎหมายนะที่ดินเราเนี่ยเป็นที่ตาบอดอยู่ๆก็เวนคืนที่ดินปรากฏว่าที่เราเนี่ยเวนคืนคนอื่นที่เราไปติดถนนเนี่ยเราได้ลาภนอกจากที่ตรงเนี้ยราคาสูงขึ้นจากที่ตาบอดเนี่ยอันนี้มันเราได้ลาภนอกขึ้นมานะครับตอนนั้นรัฐบาลจะออกกฎหมายมาเพื่อจะเก็บอะไรพวกเนี้ยนะครับแต่ว่าเงียบไปนะครับแต่สำหรับไอ้ที่กฎหมายแพ่งมันจัดไว้แล้วเนี่ยนะครับคือง่ายๆว่าลาภมีควรได้จริงๆลาภมันควรจะได้แต่นี่กฎหมายใช้ลาภมีควรได้กฎหมายบอกว่าง่ายๆเลยนะครับคือเรามีลาภเรามีทรัพย์สินอยู่เท่าไหร่ถ้าเกิดเราได้อะไรจากเพื่อนมาเนี่ยไม่เข้าสัญญาไม่เข้านิกรรมไม่เข้าละเมิดไม่เข้ามรดกอันที่ว่าเนี่ยเราได้ลาภงอกมากกว่าทรัพย์สินที่เรามีอยู่เดิมเนี่ยนะครับง่ายๆเลยแล้วทำให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเสียเปรียบก็คือคนที่สมมติว่าเขาเสียแล้วให้เรามาเนี่ยอันนี้ก็คือจะเป็นลาภงอกง่ายๆเลยครับซึ่งกฎหมายจะเขียนบัญญัติไว้นะครับเดี๋ยวก็แยกประเด็นก็บอกว่าบุคคลใดนะครับได้มาซึ่งทรัพย์สินใดเนี่ยดูคำที่กฎหมายใช้ทรัพย์สินใดนะครับไม่ใช้คำว่าทรัพย์ไม่ใช้อัตถานทรัพย์ไม่ใช้สังหาริมทรัพย์ไม่ใช้คำว่าทรัพย์สินพอมีปัญหาเกิดขึ้นน่ะก็ต้องแปลความอีกคำว่าทรัพย์สินใดมันหมายถึงทรัพย์อะไรยังไงนะครับทีนี้ก็บอกว่าบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สินใดเพราะการที่บุคคลอีกคนหนึ่งกระทำเพื่อชำระหนี้ก็ดีได้มาด้วยประการอื่นก็ดีโดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายที่ผมบอกว่ามูลอันจะอ้างกฎหมายได้เนี่ยคือถ้าเข้าสัญญามันมีมูลจะอ้างเรื่องสัญญาได้ถ้าเข้านิกรรมก็มีมูลจะอ้างเรื่องได้โดยนิกรรมถ้าละเมิดก็อ้างมูลจะได้จากละเมิดจากการนอกสั่งก็อ้างว่ามันเกิดจากการจากนอกสั่งและไม่เกี่ยวมรดกก็จะเข้ารับรู้ได้คือปราศจากมูลจะอ้างกฎหมายไ และเป็นทางให้บุคคลอีกคนหนึ่งเสียเปรียบกฎหมายบอกว่าบุคคลนั้นเนี่ยที่ได้ลาภงอกมาเนี่ยไอ้ลาภมีคนได้เนี่ยต้องคืนทรัพย์สินให้แก่เขานะครับทีนี้คำว่าได้มาเนี่ยกฎหมายยังบัญญัติถึงว่าการรับสภาพหนี้ว่ามีอยู่ทั้งที่ไม่มีเนี่ยนะครับหรือบางทีหนี้ยังมีอยู่เราไปออกเอกสารให้เขาว่าไม่มีหนี้นะครับจับกันนะเราไม่มีหนี้แต่ไปทำหนังสือรับหนี้ว่ามีหนี้กับกรณีเราเป็นเจ้าหนี้อ่ะลูกหนี้ยังมีหนี้กับเราอยู่แต่เราหลงว่าเขาชำระแล้วไปออกหลักฐานให้เขาว่าไม่มีหนี้อันนี้กฎหมายถือว่าเป็นการกระทำเพื่อชำระหนี้เหมือนกันนะครับอันนี้หลักของกฎหมายก็คือบุคคลใดได้มาซึ่งทรัพย์สินใดนี่คือว่าทรัพย์สินใดเนี่ยนะครับก็หมายถึงทรัพย์สินที่มีวัตถุเป็นวัตถุที่มีรูปร่างนะครับไม่มีรูปร่างเช่นสิทธิบัตรลิขสิทธิ์นะในความในนัยยะของผมนะครับสิทธิต่างๆเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพย์สินใดนะครับรถยนต์ก็เป็นทรัพย์ที่ดินก็เป็นทรัพย์นะครับสิทธิบัตรสิทธิตามปัญญาต่างๆเนี่ยนะครับลิขสิทธิ์เนี่ยนะครับก็แปลความว่าเป็นทรัพย์สินใดเหมือนกันนะครับถ้ามีบุคคลใดได้ไปจากเราโดยปราศจากมูลนิธิกฎหมายเราติดตามเอาคืนได้เพราะเราจะเป็นฝ่ายเสียเปรียบนะครับอันนี้ก็เป็นหลักคำว่าได้มาซึ่งทรัพย์สินใดคำว่าทรัพย์สินใดก็แปลความว่าทั้งมีรูปร่างไม่มีรูปร่างนะครับจับต้องได้จับต้องไม่ได้นะครับทรัพย์สินทางปัญญานะครับทีนี้แรงงานก็น่าจะพอแปลความได้พลังงานก็น่าไปความได้บางทีอีกฝ่ายได้ประโยชน์จากที่เราไปใช้แรงงานในเนี่ยโดยไม่มีมูลนาจ้างเนี่ยนะครับอันนี้ไอ้ฝ่ายที่เสียเปรียบเนี่ยจะฟ้องเรียกจากคนที่ได้ลาภไปได้นะครับที่สำคัญคือต้องนอกเงยเพิ่มพูนนะครับจากกองทรัพย์สินของเราที่มีอยู่เดิมนะครับทีนี้มันมีตัวอย่างให้เห็นนะครับเช่นที่เราบอกว่าบางทีเราไม่ได้เป็นตัวทรัพย์สินที่ชัดเจนนะแต่บางทีเราไปใช้ประโยชน์ในทรัพย์สินของเขาเนี่ยโดยไม่มีอุณจะอ้างจริงๆเราต้องเสียค่าเช่าต่างๆแต่เราเข้าไปใช้เนี่ยอันนี้คือเราไม่ได้เป็นทรัพย์สินนะแต่เราได้ใช้ประโยชน์ในที่ของคนอื่นนะครับเคยมีก็เรียกว่าตัวอย่างนะเรื่องราวที่เกิดขึ้นจริงนะครับในอดีตนานมากนะแต่ว่าก็หยิบยกตัวอย่างให้เห็นได้ว่าเรื่องตรงนี้เกิดขึ้นได้ก็บอกว่าได้รับประโยชน์ประการใดอย่างที่บอกอะเช่นนะครับมีตัวอย่างที่ศาลเคยตัดสินบอกว่านายเอนะครับข้าทำนาในที่พิพาทนะครับโดยไม่ยอมประมูลค่าเช่านานะครับแล้วก็ไอ้ทางฝ่ายเจ้าของเนี่ยก็เขาเข้าทำนาโดยไม่ได้ค่าเช่าอ่ะนะครับคือตามฎีกานี้ตาม

0: ศาลตัดสินมานานมากแล้วนะบอกเอค่าตำนาพิพาทในพ.ศ.2497โดยไม่ยอมประมูลค่าเช่าเช่นในปี2596ที่ผ่านมาหรือปีก่อนประมูลแล้วก็จ่ายค่าเช่าพอปีปีหนึ่งเนี่ยกฎหมายศาลฎีกาบอกว่าที่ผ่านมาย่อมแสดงออกชัดเจนว่ากเนี่ยเอเนี่ยนะครับไม่มีเจตนาทำนาพิพาทโดยตกลงประมูลค่าเช่ากันนะครับเอทำนาพิพาทของบีตั้งแต่ปี97เป็นต้นมาจึงไม่ใช่เรื่องเนื่องจากสัญญาไม่เป็นการละเมิดนะครับคือหนึ่งไม่เข้าสัญญาและก็ไม่เป็นการละเมิดเข้าครอบครองทำนาพิพาทด้วยความยินยอมของด้วยความยินยอมของบีนะตั้งแต่ปี96ที่มีการมูลและปีต่อมาเนี่ยถือว่าเป็นการครอบครองที่นาเนี่ยเป็นขอนะครับแต่ว่าไม่มีนิติกรรมไม่มีสัญญาธรรมศาลฎีกานี้ศาลเอาเรื่องลาภวิกลได้เนี่ยไปปรับนะครับเรื่องนี้มีการฟ้องร้องเนี่ยบอกว่าการที่เอได้รับประโยชน์จากการเข้าทำนาพิพาทซึ่งศาลพิพากษาว่าเป็นของบีเป็นการได้ทรัพย์โดยปราศจากมูลนิธิกฎหมายคือเรื่องนี้คือมันมีข้อพิพาทกันแต่ว่ายังไม่แน่ชัดว่าที่พิพาทเนี่ยเป็นของเอหรือบีนะครับระหว่างคดีเนี่ยนะครับบางทีมีการเสนอประมูลกันใครให้ราคาสูงกว่าคนนั้นเข้าทำประโยชน์ก่อนระหว่างคดีนะครับปรากฏว่าเรื่องนี้เอกับบีพิพาทกับเรื่องที่พิพาทเนี่ยปรากฏว่าบางทีระหว่างคดีเนี่ยมันมีอาจจะมีการคุ้มครองแล้วแต่ก็ยกประมูลกันใครให้ราคาสูงกว่าไอ้คนนั้นเข้าไปทำนะครับพอปีต่อมาเนี่ยไม่มีการประมูลแล้วต่อมาศาลพิพากษาว่าที่เพลงเนี้ยเป็นของบียึดเตี๋ยเป็นของบีไอ้ที่เอทำมาในปีที่สองที่สามที่สี่จนกว่าศาลตัดสินเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันไม่มีกรณีที่จะปรับด้วยกฎหมายอื่นนะครับไม่เข้าบทอื่นไม่เข้าสัญญานิกรรมไม่ละเมิดไม่มอดกไม่พวกเนี้ยมาปรับด้วยกรณีนี้เป็นเรื่องลาภมีควรได้ศาลก็พิพากษาให้เอเนี่ยชดใช้นะครับคล้ายๆเหมือนค่าใช้ประโยชน์ในที่แปลงเนี้ยระหว่างปีที่สองจนกว่าศาลตัดสินยุติว่ามีชนะคดีนะครับหรือบางกรณีศาลพิพากษาแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ไม่มีค่าเสียหายหลังจากการตัดสินเนี่ยคือขอเฉพาะคดีจบปรากฏว่าพอคดีจบแล้วเนี่ยยังอยู่ต่อนะครับไอ้การที่อยู่ต่อไม่ยอมบอกทั้งแพ้คดีเนี่ยมันไม่มีเรื่องอื่นมากลับได้ก็เอาเรื่องล่ามที่คนได้มาฟ้องเรียกค่าเสียหายจากคนที่แพ้คดีและยังอยู่ในที่เนี่ยนะครับได้เอาเรื่องล่ามที่คนได้เนี่ยมาปรับได้นะครับอันนี้ก็คือหลักการเรื่องมองดูว่าเป็นลาภมีควรได้หรือไม่นะครับ
1: ค่ะ
0: ที่รับสภาพหนี้เนี่ยเคยมีตัวอย่างก็คือเราเนี่ยนะครับไม่ได้เป็นหนี้ธนาคารเนี่ยนะครับแต่ธนาคารแจ้งและเราเชื่อว่าระดับสถาบันการเงินเนี่ยไม่น่าจะมีความผิดพลาดเรื่องการคำนวณหนี้นะครับปรากฏว่าเราชำระหนี้ไปครบถ้วนแต่แบงค์คำนวณผิดว่าเรายังค้างอยู่แล้วเราไม่เงินจ่ายนะครับไปทำรับผิดหนี้ไว้นะครับถ้าเรารู้ก่อนเนี่ยเราอาจจะฟ้องให้ศาลพิพากษาเพิกถอนหนังสือรับผิดหนี้ฉบับนี้ได้หรือถ้าเราไม่ได้ฟ้องนะแบงค์ฟ้องเรียกหนี้เรามาตามรับผิดหนี้แล้วเรามาทราบในภายหลังเนี่ยนะครับเรายกข้อต่อสู้ว่าคำนวณแล้วเนี่ยหลักฐานการรับหนี้เนี่ยหนี้ไม่มีแล้วนะครับการที่เรารับผิดหนี้เนี่ยเพราะเราสำคัญผิดนะครับว่าคิดว่ามีอยู่แล้วไอ้สำคัญผิดมันน่าเชื่อเป็นไปได้เพราะธนาคารเนี่ยมีระบบการคำนวณไม่น่าจะผิดพลาดนะครับไอ้การรับผิดหนี้อย่างเนี้ยก็คือเข้าใจมีหนี้นะแต่ถ้าเรารู้ว่าไม่มีหนี้แล้วนะแล้วยังไปรับผิดหนี้เนี่ยนะครับอันนี้คนละเรื่องกันนะครับต้องมีมูลให้เชื่อว่ายังมีหนี้หรือมีการกดดันให้เราทำรับผิดหนี้เนี่ยแต่ถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยรู้ว่าไม่มีแล้วไปเซ็นอย่างเงี้ยเอาไปอ้างไม่ได้หรือเอาเงินไปชำระหนี้เนี่ยทั้งๆที่รู้ว่าไม่มีหนี้อันเนี้ย เรียกคืนก็ไม่ได้แต่ถ้าเราเชื่ออย่างวันนี้เราพับหนี้แล้วเราเกิดจ่ายเงินในแบงค์ไปนะครับแล้วมาตรวจสอบพบในภายหลังเราก็ฟ้องเรียกเงินนี้คืนจากแบงค์ในฐานรับมีควรได้นะครับหรือบางกรณีอันนี้เกิดบ่อยนะครับก็คือกรณีที่เจ้ามรดกเนี่ยอย่างเช่นนายเอเป็นหนี้นายบีนะครับปรากฏว่าระหว่างที่มีชีวิตเอเนี่ยชำระหนี้บีครบถ้วนแล้วแต่ว่าใบเสร็จเนี่ยพอเอถึงแก่ความตายมาทายาทคิดว่ามีสัญญากู้เนี่ยบีเอาสัญญากู้มาโชว์เราคิดว่าเอยังเป็นหนี้บีอยู่ไอ้ทายาทหลงผิดเข้าใจอย่างนี้ปั๊บพอเอทวงมาก็จ่ายไปวันหลังปรากฏว่าตรวจสอบพบหนังสือรับชำระหนี้แล้วบีเนี่ยออกให้เอเรียบร้อยว่าไม่มีหนี้คงค้างกันต่อไปไอ้อย่างนี้ที่เราซึ่งเป็นทายาทจ่ายหนี้แทนเจ้ามรดกไปอย่างนี้เพราะเราหลงผิดในข้อจริงสำคัญผิดลักษณะเนี้ยอันนี้เป็นเรื่องลาภมีควรได้เราสามารถฟ้องติดตามเอาคืนจากธนาคารได้นะครับอันนี้กรณีหลงผิดว่ายังมีหนี้ตั้งที่มีแล้วนะครับอีกอันหนึ่งที่กลับกันก็คือเอเป็นเจ้าหนี้บีนะครับไปหลงผิดเข้าใจว่าเป็นเจ้าหนี้เป็นเจ้าหนี้บีนะครับหลงผิดคิดว่าบีเนี่ยชำระหนี้ครบถ้วนแล้วหลงนะครับและได้ออกใบเสร็จให้เขาอันนี้คือออกโดยสำเร็จหลงผิดนะครับไปออกใบรับเขาเรียกว่ารับชำระหนี้หรือว่าใบเสร็จรับเงินเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถ้าเราตรวจสอบพบในภายหลังเอ้ามียังเป็นหนี้เราอยู่ไอ้วันนั้นเราออกเอกสารให้เขาผิดไปเนี่ยเราสามารถฟ้องไอ้หนี้ที่เราค้างอยู่ได้แม้จะมีหนังสือตัวนี้นะครับแต่ต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าไอ้หนังสือตัวนี้เราออกโดยสำเร็จผิดสำคัญผิดเพราะหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมีบีไปคุยไลน์กับซีหรือบีหรืออะไรก็แต่แล้วไปบอกเอ้ยเอ็งเอเนี่ยมันแม่งหลงที่จริงเราไม่จำระนี่มันเลยมันหลงออกมาให้ว่าได้รับจำระนี่แล้วส่งไลน์ไปถึงอันนี้เป็นหลักฐานชิ้นหนึ่งที่ออกหลังจากนั้นเนี่ยแล้วถ้าเรามาเป็นประเด็นเป็นเอกสารที่สามารถฟ้องเรียกนี้ถ้าเขาสู้มาเราก็บอกก็นี่ไงคุณเขียนลายสนราลายไปหาในซีในดีว่ายังเป็นหนี้เราอยู่ว่าเราหลงผิดเราฟ้องไปอย่างนี้ปั๊บเขาต้องพิสูจน์ได้ว่าเขาชำระหนี้ตามที่เราออกใบเสร็จให้รับชำระหนี้แล้วเพราะหลังจากนั้นมีศาลยืนยันว่ายังไม่ชำระหนี้เราก็อักล้างศาลตัวนี้ได้เขาต้องพิสูจน์ได้ว่าจริงๆก็พูดเล่นหรอกจริงๆก็ไม่มีหนี้แล้วแต่พอเป็นอย่างนี้ปั๊บเขาต้องพิสูจน์ว่าคุณมาชำระหนี้เราเมื่อไหร่ด้วยวิธีไหนด้วยโอนธนาคารอะไรยังไงลักษณะเนี้ยนะครับอันนี้ก็คือเป็นประเด็นได้เห็นว่าการที่ได้ลาภงอกเนี่ยงอกเงินขึ้นมาอาจจะเป็นทรัพย์สินอาจจะเป็นสิทธิ์ที่เกิดขึ้นจากหนังสือรับหนี้ที่ไม่มีหนี้ไปทำว่ามีหนี้หรือยังไม่รับชำระหนี้ไปออกเอกสารว่าได้รับชำระหนี้แล้วนะครับทีนี้โดยปราศจากมูลอันจะอ้างกฎหมายเนี่ยก็คืออย่างผมอธิบายว่าทางฝ่ายสมมติเราฟ้องเข้าไปเนี่ยเราต้องบรรยายว่าเขาเนี่ยได้ไปโดยไม่มีมูลอันจะอ้างตามกฎหมายแต่ถ้าเขาบอกเขาได้ไปโดยมีมูลอย่างสมมติมีการกู้ยืมเงินกันเนี่ยอันนี้เรื่องกู้ยืมเงินนะคุณแบบมีเป็นนิติกรรมอย่างหนึ่งได้รับเงินไปแล้วแต่บังเอิญไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินกฎหมายบอกฟ้องไม่ได้ไอ้อย่างนี้เจ้าหนี้เนี่ยคือผู้ให้กู้เนี่ยจะเปลี่ยนมาฟ้องเป็นลาภนี้ควรได้เนี่ยมันไม่ได้เพราะยกตัวอย่างว่า B กู้เงิน A แต่หลักฐานการกู้ไม่มีไอ้กรณีเนี้ยเราต้องฟ้องกู้ยืมนะมันต้องมันมีเป็นมูลหนี้ได้โดยมูลอันอ้างกฎหมายได้เขาได้ไปเนี่ยนะครับแต่ที่เจ้าหนี้ไม่มีหรือนายทุนกู้ไม่มีหลักฐานการกู้ยืมเงินเพราะเกิน 2,000 บาทต้องมีหลักฐานยกฟ้องร้องได้ทีนี้ทำไงจะเปลี่ยนมาบอกว่าฟ้องลาภมีควรได้เพราะลาภมีควรได้กฎหมายไม่ต้องการหลักฐานเป็นหนังสือก็ฟ้องได้แต่เรื่องนี้มันมีมูลจากนิติกรรมสัญญา ฉะนั้นคุณต้องฟ้องเรื่องนี้กรรมสัญญาพอดูนี้กรรมสัญญากฎหมายบอกว่าเกิน 2,000 บาทต้องมีหลักฐานคุณก็ฟ้องไม่ได้ก็ถึงว่าก็เรียกว่าเขาได้ไปโดยมีมูลอันจะอ้างตามกฎหมายได้นะครับก็แปลความว่าเจ้าหนี้ฟ้องไม่ได้แต่ถ้าเราเปลี่ยนตัวละครถ้าเปลี่ยนไม่ใช่เปลี่ยนก็จริงนะเป็นว่าบีเนี่ยมายืมเงินเออ้างว่าพ่อป่วยหนักแล้วบีกับพ่อของเอกับพ่อของบีเนี่ยก็มีความผูกพันกันเห็นอกเห็นใจกันหลงเชื่อให้เงินบีไปให้บียืมไปนะครับหลักฐานการกู้ยืมไม่มีแต่กรณีนี้ถือว่าเป็นเรื่องการกระทำช่อโกงหลอกลวงกลายเป็นเรื่องละเมิดนะครับพอละเมิดเราฟ้องละเมิดได้ฟ้องเรื่องกู้ยืมไม่ได้เพราะหลักฐานไม่มีฟ้องนี่กรรมสัญญาไม่ได้เพราะไม่มีหลักฐานการกู้ยืมแต่การที่คุณมาหลอกเราแล้วเราหลงเชื่อให้เงินคุณไปเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องละเมิดนะครับไม่ใช่ลาภมีควรได้แต่ละเมิดเมื่อเรารู้แล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรารู้แล้วอายุความมันก็เราฟ้องเรื่องละเมิดล้วนๆเนี่ยอายุความมันแค่ทีเดียวครับแต่ถ้าเราตั้งหลักเป็นเรื่องช่อโกงทางอาญาอายุความถึงตามอาญานะครับซึ่งอายุความอาญามันจะยาวกว่าละเมิดทางแพ่งอันนี้เป็นเรื่องที่โจทก์ต้องเลือกอีกว่าจะเข้ารูปแบบไหนไม่ขาดอายุความแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยถูกฟ้องในขณะนี้เราต่อสู้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องละเมิดหรือต่อสู้เป็นเรื่องลาภไม่ควรได้อายุความแค่ปีเดียวนับจากคุณรู้เนี่ยวิธีการนะครับอันนี้ยกตัวอย่างผมว่าค่อนข้างจะชัดเจนนะครับหรือบางกรณีนะครับบางกรณีเนี่ย เราอะหลงผิดไปชำระหนี้ใส่ถอนจำนองให้บุคคลหนึ่งเนี่ยคนเนี้ยเขาได้การไถ่ถอนจำนองที่ดินไปทั้งๆที่ตัวเองไม่ได้ชำระหนี้มีคนอื่นหลงผิดไปชำระแทนและเจ้าหนี้มาไถ่ถอนจำนองให้เนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคนที่เป็นผู้จำนองเนี่ยแล้วไม่ชำระหนี้แก่เจ้าหนี้แต่เจ้าหนี้ไปไถ่ถอนจำนองเพราะมีคนหลงผิดไปชำระเนี่ยผิดนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ถือว่าคนที่รับคนผู้จำนองเนี่ยหรืออาจจะเป็นบีก็ได้ยกตัวอย่างเนี่ยเอกับบีเนี่ยไอ้กรณีอย่างนี้คนที่จ่ายเงินหลงผิดไปเนี่ยติดตามไปฟ้องบีเรียกเงินที่เขาจ่ายผิดคืนได้ในฐานลาภมีควรได้นะครับนี่พอเป็นลาภมีควรได้เนี่ยนะครับถ้าโดยได้ไปโดยสุจริตนะครับถ้าจำเลยได้ไปสุจริตเนี่ยกฎหมายบอกว่าให้คืนเท่าที่สภาพมันเหลืออยู่นะครับสมมติว่าเราได้เงินไปล้านโดยสุจริตเนี่ยเราใช้จ่ายไปเหลือแค่200,000อย่างเนี้ยเราก็คืนให้ผู้ที่ฟ้องถามนี้คุณได้เพียง 200,000 เท่านั้นเองนะครับและถ้าเป็นทรัพย์สินระหว่างที่เราดูแลแล้วฟ้องเรียกคืนเนี่ยนะครับคนฟ้องต้องจ่ายค่าบำรุงรักษาค่าดูแลไอ้ทรัพย์สินตัวนี้นะครับให้กับผู้ที่ได้รับลาภมีคนได้เนี่ยนะครับที่พอส่งคืนเนี่ยคนฟ้องก็ต้องชดใช้ตรงนี้คือแต่ว่าตัวจำเลยที่ถูกฟ้องก็ต้องฟ้องแย้งกลับมาว่าคุณมีสิทธิ์ได้คืนจริงแต่คุณต้องจ่ายค่านู่นค่านี่ค่านั่นเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่เรื่องรับผิดก็ได้แต่ว่าประเด็นจริงๆคือเราตั้งรูปคดีให้ถูกนะครับถ้าเป็นโจทย์ถ้าติดตามมาทรัพย์คืนเนี่ยอย่างเรื่องช่อโกงเรื่องอะไรไปหรือสัญญาเช่าซื้อเราเป็นโจทย์ต้องติดตามทรัพย์คืนอันนี้ความไม่มีแต่พอเราอยู่ฝ่ายจำเลยเราก็บอกอันนี้รับผิดก็ได้อายุความเนี่ยคุณรู้แล้วฟ้องไม่เกิน1ปีนะครับแต่ถ้ากรณีที่เป็นคือตัวอย่างถ้าเป็นเงินของรัฐเนี่ยนะครับที่เขาบอกว่าตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้เนี่ยนะครับ ก็จะมีกรณีที่เบิกเขาเรียกเงินอะไรสวัสดิการต่างๆเนี่ยนะครับค่ารักษาพยาบาลค่าต่างๆเนี่ยทั้งที่ไม่มีสิทธิ์เนี่ยแต่รัฐหลงผิดว่าเขามีสิทธิ์จะจ่ายเงินไปเนี่ยนะครับไอ้กรณีอย่างนี้ที่จริงมันในทัศนะผมมันเป็นเรื่องลาภไม่ควรได้เพราะไม่มีมูลอันอ้างกฎหมายได้แต่ในแนวฎีกาเนี่ยบางทีบอกติดตามมาทรัพย์คืนไม่มีอายุความบางแนวบอกว่าลาภมีควรได้มีอายุความ1ปีนะครับไอ้ตรงนี้ก็มันอยู่ที่มุมมองนะครับเพราะว่าพอศาลฎีกาเนี่ยศาลฎีกาเนี่ยเห็นต่างกันฉะนั้นเมื่อเราอยู่ฝ่ายจำเลยก็ดีฝ่ายโจทก็ดีเราต้องวางรูปถ้าเราโจทก็ ผิดตามวัตถุคืนถ้าจำเลยกับลาภมีคนได้อายุความต่างกันนะครับอันนี้เป็นมุมมองที่ถ้าสมมติว่าเป็นแฟนรายการนะครับประสบปัญหาที่เจอลักษณะนี้นะครับสมมติปรึกษาทนายความเนี่ยก็อาจจะให้แนวความคิดกับเขาได้เหมือนกันว่ามันควรเป็นแบบนั้นแบบนี้นะครับทนายอาจจะคิดขึ้นมาได้ก็เห็นคล้อยตามเราได้แล้วก็ดำเนินคดีได้ถูกช่องทาง

0: ถ้าสมมติว่ามันมีการปฏิบัติภารกิจนะแล้วยังไม่จ่ายเงินกันเนี่ยนะครับมันคือลาภมีควรได้หรือไม่เนี่ยจริงๆลาภแต่ต้องดูว่ามันมีคือไอ้วัตถุประสงค์ตรงนี้มันขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าคือถ้าจ่ายไปแล้วโอเคแต่ถ้ายังไม่จ่ายเนี่ยไปฟ้องเรียกจากหน่วยงานจากพวกเนี้ยนะครับมันเป็นวัตถุประสงค์ของการกระทำมักเสียมันไม่ชอบด้วยกฎหมาย
1: ใช่ไหม
0: พนันกันเนี่ยนะครับก็ฟ้องเรียกร้องเป็นหนี้พนันก็ฟ้องเรียกร้องไม่ได้นะครับตำนองเดียวกันนะครับแต่ถ้าให้ไปแล้วก็จบนะครับจะเรียกคืนไม่ได้เหมือนกันนะครับทั้งๆนี้มันไม่ชอบนะครับผม
1: อันนี้เป็นธุรกิจบริการรายย่อยอาจารย์ตัวเลยแบบเนี้ยอาจารย
0: ์
1: ใช่ไหม
0: อาจารย์จะออกข่าวครับแต่ว่าจริงๆเนี่ยบ้านเรายังไม่ชอบด้วยกฎหมายไม่มีรองรับอยู่นะครับเมื่อไรมีอะไรที่ถูกต้องแน่นอนกฎหมายรองรับแล้วไอ้นั้นก็ว่ากันนะครับ
1: คร
0: ับผม
1: ก็ถามอาจารย์ไปพอสงสัยคำเตือนนี้ต้องมาแล้วอาจารย์
0: กฎหมายให้คิดอยู่แล้วก็เป็นหลักการรู้นะถ้าเราเล่นการพนันกันเนี่ยแล้วเราพนันนอกระบบนะครับแล้วเราเกิดถูกขึ้นมาแล้วก็ไม่จ่ายเนี่ยเราฟ้องก็ไม่ได้แต่ถ้าเขาจ่ายมาแล้วเขาฟ้องเรียกคืนจากเราไม่ได้เพราะคุณจ่ายโดยไม่มีมูลจะจ่ายแล้วคุณไม่จ่ายเขาเนี่ย
1: จ
0: ะเรียกคืนไม่ได้นะครับผม
1: ค่ะค่ำคืนนี้ขอบคุณอาจารย์เป็นอย่างยิ่งคราวหน้ามาอธิบายกันใหม่นะคะ
0: ครับผมขอทุกท่านโชคดีครับหลับฝันดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
1: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
2: สนับสนุนโดย
3: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: วายวายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
2: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: มีเงินก้อนครับอนาคตต้องเตรียมครับตอนเกษียณอยากสบายครับถ้าต้องเสี่ยงกลัวครับไม่ได้ลุ้นเงาครับ
5: นี่ค่ะได้ทั้งลุ้นได้ทั้งออมกับสลากออมสินพิเศษ5ปีซื้อง่ายเริ่มต้นแค่500บาทลุ้นรางวัลที่1 10ล้านบาททุกวันที่1และ16ของทุกเดือนรวม20ล้านบาทมีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอป MyMo หรือธนาคารออมสินทุกสาขาตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: โดนครับซื้อครับ
6: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อทุกชีวิต
7: รู้หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
8: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
9: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: โดยบุรีรัตน์สามัคคียะและทนายวินัยวงเมฆ

0: ขณะนี้เวลา 22 นาฬิกา 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95 ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย Mcord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน Mcord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกา

0: เลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
1: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแสงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องเนี้ยต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
2: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องเผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
1: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่นวง
2: กระบะเร่งแรงแสงขาดสินกระบะใช้เผาซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พอลซ่า
3: สายมูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญมัยแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขาสี่ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดป้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่0814986322
4: เคยไหมแค่ลุกก็
5: โอ้ย
4: แค่นั่งก็
5: โอ้
4: ยรถดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
6: Why Entertain Awards 2026ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยายวายยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
7: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่ายามยากสภากาชาติไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
8: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิโทเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
9: ทุกความสำเร็จเริ่มต้นที่การสื่อสารถึงเวลาปลดล็อกศักยภาพในตัวคุณกับหลักสูตรเทคนิคการพูดในที่สาธารณะอบรม28กันยายนนี้เรียนรู้เทคนิคการพูดอย่างมืออาชีพเปลี่ยนความกลัวให้เป็นความกล้าเปลี่ยนคำพูดธรรมดาให้ทรงพลังสอบถามที่ Facebook MCOT Academy หรือ Line @MCOT Academy ค่าธรรมเนียม 5,699 บาทรับจำนวนจำกัดโทร02-201-6770
10: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
11: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 นาฬิกาถึง 5 นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 23:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: ลูกทุ่งมหานครขอเชิญร่วมกิจกรรมคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์ร่วมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งผ่าอย่างยากสภากาชาดไทยเพื่อน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณและสืบสานพระปณิธานด้านการบรรเทาทุกข์ของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดา
8: พบกับบทเพลงจากทัพศิลปินลูกทุ่งทีมดีเจและกิจกรรมออกบูธสินค้าโดยรายได้จากการไลฟ์สตรีมมิ่งมอบให้มูลนิธิเพื่อนำไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยวันอาทิตย์ที่30สิงหาคม 12-17 นาฬิกาณห้องออดิทอเรียมชั้น6บมจ.อสมท.
9: สนับสนุนโดย
10: กาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
11: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว
12: DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
13: เคยไหมแค่ลุกก็
14: โอ้ย
13: แค่นั่งก็
14: โอ้
13: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
15: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
16: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: ขณะนี้เวลา 24:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มองหา

0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
1: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ดเฮโมวิโกกลมสีทอง
2: ปุจฉาสารเพิ่มคุณภาพในน้ำมันบางจากไฮดีเซลเอสช่วยดูแลเครื่องยนต์อย่างไรสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาช่วยให้เครื่องยนต์สะอาดป้องกันการอุดตันของหัวฉีดทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์และเครื่องยนต์ทำงานเต็มสมรรถนะให้ตอบสนองทุกการขับขี่ในทุกเส้นทางและยังปกป้องชิ้นส่วนเครื่องยนต์ได้ 100% ช่วยลดค่าใช้จ่ายในระยะยาวสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซลเอสแรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดิมมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: หรือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% คลิกง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบและปิดทันทีแค่เปลี่ยนนิสัยเล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
8: เชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่แสดงร่วมกันได้อย่างโดดเด่นเป็นครั้งแรกกับรางวัล Rising

0: ตอม R4 มีพัดเอย่า R5 อุ้มแบมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ www.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 1:00 น. 22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย MCOT Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน MCOT Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่

0: ป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย
2: ์เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศดีๆใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
4: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
4: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
5: รู้หรือไม่ลดใช้ไฟเพียง 10% อาจทำให้มีเงินเหลือทุกเดือนบ้านทั่วไปในไทยจ่ายค่าไฟประมาณ 1,500 บาทต่อเดือนถ้าลดการใช้ไฟลงแค่ 10% ก็อาจประหยัดได้ประมาณ150บาททุกเดือนหรือเกือบ 1,800 บาทต่อปีเลยนะแล้วจะลดไฟ 10% ได้ยังไงเริ่มง่ายๆตั้งแอร์ที่26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนแล้วก็ปิดไฟปิดปลั๊กเมื่อไม่ใช้งานแค่ปรับพฤติกรรมเล็กๆในบ้านค่าไฟก็ลดลงได้จริง
6: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
7: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Prince of Boys Love นักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์ B1 เก่งพริษฐ์ B2 พาวเวลนเรศ B3 พีทวสุธร B4 ภูกิตติน B5 ฟอร์ดทิติพงศ์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yntenawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา2นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจเขาเบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cod Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cod Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบัน

0: ็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้
2: ยรับดูแลเข่าวันนี้กับฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮิลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร

0: 02-114-3990 ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่า

0: LTM FM 95
1: หรือไม่ปรับแอร์26องศาล้างแอร์ทุก6เดือนค่าไฟลดลง 10% เย็นเหมือนกันแต่แอร์ทำงานน้อยลงแถมช่วยลดค่าไฟเดือนละหลายร้อยบาทพลังงานก็ลดเงินก็เหลือช่วยชาติประหยัดพลังงานยังมีเงินเหลือไปกินชานมไข่มุกได้อีก
2: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
3: ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนักแสดงนำ Girls Love ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Princess of Girls Love นักแสดงนำ Girls Love เราเสน่ห์ G1 Jinny นัทนิชา G2 Jenna Angelina G3 Be My จิรัชยา G4 ฝ้ายพีรยา G5 ลูกหมีปัญญาพัฒน์ร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน eMOS ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
4: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
5: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22 น.ถึง 5 น.ทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา 3:22 ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: อุจฉาน้ำมันบางจากไฮดีเซล S เหมาะสำหรับรถประเภทใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
8: วิสัชนาใช้ได้กับทั้งรถเล็กและรถใหญ่ให้การขับขี่ตอบสนองดีทั้งทางเรียบและทางชันสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก

0: เป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์
2: เคยไหมแค่ลุกก็
0: โอ้ย
2: แค่นั่งก็
0: โอ้ย
2: รับดูแลเข่าวันนี้กับฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่ามีแกนพยุงช่วยรับแรงกระแทกแทนเข่าเดินมั่นคงใส่สบายไม่ร้อนระบายอากาศได้ดีใส่ได้ทั้งวันพิเศษฮีลไลฟ์อุปกรณ์พยุงเข่าซื้อ2ชิ้นฟรีอีก2ชิ้นเพียง990บาทรับฟรีกระเป๋าคาดเอว1ใบโทร02-114-3990ถ้าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสนุกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
3: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
4: รู้หรือไม่ซักผ้าตอนกลางคืนช่วยลดค่าไฟได้เครื่องซักผ้า1ครั้งใช้ไฟประมาณ400ถึง 1,000 วัตต์หรือเกือบ1หน่วยไฟถ้าบ้านคุณซักผ้าตอนกลางคืนอุณหภูมิต่ำกว่าตอนกลางวันเครื่องไม่ต้องทำงานหนักทำให้ใช้ไฟฟ้าน้อยลงคลิกง่ายๆซักผ้าตอนกลางคืนและซักให้เต็มถังในครั้งเดียวช่วยลดการใช้พลังงานของบ้านและช่วยให้เครื่องทำงานคุ้มค่ามากขึ้นเรื่องเล็กๆที่หลายคนไม่รู้แต่ช่วยลดค่าไฟได้จริง
5: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา
6: ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับผู้นักแสดงซีรีส์วายไทยกับรางวัล Why Couple of the Year คู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี Why 1 ติวเตอร์ยิม Why 2 ภูพาเวล Why 3 ฟอร์ดพีท Why 4 ลูกหมีสัญญา Why 5 หลิงออมร่วมโหวตผ่านทางเว็บไซต์ whyentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569
0: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
1: ฟังเพลงเพราะต่อเนื่อง22นาฬิกาถึง5นาฬิกาทุกวันเสาร์อาทิตย์

0: ขณะนี้เวลา4นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจก็เบาเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิทโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิทโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิทโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

สวัสดีครับพี่ดีเจใจดีผมมีเรื่องขอความช่วยเหลือจากพี่ครับแฟนผมหายจากบ้านไปตั้งหลายเดือนแล้วผมออกตามหาที่ไหนก็ไม่เจอเขาชอบฟังรายการของพี่มากพี่ช่วยผมด้วยนะครับช่วยประกาศตามหา

ับไม่ลงเจ้าไปหลงอยู่ที่ไหนกับใครหนอทิ้งให้พี่ปวดร้าวเฝ้าแต่รอเจ็บและท้อก็จะขอ

0: 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40เอออะไร30อะไร40อ่ะก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบา
2: เริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC
1: ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคม
2: เชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
3: วายว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
4: Why and

Entertainment Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆร่วมโหวตให้กับนิยายวายไทยที่ถูกนำมาสร้างเป็นซีรีส์ที่คุณชื่นชอบกับรางวัล Most Popular Y Novel นิยายวายยอดนิยม N1 Gamer และน้องเหนือของเขา Be My Prayer

0: ขณะนี้เวลา5นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
1: มองหาย
3: าทาน้ำขาวตรากระต่ายบิน
4: อยากรู้ข่าวไวได้ฟังวิทยุคลื่นโปรดหรือดูรายการทีวีที่ชอบนี่เลย M-Cord Connect แอปเดียวจบครบทุกเรื่องข่าวสารวาไรตี้เชื่อมโยงความบันเทิงครบวงจรจากทุกสื่อของอสมทแถมรู้ก่อนใครว่าอสมทมีกิจกรรมที่ไหน M-Cord Connect แค่แอปเดียวเชื่อมทุกข่าวสารวาไรตี้และบันเทิงทุกที่ทุกเวลาโหลดเลยวันนี้ทั้งระบบ iOS และ Android
0: สนับสนุนการเทียบเวลาความฮิตโดย
5: บำรุงร่างกายด้วยเฮโมวิโกยาบำรุงร่างกายเฮโมวิโกวันละเม็ด
6: เฮโมวิโกกลมสีทอง
7: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย

0: 1909 M-COT Radio Network พลังของคลื่นวิทยุเชื่อมโยงทุกการสื่อสารสู่ผู้ฟังทั่วไทย
1: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AEC ออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95
2: Why Entertain Awards 2026 ขอเชิญแฟนๆมาร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่เข้าชิงรางวัลแห่งปีทั้ง5สาขา1 Why Couple of the Year รางวัลคู่จิ้นฟินเวอร์แห่งปี2 Prince of Boys Love รางวัลนักแสดงนำ Boys Love เจ้าเสน่ห์3 Princess of Girls Love รางวัลนักแสดงนำ Girls Love พราวเสน่ห์4 Rising Star Couple รางวัลคู่ชิปดาวรุ่ง5 Most Popular Y Novel รางวัลนิยาย Y ยอดนิยมร่วมโหวตให้กับนักแสดงและนิยายที่คุณชื่นชอบผ่านทางเว็บไซต์ yentertainawards.mcot.net/vote และแอปพลิเคชัน emos ได้ตั้งแต่วันนี้ถึง2กันยายน2569

สวัสดีตีห้าของวันอาทิตย์ที่30สิงหาคมพ.ศ. 2569นะจ๊ะส่องดวงกับปูยาวๆกันไปเลยนี่ไปเจอนะข่าวหนึ่งนะตอนนี้มันเป็นข่าวต่างประเทศค่ะแต่ถ้าเป็นเราแล้วไปเจอเหตุการณ์แบบนี้เราจะช่วยไหมเราจะบอกต่อตำรวจหรือเปล่า

เหตุการณ์เนี้ยนะคะเขาบอกว่ามันชวนอึ้งมากเลยเมื่อตำรวจและเจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะของเมืองแวนคูเวอร์เขาบุกเข้าแกลเลอรี่ศิลปะกลางดึกเพราะมีคนไปแจ้งว่าเฮ้ยเห็นคนติดอยู่ภายในและอาจจะต้องได้รับความช่วยเหลือจากทางการแพทย์อย่างเร่งด่วนเลยจ้าแต่พอเข้าไปถึงค่ะไอ้ยากลับพบว่าผู้ที่ประสบเหตุนั้นมันคือมันเป็นเพียงปฏิมากรรมที่เหมือนมนุษย์จริงอย่างน่าทึ่งค่ะคือบังเอิญเนี่ยมีคนน่ะเขาก็เดินผ่านไปผ่านมานะคะปรากฏว่ามองเข้าไปในกระจกค่ะเขาก็เห็นขาคู่หนึ่งโผล่ออกมาจากด้านหลังของเคาน์เตอร์ภายในแกลเลอรี่นี้แล้วมันเหมือนก้องโค้งติดนะคะติดอยู่กับอะไรสักอย่างนานมากเขาก็เลยคิดว่าเฮ้ยน่าจะเป็นคนอาจจะได้รับบาดเจ็บนะเขาก็รีบโทรแจ้งหน่วยฉุกเฉินเลยเพื่อที่จะได้ตรวจสอบปรากฏว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางมาถึงค่ะเขาก็พยายามจะติดต่อคนภายในอาคารนี่แหละปรากฏเอ้าก็ดันติดต่อใครไม่ได้ซะอีกแถมสถานที่นี้ถูกล็อกเอาไว้อย่างแน่นหนาเจ้าหน้าที่ดับเพลิงเขาไม่รู้จะทำยังไงตัวเขาก็เห็นด้วยตาเปล่าเลยว่ามันเหมือนมีคนเนี่ยเหมือนกับก้งโค้งตกอยู่ในกล่องอะไรสักกล่องนึงนะคะเขาก็เลยตัดสินใจกันงัดประตูเพื่อที่จะได้เข้าไปช่วยเหลือแต่ปรากฏว่าไม่ได้พบมนุษย์หรือใครติดอยู่แต่อย่างใดสิ่งที่เจอคืองานศิลปะคืองานนั้นน่ะสร้างแบบสมจริงจริงเลยเขาจำลองภาพเจ้าหน้าที่นะคะคนหนึ่งกำลังคุกเข่านะอยู่เหนือกล่องไม้แล้วตัวก็มุดเข้าไปอยู่ในกล่องเหลือเพียงแค่ขา2ท่อนและรองเท้าโผล่ออกมาถ้าเรามองจากข้างนอกโดยเฉพาะกระจกด้านนอกเนี่ยก็เหมือนกับคนคล้ายกำลังติดอยู่หลังเคาน์เตอร์อย่างนี้ใครจะไม่เข้าใจผิดคนเดินผ่านไปผ่านมาเขาก็ต้องเข้าใจอย่างนี้เจ้าหน้าที่มาเห็นก็ต้องเข้าใจว่าน่าจะเป็นคนที่ต้องได้รับการช่วยเหลืออย่างเร็วถูกไหมปรากฏว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ค่ะส่งผลให้ประตูและระบบรักษาความปลอดภัยของแกลเลอรี่เนี้ยเสียหายต้องเสียค่าซ่อมไป 30,000 กว่าบาทอะผู้อำนวยการแกลเลอรี่นะเขาบอกเขาไม่พอใจมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเขาบอกว่าทำไมเจ้าหน้าที่ไม่ลองดูว่าแกลเลอรี่นี้เขาทำอะไรกันอยู่อย่างนี้พระบุคคลที่เห็นนะมันคือส่วนหนึ่งของนิทรรศการเฮ้ยแล้วถ้าเกิดมันเป็นคนจริงขึ้นมาแล้วไม่มีใครเข้าไปช่วยเหลือล่ะจะว่ายังไงถูกไหมสรุปแล้วแกลเลอรี่เขาก็เลยจัดการกับมาตรการใหม่ด้วยการหาผ้ามาคลุมเจ้าปฏิมากรรมนี้ซะก่อนที่จะปิดแกลเลอรี่มาส่องดวงกันที่4689400นะจ๊ะเกิดวันอาทิตย์ที่12กันยายน2493คุณพี่2493นี้เท่ากับ76แล้วเนาะนะคะ76นะครับเกิดวันอาทิตย์ถือว่าปีนี้สบายสบายนะสบายสบายแล้วก็เหมือนกับว่าหลายๆอย่างทำให้เรารู้สึกอารมณ์ดีขึ้นซึ่งผ่านมาอาจจะรู้สึกอารมณ์หงุดหงิดนะคะแล้วก็ป่วยไม่ได้ดังใจพูดถึงเรื่องป่วยนี่คือคุณพี่ค่ะต้องระวังเรื่องของท้องไส้ไม่ดีแล้วก็เรื่องของหัวเข่าไม่ค่อยดีด้วยนะจ๊ะ18มีนา33วันอาทิตย์ปีนี้อายุเท่าไหร่36นะอันนี้ก็ถือว่าโอเคนะคะเพราะว่าชีวิตนะคะปีที่ผ่านมาถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องคู่เนี่ยอาจจะทำให้เรารู้สึกหนักอกหนักใจพอสมควรเลยทีเดียวปีนี้คู่เขายังชั่วเหมือนกับเขาเข้าใจเราเนื่องจากตามวันเดือนปีเกิดเราเนี่ยเป็นคนที่บ้างานมากทำอะไรก็จะให้มันเนี๊ยบมันเฉียบอยู่ตลอดเวลาบางครั้งมันก็เลยทำให้คนที่อยู่รอบตัวน่ะเขาไม่เข้าใจเบาๆงานบ้างแล้วหันกลับมานะคะคุยกับคนใกล้ตัวให้มากที่สุดนะจ๊ะ

0: วลาที่ถ่ายไม่ค่อยจะสะดวกหรือว่าไม่เป็นเวลาเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะคะยาคูเป็นหนึ่งในแบรนด์นมเปรี้ยวที่เรารู้จักกันดีจำหน่ายในประเทศไทยมานานมาก50-60ปีแล้วมั้งตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะกูก็รู้จักยาคูกันมาแล้วเรารู้อยู่แล้วว่ายาคูมีจุลินทรีย์แบคโตบาซิลัสคาเซอิแล้วก็ชิโรต้ามันมีประโยชน์ต่อระบบย่อยอาหารและลำไส้หลายคนอาจจะบอกว่าแล้วตกลงจะให้กินตอนไหนดีเขาบอกว่าถ้าจะให้ประโยชน์สูงสุดเลยช่วง 5-7 โมงเนี่ยถือว่าเป็นช่วงที่ควรจะดื่มนมเปรี้ยวที่มีจุลินทรีย์ค่ะเพราะเป็นช่วงของลำไส้ใหญ่เริ่มทำงานเนื่องจากจุลินทรีย์ในนมเปรี้ยวก็จะไปกระตุ้นให้ลำไส้ใหญ่ทำงานได้ดีส่งผลให้ระบบขับถ่ายทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพจ้าแต่ถ้าสมมติว่าแหมตื่นสายมากินเที่ยงก็ได้จ้ะเที่ยงถึงบ่าย3เขาบอกว่าเป็นเวลาการทำงานของระบบย่อยอาหารของกระเพาะกับลำไส้เล็กหากดื่มนมเปรี้ยวในช่วงเวลานี้ก็จะช่วยให้ลำไส้เล็กย่อยและดูดซึมได้ดีแต่สาวยาคูบอกว่าถ้ากินหลังอาหารกลางวันจะดีมากเขาว่าอย่างนั้นนะคะแต่ถ้าสมมติว่าไม่เป็นไรบ่ายๆแล้วกันสักบ่าย 3-5 โมงเย็นก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาที่เขาแนะนำให้ดื่มนมเปรี้ยวนะจ๊ะเพราะเป็นช่วงเวลาที่การทำงานของกระเพาะปัสสาวะนะมันจะทำงานได้ดีก็จะช่วยให้ระบบการทำงานของกระเพาะปัสสาวะขับของเสียได้ดียิ่งขึ้นเออแฮะมาส่องดวงกันดีกว่า
1: ฮัลโหล
2: สวัสดีค่ะ
1: นี่ค่ะชื่อเล่นค่ะมาวันเดือนปีเกิด
2: 4ตุลาคม2522ค่ะ
1: เขาเรียกว่ามีวาสนาแต่ชีวิตไม่ได้ดีดังวาสนาตามดวงหนูเนี่ยเป็นคนสวยสวยทั้งหน้าตาผิวพรรณรูปร่างเลยทีเดียวแต่แค่ปากไม่ค่อยดีเท่านั้นแหละปากหนูจะบางๆหน่อยป่ะไม่รู้นะปากบางๆชอบพูดขี้ประชดประชันชอบกวนคนนั้นคนนี้แต่มันเพื่อความสนุกสนานของคนอื่นเพราะหนูมีความรู้สึกว่าอยากทำให้คนอื่นมีความสุขมากกว่าตัวเอง
2: อ่ะใช่

0: ที่หนูก็พูดขวานผ่าซักมากคือถ้าพูดบางทีหนูพูดเล่นบ่อยใช่ไหมแล้วพอหนูพูดตรงอ่ะทุกคนอึ้งกันไปเลย
1: พี่ว่าปากมันต้องบางๆว่ะไม่รู้ว่าพอดูตามเนี้ยคือเป็นคนที่แบบประมาณนั้น
0: ถ้าหนูพูดตรงแบบตรงน่ากลัวมาก
1: ปีนี้หนูทำงานอะไรอ่ะเพราะเดี๋ยวมันเหมือนงานกำลังจะยุ่ง
0: ค่ะ
1: หรือยุ่งไปแล้วก็ไม่รู
0: ้อันมันก็ต้องยุ่งกับลูกค้า
1: ไม่บอกว่า
0: ดูแลเทคแคร์
1: คือก่อนหน้านี้มันยังเบาหน่อยไม่มีปัญหามากเป็นลูกค้าก็เป็นลูกค้าที่แบบ
0: ลูกค้าดี
1: พูดง่ายพูดง่ายแต่หนูกำลังจะเจอพูดยากเรื่องเยอะอะไรอย่างเงี้ยกำลังจะเจอนะเพราะว่าหนูเกิดปลายปีไงมันก็กำลังจะเจอแต่ว่าหนูก็ผ่านแหละเพราะว่าเวลาหนูพูดกับคนอื่นที่เป็นคนที่นอกครอบครัวหนูพูดพออยู่แล้ว
0: ใช่ค่ะ
1: แต่บางทีคนใกล้ตัวก็ไม่เข้าใจ
0: ใช่เงียบก็ไม่เห็นค่าพอพูดก็กลายเป็นว่าเหมือนแบบ
1: เราไปบ้าอำนาจใส่เขา
0: ใช่
1: เราเป็นของเราอย่างเงี้ยถูกต้องแล้วเพราะถ้าเราฝืนมันก็จะไม่เป็นตัวเราเราก็จะไม่มีความสุขถูกไหม
0: ค่ะ
1: ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
2: มาส่องกันที่4689400กันค่ะเกิดวันเสาร์ที่18พฤษภาคม45การงานไปทางราชการไหมคะน่าจะถามให้คุณลูกนะเนี่ยคือสามารถทำงานราชการได้และก็ควรที่จะต้องทำงานราชการด้วยแต่น่าจะเป็นแบบไม่ค่อยได้อยู่กับที่ทั้งที่อยากอยู่หรือก็ต้องได้สตังค์มากอยู่ไม่งั้นเขาก็จะไม่ค่อยมีใจนะสิอ่ะแต่อย่างน้อยเขาก็เป็นคนทำงานหาเงินเก่งนะคนนี้ปีนี้อายุ24แม่ว่าไงก็ว่าตามกันละจ้า

0: ครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตรีช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจาก New Jeren Pharmaceutical
3: ยาเพียแคม
4: ยาเพียแคม
5: ยาเพียแคม
6: ยาเพียแคม
7: ยาเพียแคม
8: ครีมทาถูนวดปวดเมื่อยกล้ามเนื้อและขัดยอกหลังออกกำลังกายหรือเล่นกีฬาไอยาเพียแคมของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: ครีม 91E หน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกครีม 91E คืนความชุ่มชื้นให้กับผิวช่วยให้รอยแตกลายและดูจางลงครีม 91E ของนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
9: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
10: กาแฟข่าวช่องส่งต่อความจริงใจจากรุ่นสู่รุ่นผ่านการรังสรรค์กาแฟที่หลากหลายมาเป็นข่าวช่อง Coffee Mix 3 in 1ที่คัดสรรวัตถุดิบคุณภาพผลิตด้วยกระบวนการที่ได้มาตรฐานระดับโลกเพื่อส่งต่อกาแฟที่หอมกลมกล่อมไขมันต่ำน้ำตาลน้อยกว่า 0% คอเลสเตอรอลสู่ทุกคนด้วยความจริงใจเพื่อรอยยิ้มที่สดใสและสุขภาพที่ดีของคนไทยไปอีกนานข่าวช่องรสแท้กาแฟไทย

0: ือไม่การเปิดตู้เย็นทิ้งไว้อาจทำให้ค่าไฟเพิ่มขึ้นแบบไม่รู้ตัวเพราะทุกครั้งที่เราเปิดตู้เย็นความเย็นจะไหลออกทันทีตู้เย็นต้องใช้พลังงานมากขึ้นเพื่อทำความเย็นกลับมาการเปิดตู้เย็นบ่อยหรือเปิดค้างไว้แล้วคิดว่าจะหยิบอะไรดีทำให้ตู้เย็นเราใช้ไฟเพิ่มขึ้น 5-10% ทริคง่ายๆคิดก่อนเปิดหยิบให้ครบแล้วปิดทันทีแค่เปลี่ยนในใส่เล็กๆค่าไฟก็ลดลงได้จริง
1: ลดพลังงานช่วยชาติช่วยกระเป๋าเรา

0: มูสายเที่ยวเตรียมตัวให้พร้อมเม็ดมูเตออนทัวร์กลับมาแล้วกับทริปสุดเอ็กซ์คลูซีฟไปครั้งเดียวเที่ยวครบ3เมืองเฉิงตูฉงชิ่งอู่หลงนำทีมโดยพี่เกตธัญไมแม่หมอมนขาวพราวเสน่ห์เราจะไปสถานที่การันตีความสวยงามอย่างภูเขา4ดารุณีนั่งลิฟต์แก้วลงสู่ใจกลางอุทยานหลุมฟ้า3สะพานสวรรค์ต่อด้วยอุทยานเขานางฟ้าพร้อมไปเสริมสิริมงคลครั้งใหญ่ปลุกพลังชีวิตให้ก้าวหน้าณวัดหลัวฮั่นตามรอยเส้นทางสายบุญณวัดต้าฉือเฉิงตู6วัน5คืนออกเดินทางกันในวันที่24ถึง29ตุลาคมนี้เพียง27ท่านเท่านั้นจองด่วน 43,900 บาทสนใจสอบถามโทรไปได้เลยที่081-498-6322
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: บอกเลยว่าชอบบทความนี้มากเลยค่ะเป็นบทความจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะคะไทยรัฐออนไลน์เขาบอกว่าผู้ชายเนี่ยมักจะรู้สึกว่าทำไมเราเถียงเมียไม่ทันเป็นพวกเรายอมหรือว่าเราเป็นคนดีกันแน่ปรากฏว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่โชคชะตาฟ้าลิขิตให้เกิดมาแพ้ทางจ้า

เขาก็เลยเปิดอันดับเมียสายเถียงระดับตัวแม่ที่มีสกิลล้มผัวได้ในประโยคเดียวอันเนี้ยชอบชอบชอบคนเกิดวันพฤหัสค่ะเขาบอกว่าเป็นสายสารอุทธรขุดข้อมูลยันอดีตเลยค่ะคุณอย่าบอกนะว่าคนเกิดวันพฤหัสจะเป็นแค่สายธรรมะธรรมโออย่างเดียวเพราะคนวันพฤหัสเวลาเถียงขึ้นมาบอกเลยว่าเธอคืออัยการสงครามดีๆนี่เองแล้วสไตล์การเถียงของคนวันพฤหัสเนี่ยจะไม่ใช้อารมณ์ข่มนะจ๊ะแต่เขาจะมีข้อมูลมีประวัติศาสตร์และมีหลักฐานเชิงประจักษ์เลยทีเดียวเพราะฉะนั้นเขาสามารถจะขุดเรื่องที่ทำเอาไว้เมื่อสัก3ปีที่แล้วเอาออกมาอ้างอิงได้นะสิเขาก็เลยเตือนว่าอย่าริอาจเปิดศึกอภิปรายกับเมียที่เกิดวันพฤหัสเด็ดขาดค่ะเพราะคุณอาจจะแพ้ด้วยพยานหลักฐานที่คุณนั่นแหละดิ้นไม่หลุดเฮ้ยมาดู SMS ที่468-9400กันนะจ๊ะเกิดวันที่9 กุมภาพันธ์ 2530เกิดวันจันทร์ปีนี้อายุ39แล้วจ้า39วันจันทร์อ้าวปีนี้ก็ดีแล้วสินะคะเกิดตี5ก็แปลว่าเราไม่ต้องน้ำตาซึมไม่ต้องร้องไห้ไม่ต้องโมโหอะไรใครอีกแล้วปีนี้ปีแต่สิ่งดีๆโดยเฉพาะคนใกล้ตัวนะคะคนใกล้ตัวคุยกันรู้เรื่องเกิดวันอาทิตย์ที่22 ธันวาคม 34เวลา11 นาฬิกาโอ้อันนี้บอกเลยนะคะว่าสงสัยคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวแล้วตัวเราก็ต้องระวังเป็นคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวด้วยนะจ๊ะเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดเนี่ยแต่ว่าบอกเลยว่าทั้งคุณแม่และเราเป็นคนเก่งมากๆปีนี้อายุเท่าไหร่จะเข้า35เนาะ34จะเข้า35วันอาทิตย์แต่ว่าเรื่องไม่ดีไม่ดีเนี่ยกำลังจะดีขึ้นถ้าเป็นเรื่องของคู่ครองนะคะมีปัญหาอะไรเนี่ยกำลังจะเคลียร์เรียกว่ามี2เคลียร์เคลียร์จบกับเคลียร์จากนะคะเคลียร์จบเคลียร์จากแล้วก็คือเคลียร์เริ่มต้นใหม่ค่ะนะอันนี้บอกเลยพอถึงเดือนหลังเดือนธันวาหรือไม่ก็ก่อนเดือนธันวาเนี่ยเดี๋ยวก็จะมีทรายหรือมีอะไรให้เห็นว่าชีวิตเราจะไปต่อหรือพอแค่นี้นะจ๊ะเกิดวันอะไรละเนี่ย18 กรกฎาคม 2546นะฮะปีนี้อายุ23ก็ไม่บอกวันมาแต่น่าจะเป็นเรื่องที่บ้านหรือว่าถ้ายังเรียนอยู่นะคะก็แล้วแต่คุณแม่เลยค่ะเพราะส่วนใหญ่คุณแม่จะเป็นผู้นำทางชีวิตเกิดวันศุกร์ที่11 เมษายน 2495ดูให้คุณแม่ถามเรื่องสุขภาพคุณแม่ใช่ไหมคะปีนี้คุณแม่อายุ74บอกเลยว่าให้ระวังเรื่องความเครียดค่ะเพราะแกก็มีปัญหาเรื่องของการปวดหัวแล้วก็เป็นคนที่กระหม่อมบางนะโดนน้ำค้างโดนน้ำฝนหน่อยหนึ่งนี่คือมักจะป่วยง่ายนะคะดูแลแกหน่อยและแกก็เป็นคนที่คิดทุกเรื่องเลยนะคะแต่ก็มีความโชคดีค่ะเพราะว่าตามวันเดือนปีเกิดของคุณแม่เนี่ยบอกเลยว่ามักจะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับเป็นผู้ให้โชคให้ลาภคนอื่นเป็นผู้ดูแลคนอื่นนะคะปีนี้น่าจะถ้าห่วงนะน่าจะห่วงลูกลูกชายถ้าไม่ลูกชายก็ลูกเขยนี่แหละนะไม่ก็หลานที่เป็นผู้ชายเนี่ยแหละค่ะนะก็ดูแกหน่อยแกเครียดกับเรื่องพวกนี้ง่ายเหลือเกินสุขภาพก็อย่างที่บอกค่ะเรื่องของการปวดหัวนะคะปวดหัวกระหม่อมบางนะคะแล้วก็เครียดง่ายนะจ๊ะบ้านเลขที่54/5ถามว่าเป็นอย่างไรก็เป็นเรื่องของให้ระวังน้ำรั่วน้ำไหลโดยเฉพาะตรงไหนที่เป็นที่ชื้นแฉะและมีกระดาษมีผ้าเยอะๆนะคะมักจะมีความชื้นก็ระวังหน่อยค่ะเชื้อโรคเชื้อรามันมีเปิดบ้านให้มีแสงแดดให้มีลมพัดผ่านนั่นแหละค่ะดีที่สุด

0: ขณะนี้เวลา6นาฬิกา22ปีลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95ปล่อยได้ใจกระเป๋าเทียบเวลาความฮิตโดย
1: ท้องเสียปวดท้อง
2: แน่นท้อง
3: มอง

0: ุกชาจากการใช้งานน้ำมันบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยเท่าใดสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจากวิสัชนาจากผลทดสอบกับรถบรรทุกขนาดเครื่องยนต์370แรงม้าบางจากไฮดีเซล S ช่วยประหยัดค่าน้ำมันได้เฉลี่ยมากถึง300บาทต่อถังสนับสนุนโดยบางจากไฮดีเซล S แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่ปั๊มบางจาก
1: ซื้อมอเตอร์ไซค์ได้รับประกันแค่3ปีน้อยแต่ตา

0: เหนื่อยไหมที่ต้องแบกทุกอย่างไว้คนเดียวแค่ลองปล่อยวางสิ่งที่แบกไว้แล้วคุณจะรู้ว่าปล่อยได้ใจก็เบาเริ่มต้นง่ายๆให้ใจเบาสบายไปกับรายการออนแอร์ฟังเพลงฮิต24ชั่วโมงเต็มอิ่มทั้งเพลงลูกทุ่งเพื่อชีวิตสตริงยุคกลางหรือเพลง AECออกไปเติมรอยยิ้มกับกิจกรรมออนกราวทั้งคอนเสิร์ตท่องเที่ยวทำบุญไหว้พระหรือกิจกรรมเพื่อสังคมเชื่อมต่อความรู้สึกดีๆผ่านช่องทางออนไลน์อัปเดตทุกความเคลื่อนไหวใกล้ชิดกับเราได้ทุกแพลตฟอร์มปล่อยได้ใจก็เบาที่นี่ลูกทุ่งมหานคร LTM FM 95สนับสนุนโดยกาแฟเขาช่องเติมความหมายในทุกวันของคุณด้วยกาแฟมาตรฐานสากลเขาช่องรสแท้กาแฟไทย
1: ว้าวว้าวบะหมี่ว้าวสำเร็จรูปอร่อยจนต้องร้องว้าวว้าวว้าว DPA หรือสถาบันคุ้มครองเงินฝากเงินฝากคุณเราคุ้มครองโทร1158
2: อย่าลืมซื้อมอเตอร์ไซค์ให้คุ้มค่าต้อง
3: ยามาฮ่ารับประกัน5ปี
2: ซื้อมอเตอร์ไซค์ทุกครั้งอย่าลืมถามหารับประกัน5ปีนะครับ
3: 5

แหมเมื่อช่วงที่แล้วพูดถึงเรื่องของการที่คุณผู้ชายมักจะเถียงคุณผู้หญิงไม่ได้ก็เลยรู้สึกว่ายอมหรือว่าเป็นคนดีกันแน่แต่จริงๆแล้วอาจจะเป็นเพราะฟ้าลิขิตดวงชะตามาอย่างนี้ก็ได้คือมีผู้หญิงอยู่3นะวันที่อย่าไปเถียงเธอเลยเพราะว่าคุณจะเถียงเขาไม่ค่อยได้เถียงไม่ทันน่ะเมื่อสักครู่พูดถึงเรื่องคนที่เกิดวันพฤหัสไปแล้วต่อมาคือคนเกิดวันพุธจ้าบอกเลยว่าคนเกิดวันพุธนั้นสายแร็ปเปอร์สกิลน้ำไหลไฟดับ อันนี้ก็เป็นข้อมูลมาจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐออนไลน์นะจ๊ะรู้ไหมว่าดาวแห่งการสื่อสารทำงานแบบเต็มระบบก็คือผู้หญิงที่เกิดวันพุธค่ะเพราะว่าเมื่อไหร่คุณเข้าหมวดเถียงกันแล้วก็มันเหมือนกดสปีดคูณ2เลยทีเดียวเรียกว่าเขาจะรัวใส่เราชนิดที่เรียกว่าหายใจยังไม่ทันโดยเฉพาะพูดกลางคืนค่ะพูดกลางคืนนี่บอกเลยว่าจะเพิ่มความดุดันมีรังสีค่อนข้างอมหิตและยังมีพลังของการขุดเรื่องเก่าๆคูณ2เข้าไปอีกล่ะค่ะคุณเพราะฉะนั้นขอเตือนเอาไว้ก่อนนะคะว่าถ้าคุณคิดจะสวนภรรยาหรือแควนที่เกิดวันพุธให้ซ้อมหายใจให้ดีๆหายใจให้ลึกๆไว้ก่อนนะคะเพราะฟังอย่างเดียวก็บอกเลยว่าเหนื่อยมากมาดู SMS ที่4689400กันนะจ๊ะขอดูให้คุณสามีหน่อยค่ะเกิดวันอาทิตย์ที่2ตุลาคม2522โอ้นี่บอกเลยนะว่าคุณสามีคนเนี้ยเขาสามารถเลี้ยงลูกแทนเราได้เขาเป็นได้ทั้งพ่อและแม่แต่เขาก็เป็นทุกอย่างให้กับเพื่อนด้วยเช่นกันจ้าปีนี้เท่ากับเขาอายุ47แล้วเนาะน่าจะเป็นเรื่องหน้าที่การงานถ้ายังไงคุณภรรยาช่วยปลอบอกปลอบใจหรือว่าเขาเรียกอะไรเป็นกำลังใจให้สามีหน่อยนะคะเพราะเหมือนว่าเขาจะท้อเรื่องการทำงานสักเล็กน้อยแล้วก็ที่ทำงานน่าจะมีแต่ความวุ่นวายและมีการเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆแต่ถ้าคุณสามีนะคะไม่ได้มีอะไรเลยเนี่ยก็อยู่ที่เราแล้วแหละเพราะว่ามัน

หมายถึงว่าบางทีเขารู้สึกว่าเขาเปราะบางทางด้านจิตใจกับคนในครอบครัวเหลือเกินไงเกิดวันที่28มีนา2534วันพฤหัสบอกเลยนะจ๊ะว่าเราเนี่ยสวยทีเดียวเชียวสวยไม่สวยไม่รู้แต่ยังไงก็สวยนะคะถ้าเป็นผู้ชายก็บอกเลยว่าหน้าตาดีหล่อเลยทีเดียวเกิด8โมงปีนี้อายุ35อ่ะนะคะปีนี้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงจะรู้สึกไม่ค่อยไว้วางใจคุณผู้ชายสักเท่าไหร่แล้วก็มักจะขุดคุยเรื่องเก่าๆออกมาเมามาคุยมันทำให้เกิดปัญหาได้อะไรที่มันผ่านไปแล้วลืมๆไปบ้างก็ดีอย่าไประแวงแคลงใจอะไรเขาเลยจ้านะคะสนใจเรื่องเงินและงานดีกว่าเช่นเดียวกันถ้าหากว่าคนเนี้ยเป็นผู้ชายนะคะบอกเลยว่าปี2ปีเนี้ยงานจะค่อนข้างหนักต้องแบกรับภาระเยอะนะคะอาจจะมีอำนาจอยู่ในมือแต่มันแบกเยอะเหมือนกันนะแต่เงินสิมันไม่ได้มาเยอะเท่ากับงานที่ได้ไม่ต้องเครียดไปค่ะทำไปก่อนนะถ้าไม่มีแฟนก็ยังไม่มีแฟนแต่ถ้ามีใครสักคนเข้ามาก็ถือว่าเป็นที่พึ่งพาไม่ว่าจะเป็นเรื่องการเงินหรือเรื่องกำลังใจจ้ะอันนี้น่าจะเป็นคุณลูกเนาะเพราะว่าเกิด22พฤศจิกา2551วันเสาร์โอ้นี่ไม่รู้ว่านะคะเป็นลูกคนเล็กหรือว่าลูกคนโตนะคะเนื่องจากเป็นเด็กที่พอเกิดมาปั๊บน่ะพ่อแม่พี่น้องคืออุ้ยมาลุมมาตุ้มนะคะกับเด็กคนนี้เอาอกเอาใจตามใจซะจนเรียกว่าค่อนข้างจะเคยตัวเลยทีเดียวของเล่นนี่นะบอกเลยว่าเบื่อง่ายเป็นเด็กที่เบื่อง่ายเพราะทุกคนเนี่ยยอมให้กับเด็กคนนี้ค่ะปีนี้เท่ากับเท่าไหร่18เหรอ18แล้วนะน่าจะเป็นเรื่องของป๊อปปี้เลิฟค่ะก่อนหน้านี้น่าจะแบบว่าค่อนข้างจะเถียงหรือต่อต้านพ่อแม่พี่น้องนะคะแต่ปีนี้เขาสบายใจขึ้นเหมือนจะมีใครสักคนทำให้เขารู้สึกดีในชีวิตว้าว

0: อ้าวมาถึงคุณผู้หญิงนะคะคนสุดท้ายแล้วจ้าที่จะเถียงสามีหรือแฟนแบบไหนบอกเลยค่ะว่าคุณผู้ชายค่ะไม่ใช่คุณยอมหรอกค่ะแต่คุณคงไม่ทันโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่เกิดวันอังคารค่ะเรียกว่าเป็นตัวตึงสายลุยดุดันไม่เกรงใจผัวเลยจ้าอ่ะบอกเลยว่ายกตำแหน่งแชมป์ให้เลยสำหรับเมียที่เกิดวันอังคารเพราะถือว่าเป็นสายบวกอันดับหนึ่งค่ะคือตรรกะของเธอเนี่ยถูกเซตเอาไว้ในระบบอัตโนมัติแล้วว่าถ้าเมียโกรธเมื่อไหร่เท่ากับผัวผิด 100% เฮ้ยคนวันอังคารปกติก็เป็นคนที่ดุดันทำอะไรที่แบบว่าแข็งขันขยันเสียงดังอยู่แล้วพอมาเป็นเมียแล้วก็บอกเลยว่าดุดันร้ายปราณีแล้วทฤษฎีหรือเหตุผลของคุณสามีที่จะมาเถียงกับเธอนั้นบอกเลยว่าเป็นสิ่งล่องหนมองไม่เห็นใดๆทั้งสิ้นทางรอดวิธีเดียวของคุณสามีถ้ามีภรรยาที่เกิดวันอังคารก็คือต้องยอมจำนนคุกเข่าแล้วบอกว่าจ้าได้จ้าได้จ้าจ้าจ้าจ้าจ้าตั้งแต่คำแรกเลยนะคะอันนี้บอกเลยว่าไม่ได้เป็นคนขี้แพ้แต่อย่างใดแต่มันคือทักษะการเอาตัวรอดนี่ละจ้าบรรดาเมียทั้งหลายที่เถียงเก่งมากเมื่อมาส่องดวงกันจ้ะ
1: เกิดวัน15ตุลา2546ค่ะเกิดบ่าย3
2: วัน
1: พุธกลางวันเกิดวันจันทร์ที่16พฤศจิกสอบ
2: ฉลาดมาก
1: ค่ะ
2: แล้วชอบคุยกับผู้ใหญ่เป็นคนที่อยู่กับผู้ใหญ่ได้คุยกับผู้ใหญ่รักและเอ็นดูแต่ว่าพูดเป็นคนพูดจาแบบขวานผ่าซ่านิดนึงพูดตรงเขาจะเรียบร้อยเฉพาะคนนอกคนในนี่เรียบร้อยด้วยหรอกปีนี้เหมือนจะพูดกันรู้เรื่องปีที่แล้วยังคุยกันรู้เรื่องเลยแบบทะเลาะกับแม่สุดมันชอบหาว่าแม่รู้เรื่อง
1: ปีนี้เหมือนเขาโตขึ้นแล้วเขากำลังจะเรียนจบแล้วเขาก็เลยแบบมันก็เลยห่วงเขาว่าจบมาจะมีงานอะไรอย่างนี้ไหมรองรับอะไรเขาไหมเงี้ยค่ะ
2: มีสิ
1: ใช่ค่ะ
2: มีงานรองรับแต่ว่าคือเขาอะด้วยความที่เขาเป็นคนที่ฉลาดนะแต่แม่อะห่วงมากเกินไปมันจะเอาตัวรอด
1: โอเค
2: มันจะเอาตัวรอดเก่ง

0: ว่าแม่น่ะห่วงไอ้คนเล็กนี่คือไม้เบื่อไม้เมากับเรามากกับพี่ก็ไปเรียนนะดูกับพี่ก็ไปถูกกันกับแม่ก็ไปถูกกันไอ้ตัวเล็กเนี่ยกับตังเนี่ยอย่าไปนี่มันนะอีต่อยเนี่ยอีต่อยมาจ้ะคุ้มกว่าได้นะ
1: เออว่าคนเล็กนี่ไม่ชนะทะเลาะกันตลอดวัน
0: คือความที่มันความขึ้นมากและมันมีความเชื่อมั่นในตัวเองค่อนข้างสูง
1: ใช่ค่ะอันนี้ช่วย
0: ใช่ค่ะก็มันในตัวเองสูงแล้วก็เอาแต่ใจยังคิดว่าสิ่งที่มันคิดแต่ถูก
1: ใช่เขาคิดว่าความคิดเขาเป็นใหญ่มาก
0: เขากำลังจะย้ายโรงเรียนหรือว่าเขากำลังจะ
1: เขากำลังหาที่เรียนค่ะเพราะว่าเขาพอปีหน้านี่เขาต้องยื่นพอร์ตค่ะที่เรียนแล้วค่ะถ้าจบม.ปลายอย่างเงี้ยค่ะ
0: เราเครียดทั้งบ้านตัวมันก็เครียดนะ
1: ใช่ค่ะเพราะว่าเขาปรึกษาตลอดเรื่องเรียนว่าเขาจะมีที่เรียนไหมอะไรอย่างเงี้ยเขายังตัดสินใจไม่ได้ว่าเขาจะลงเรียนอะไรดีอย่างเงี้ยเขายังเครียดอยู่เหมือนกันค่ะ
0: เครียดเขาว่าเป็นคนที่ชอบเก็บความเครียดทั้งที่ตัวเองมั่นใจในตัวเองแต่จริงๆก็ไม่ได้มั่นหรอกแต่ชอบแสดงความมั่นใจในตัวเองสูง
1: ใช่อันนี้ใช
0: ่ก็เป็นกำลังใจให้ลูกไปอย่าให้มันเครียดมากเพราะว่าเขาจริงๆแล้วเขาเป็นคนติดที
1: ่ใช่ค่ะเขาไม่ค่อยย้าย
0: เก่าใกล้ๆบ้านเขาจะโอเค
1: โอเคค่ะแค่นี้ค่ะคุณพี่ปูรบกวนตรงนี้ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ

0: ุดคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอลนิวฟาวิดชนิดเม็ดใช้บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงประสาทบำรุงผู้ที่ฝืนไข้ช่วยเจริญอาหารนิวฟาวิดชนิดเม็ดเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
1: BioCal มีตัวยาแคลเซียมซิตเรตช่วยเสริมสร้างกระดูกและฟันให้แข็งแรง
2: BioCal เวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
0: โรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตคันตามง่ามมือง่ามเท้าอันเนื่องมาจากเชื้อรากลากเกลื่อนเชื้อราใช้ลามาโซนครีมลามาโซนครีมมีตัวยาโคไตรมาโซนใช้รักษาโรคน้ำกัดเท้าฮ่องกงฟุตกลากเกลื่อนเชื้อราลามาโซนครีมเวชภัณฑ์คุณภาพจากนิวเจริญฟาร์มาซูติคอล
3: โหนถนนวันนี้กระบะซิ่งเร่งแรงแซงเกือบไม่รอดหลังวิ่งงานยาว3ชั่วโมงติดจนเครื่องร้อนจันเป็นเจ้าเข้าเร่งยังไงก็ไม่ขึ้นเรื่องนี้ต้องถึงพี่หนุ่มกันชัย
4: สินกระบะต้องน้ำมันเครื่องพาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์สูตรใหม่ช่วยปกป้องเครื่องยนต์จากความร้อนเครื่องเดินเรียบไม่สะดุด
3: เชื่อพี่หนุ่มเครื่องไม่น่วง
4: กระบะเร่งแรงแซงขาดสินกระบะใช้พาวซ่าไฮเปอร์แม็กซ์พาวซ่า

0: ีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
1: นี่จันนี่ไปประกวดมาเป็นไงมั่งยะ
0: ตกตั้งแต่รอบแรกเลยพี
1: ่ฮะสวยแบบแกตกรอบได้ไงอ่ะ
0: นั่นดิพี่ขนาดพี่ๆสื่อยังบอกว่าหนูมีแววมองลงเลยนะแต่กรรมการตาถั่วนี่แหละบอกว่าหนูลายทั้งตัวหน้าท้องลายบ้างล่ะขาลายบ้างล่ะจนเท้าแตกลายบ้างล่ะ
1: เยอะขนาดเนี้ยดีแล้วที่ไม่ตกตั้งแต่ตอนสมัครอย่าปล่อยให้โอกาสเด่นๆหลุดลอยไปอย่างน่าเสียดายปัญหาหน้าท้องลายขาลายส้นเท้าแตกใช้ครีม 91E ครีม 91E ใช้ซะจะได้ไม่ตกรอบ
0: มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven
2: สบู่สมุนไพรสุขสกินหอมเย็นดอกไม้ไทยสดชื่นฟองเยอะด้วยสมุนไพรกว่า23ชนิดสกัดจากธรรมชาติทำความสะอาดได้อย่างล้ำลึกดับกลิ่นแก่ลดกลิ่นตัวพิเศษวันนี้ซื้อสบู่สมุนไพรสุขสกินขนาด60กรัม8ก้อน3แพ็คแถมครีมอาบน้ำแร่10มิลลิลิตร8ซองกับถุงตีฟอง8ชิ้นราคาเพียง999บาทโทร02-114-3990ค่าจัดส่งและประกันสินค้า50บาทสะดวกซื้อสะดวกช็อปที่ช็อปมาเนีย
3: แรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือแรงทุกครั้งแล้วก็มีตังเหลือฟังจากไอดีเซลเอสวิ่งไกล

0: iOS แรงทุกถังมีตังเหลือเติมเลยที่บางจาก
1: เสาร์อาทิตย์ฮิตเป็นพิเศษ
2: โดยปู่ยุวดีเรืองฉาย
3: ปูก็อยากจะนำเสนอแล้วก็อยากให้บอกต่อด้วยนอกจากอยากขอร้องให้กระทำตามที่ว่านี้แล้วช่วยกระจายข่าวด้วยนะคะอันนี้ปูเห็นมาสักพักแล้วเป็นข่าวเกี่ยวกับเสียงเล็กๆจากคนหลังรถขยะค่ะคนหลังรถขยะหรือคนเก็บขยะขอความเห็นใจเลยนะคะอยากให้ทุกคนช่วยโดยเฉพาะเรื่องการแยกขยะเพราะพวกเขาบาดเจ็บกันบ่อยมากไม่ใช่แค่แยกแบบว่าขวดพลาสติกหรือว่าอาหารสดนะจ๊ะแต่ต้องแยกโดยเฉพาะอะไรที่มันคมๆพวกแก้วหรือแม้แต่เปลือกทุเรียนโดยเฉพาะเปลือกทุเรียนค่ะก็นะคะพี่ๆน้องๆชาวขยะเขาก็บอกว่าช่วยรบกวนแยกออกมาข้างนอกถังขยะได้ไหมช่วยมัดใส่ถุงให้คนงานเนี่ยเห็นกันชัดๆหรือไม่ก็ติดกระดาษเอาไว้ก็ได้เพราะเจ้าหนามทุเรียนมันแหลมคมทะลุถุงปักมือปักขาพี่น้องคนงานเก็บขยะบาดเจ็บไปหลายคนจ้าส่วนเศษอาหารนี่ก็แหมนะถ้าสามารถจะใส่ถุงพลาสติกหรือใส่ถุงนั้นหนาสักนิดซ้อนถุงได้ก็ดีเพราะบางทีถุงบางพอยกขึ้นรถมันขาดน้ำแกงเศษอาหารก็เกลือ

ถนนสกปรกหน้าบ้านที่เราไปเก็บพี่น้องคนงานก็ต้องมาเสียเวลาก้มเก็บใหม่ทั้งหมดดีไม่ดีโดนด่าอีกหาว่ารถขยะเอาอะไรเหม็นๆมาราดหน้าบ้านนั่นรวมไปถึงเรื่องเศษกระจกและของมีคมค่ะอะไรที่มันคมแหลมพวกแบบว่าไม้เสียบลูกชิ้นอย่างเงี้ยขอร้องเลยขอร้องอย่าโยนใส่ถังขยะโดยไม่มีการป้องกันอย่างบ้านบูนะบูจะหาขวดเลยนะคะหาขวดที่สามารถใส่เจ้าไม้เสียบลูกชิ้นได้แล้วก็ปิดขวดหรือไม่งั้นก็ต้องหักแล้วก็พันกระดาษให้อย่างดีเลยสงสารไงเขาต้องมาเก็บทั้งของแบบสกปรกนะของเน่าของเหม็นแทนเราเราก็ต้องช่วยเขาหน่อยนะคะก็น้องๆพี่ๆรถเก็บขยะบอกว่าอย่าโยนนะพวกของมีคมโดยไม่มีการป้องกันเพราะพนักงานบาดเจ็บโดนกระจกบาดลึกต้องเย็บกันไม่รู้กี่คนต่อกี่คนแล้วถ้าเป็นกระจกแตกรบกวนห่อหนังสือพิมพ์หนาๆเลยมัดให้แน่นๆแล้วก็แยกทิ้งในถังขยะอันตรายจะดีที่สุดนะคะอันนี้ปูก็ต้องขอร้องด้วยเพราะว่าพี่น้องพนักงานเก็บขยะคือผู้เสียสละเขาทำงานท่ามกลางความสกปรกเหม็นเน่าทั้งแดดร้อนทั้งอากาศเย็นเพื่อความสะอาดของบ้านเมืองเราแล้วความปลอดภัยของเขาก็ขึ้นอยู่กับพวกเราทุกคนนี่แหละค่ะต้องร่วมมือกันคัดแยกขยะเพื่อความปลอดภัยของพี่ๆน้องๆชาวเก็บขยะด้วยนะคะขอร้องขอร้องมาส่องดวงกันที่4689400ค่ะเย็นวันศุกร์เย็นวันศุกร์ที่15พฤศจิกา2511ดูโชคลาภจ้า11ปีนี้เท่ากับอายุเท่าไหร่58นะคะ58วันศุกร์เนี่ยไม่ต้องดูหรอกโชคลาภเอาเป็นว่าไม่มีปัญหาที่จะทำให้เรามาเจ็บช้ำน้ำใจนะคะใครยืมตังก็ให้ได้คืนหรือไปหยิบยืมใครก็ขอให้เขาให้เรายืมอย่างนี้นะคะอย่างอื่นอย่าพึ่งไปคาดหวังวันอาทิตย์ที่22พฤษภาคม2520เวลา10โมงช่วงนี้ติดขัดการเงินจะผ่านพ้นไปได้ไหมคะโชคลาภจะมีบ้างไหมคะสุขภาพค่ะโอเคเอาทีละอย่างเลยเอาสุขภาพก่อนสุขภาพให้ระวังเรื่องการกินอยู่นะคะเพราะว่าอาจจะต้องเป็นคนที่แบบว่าย้ายบ้านบ่อยเปลี่ยนงานบ่อยแล้วก็เดินทางบ่อยอันนี้ต้องระวังเรื่องอาหารการกินแล้วก็ลำไส้ให้ดีส่วนนะคะปีนี้จะมีโชคลาภไหมปีนี้นะคะโชคลาภมาจากความรักและความเข้าใจของคนรอบข้างส่วนเรื่องการเงินผ่านพ้นไปได้ด้วยดีค่ะเพราะว่าที่ผ่านมานี่เราก็แบบว่าฝืดสุดแล้วนะแต่ตอนนี้เหมือนจะโอเคขึ้นนะคะหลายๆอย่างเนี่ยมันดูราบรื่นขึ้นนะจ๊ะวันนี้อย่าลืมนะจ๊ะคอนเสิร์ตการกุศลมหานครแฟร์รวมฝันปันน้ำใจเพื่อมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยค่ะวันนี้ที่ห้องออดิเทียมชั้น6บมจ.อสมท.นะจ๊ะตั้งแต่เที่ยงไปเลยจนถึง5โมงเย็นนะจ๊ะแต่ถ้าใครมาไม่ได้ไม่เป็นไรจ้าเพราะเขามีถ่ายทอดสดผ่าน LTM FM 95ตลอดงานนะจ๊ะเราจะได้มาเจอทั้งศิลปินและบรรดาดีเจทั้งหมดจ้าวันนี้ลาไปแล้วขอบคุณและสวัสดี